RNA ของไวรัสส่วนที่ใช้สร้างน้ำแหลมมาสังเคราะห์เสร็จแล้วสังเคราะห์เพื่ออะไรครับเพื่อสร้างรหัสคำสั่งขึ้นมาสร้างรหัสคำสั่งขึ้นมาเดี๋ยวรู้ว่าสร้างคำสั่งอะไรไอ้รหัสคำสั่งเนี้ยภาษาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์เขาเรียกว่า S spike mRNA เขาเรียกว่า S spike mRNA เป็นตัวย่อเท่านั้นนะท่านฟังตัวย่อก็พอเนี่ยด็อกเตอร์ของพระบิดาไม่ว่าจบป.4 หรือไม่เรียนไม่จบฟังปั๊บรู้เรื่องหมดให้เอาส่วนที่หนามแหลมที่เป็นโปรตีนมาสังเคราะห์เพื่อสร้างรหัสคำสั่งที่เรียกว่า S spike mRNA สร้างคำสั่งเพื่ออะไรครับเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านของมนุษย์ไอเอสสไปค์เอ็มไอเอที่เป็นรหัสคำสั่งเนี่ยที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยกระบวนการที่เป็นนาโนนะนาโนนี่แปลว่าเหนือกว่าวิทยาศาสตร์โลกก็บอกแล้วไงเป็นเทคโนโลยีของมอดฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายของมนุษย์เนี่ยผลิตโปรตีนที่มีหนามของไวรัสออกมาให้เซลล์ของท่านผลิตไวรัสโดยเฉพาะเอาเฉพาะหนามนะผลิตโปรตีนที่มีหนามเพราะตัวของมันเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายท่านแล้วแต่ไม่มีหนามนึกออกไหมเพราะว่าเอาไวรัสส่วนที่ใช้สร้างหนามแหลมนี่มาสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นรหัสเพื่อมาใส่ในร่างกายของท่านแล้วมันไปบังคับเซลล์หรือโปรแกรมเซลล์ร่างกายของท่านให้มันสร้างหนามแหลมขึ้นมาสร้างโปรตีนเซลล์มันผลิตโปรตีนนะสร้างโปรตีนที่มีหนามแหลมที่มีหนามของไวรัสออกมาพอสร้างหนามแหลมที่เป็นไวรัสออกมาปั๊บขั้นตอนที่4เพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ร่างกายของเรานั่นแหละตกหลุมพรางของตัวเองไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันและให้ก๊อปปี้รูปร่างหน้าตาของไอ้ไวรัสที่เป็นโคโรนาไวรัสแต่เป็นตัวปลอมแต่ให้ร่างกายเราให้เซลล์สร้างตัวปลอมขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาในตัวเราแล้วให้สร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อจัดการกับไอ้เนี่ยพอเชื้อโรคที่เป็นไวรัสจริงเข้ามามีรูปร่างหน้าตามีหนามแหลมมีอะไรต่างๆนะร่างกายเราในภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจำไอไวรัสรูปร่างหน้าตาที่เป็นของปลอมที่ร่างที่เซลล์เราสร้างเองได้ก็เรียกเซลล์ไม้เท้าตาแปะตีหัวตาแปะเองว่างั้นมันก็จะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เขาเชื่อมันคือความปลอดภัยนะประการที่5เพื่อกระตุ้นภูมิและให้รู้จักไวรัสที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเซลล์ก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้นี่คือวิธีการทำงานของไอที่ประเทศไทยคนไทยเรียกหาอยากจะได้นักเขาทำมาอย่างนี้ครับพระบิดาบอกเขาทำมาอย่างนี้ถ้าเป็นต่อไปนักวิทยาศาสตร์โลกเขาวิเคราะห์เขาเจอมาปั๊บนะหรือไอ้คนที่มันผลิตออกมาเนี่ยมันก็ต้องมายืนยันว่าที่พระบิดากล่าวเนี่ยสั้นๆ5ข้อเนี่ยใช่หรือเปล่านี่คือเป็นกระบวนการระดับนาโนในระดับเซลล์ท่านรู้ไหมมันเป็นกระบวนการที่ลงลึกจนถึงนิวคลีโอไทด์พระบิดาโชคดีไหมพระบิดาทรงสร้างดิจิตอลลิสกลไกในการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนทั่วร่างกายมนุษย์ในระดับเซลล์ได้เพราะพระองค์ติดตั้งดิจิตอลไลซ์เอาไว้ในนิวคลีโอไทด์คู่ซ้ายของเซลล์มนุษย์ทุกเซลล์เนี่ยไอเอสไปเอ็มไอเนี่ยมันไปยุ่งถึงนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์จะเป็นผู้ถูกกระตุ้นให้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามเนี่ยครับมันเข้าไปลึกกว่านั้นอีกหน่อยเดียวนะถ้าไอมอดมันรู้นะตอนนี้มอดมันไม่รู้แต่มนุษย์ทั้งโลกรู้แล้วมันเป็นตัวกำหนดอายุไขของมนุษย์ด้วยนะที่อยู่ในนิวคลีโอไทด์เนี่ยที่นิวคลีโอไทด์มันผลิตสร้าง S spike mRNA ออกมาเนี่ยนี่เป็นการไปยุ่งในเรื่องของพระเจ้านะพระบิดาทรงสามารถมีความสัมพันธ์กับลูกทุกคนที่พระองค์สร้างนะเครื่องยนต์นะครับพระองค์สามารถติดต่อกับลูกได้มันเชื่อมโยงต่อกันด้วยนิวคลีโอไทด์ในระดับเซลล์เนี่ยครับถ้าไอ้พวกเนี้ยมันเอาอะไรปลอมเข้าไปในร่างกายแล้วไปบังคับควบคุมเซลล์ร่างกายของท่านได้คิดดูว่าเราจะติดต่อกับพระเจ้าได้อีกไหมแล้วถึงวันนั้นน่ะมันจะสายไปไหมที่ท่านทั้งโลกรู้ว่าไปตกหลุมพรางเรื่องนี้แล้วรู้ว่าติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้แล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วรู้ว่าพระเจ้ามีจริงก็ต่อเมื่อมันสายไปเสร็จแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทำไมเราต้องพูดเรื่องพวกนี้และต้องพูดคืนนี้เดียวคือเดียวจบและต้องสร้างเป็นตำราเอาไว้ด้วยเป็นคู่มือเพราะมันสำคัญแบบนี้ไงพี่น้องครับนะคิดเอานะการใช้ชีวิตประจำวันของท่านประการที่6จวนจะจบแล้วพี่น้องครับเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญไปเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญไปก็คือ1จดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญไว้โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุดไม่ว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือราชการหรือโรงพยาบาลสนามหน่วยรถปอติ๊กตึ้งเนี่ยมูลนิธิร่วมกตัญญูหรืออะไรก็แล้วแ
ท่านต้องจดเบอร์โทรศัพท์เขาไว้เผื่อเอาไว้ติดต่อร้องขอความช่วยเหลือท่านจะขับรถตัวเองไปส่งตัวเองตามโรงพยาบาลท่านจะรู้ไหมว่าไปที่ไหนมีเตียงมีที่แต่ติดต่อไปที่ศูนย์ถึงแม้ติดต่อยากเพราะคนเยอะนะและระบบราชการท่านก็รู้อยู่แล้วนะว่าลำบากอ่ะนะแต่ก็ยังพึ่งพาได้นะแต่ให้พึ่งตัวเองก่อนจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญไว้ทั้งหมดเบอร์โทรศัพท์ญาติที่รักกันสนิทสนมกันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต้องมีเบอร์โทรศัพท์แจ้งเขาเลยว่าเราพบว่าตัวเราติดโควิดเพราะเรามีเทสคิดที่ขายตามร้านขายยาบอกตรวจสอบว่าเราติดเชื้อโคโรนาหรือไม่ในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ขายได้แล้วเอาเฉพาะเจ้าที่ได้รับอนุญาตมีอย.นะซื้อไปไว้ติดประจำบ้านไว้มีอาการใครเป็นหวัดชุบแช่ชุบแช่จิ้มน้ำมูกมาเลยเอามาทดสอบนะโอเคไหมประการที่2เตรียมภูมิคุ้มกันตัวเองไว้พร้อมชุดเทสที่เราบอกตะกี้เตรียมภูมิคุ้มกันตัวเองไว้ในสไลด์ต้นๆสอนท่านแล้วว่าสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ต่อต้านโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามเราจะต้องทำให้ตัวเองพร้อมอย่างไรเราบอกไปแล้วประการที่3หมุนธรรมจักรกับทุกคนตลอดทั้งวันสร้างประจุบวกเพิ่มขึ้นในร่างกายสร้างประจุบวกเอาไว้เพื่อที่จะไม่มีประจุลบแล้วไวรัสที่มันเป็นบวกมันจะได้ไม่เข้ามาในร่างกายเราแล้วพบว่ามันเป็นถังขยะแล้วจะรีบอุ้มมารุมมาตุ้มแล้วทำร้ายเราแล้วยิ่งสายพันธุ์นับวันเนี่ยมันจะติดเร็วตายเร็ว หมุนธรรมจักรตลอดวันหมุนธรรมจักรคือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงเขาตอบแทนใช้ความรักและปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือหมุนธรรมจักรเขาทำตัวไม่น่ารักต้องรักเขาไม่ได้จำไม่เลยนะเราพูดจนทั้งเบื่อแล้วในเรื่องนี้ใช่หรือไม่สั้นๆง่ายๆนี่คือหมุนธรรมจักรประการที่4สีแดงนะกินฟ้าทลายโจรให้ทันและกินให้ถึงทุกวันนี้พิสูจน์แล้วพระบิดาทรงยืนยันฟ้าทลายโจรสามารถแก้หรือจัดการกับไวรัสของไอ้พวกมอดได้แต่ต้องกินให้ทันต้องกินมันให้ถึงถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริงนะวันที่2หรือวันที่3ต้องกินฟ้าทลายโจรแต่ท่านจะกินยาฟ้าทลายโจรหรือสมุนไพรเนี่ยเพื่อช่วยป้องกันเนี่ยไม่ได้ผลต้องจัดการกับไวรัสเพราะเขามีไว้เพื่อจัดการไวรัสท่านสังเกตไหมท่านลองมาดูถ้าท่านมีไร่มีสวนหรือมีที่ดินแม้กระทั่งสยามเนี่ยสนามหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะตามโคนเสาไฟฟ้าโคนต้นไม้ท่านจะเห็นนะจู่ๆเนี่ยจะมีฟ้าทลายโจรขึ้นมาเองนี่คือเหตุผลว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยคนไทยเนี่ยจะแปลกใจมากเลยว่าคนที่มีสถิติในการเพิ่มเข้าโรงพยาบาลหรือคนตายมันลดลงอ่ะมันจะแปลกมากเพราะคนไทยรู้จักฟ้าทลายโจรกินให้ทันและกินให้ถึงกินให้ถึงแปลว่าให้ถึงยานะไม่ใช่ว่าเขาให้กินฟ้าทลายโจรถ้าเป็นเม็ดนะเขาให้กินมือละ3หรือ4เม็ดท่านไปกินเม็ดเดียวเนี่ยแล้วบอกกูกินฟ้าทลายโจรแล้วทำไมกูไม่หายทำไมกูต้องตายอ่ะนะไม่ใช่ท่านต้องศึกษาเรามีเวลาน้อยท่านต้องไปศึกษาเองนะแต่พระบิดาบอกว่าใช่ได้ประการที่5จิบน้ำกระชายขาวผสมกับน้ำมะนาวผสมกับน้ำผึ้งผสมกับน้ำเจือจางนะฮะน้ำผึ้งนี่เพื่อกระตุ้นให้สารที่เป็นตัวยาเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของท่านได้เร็วขึ้นนะใช้น้ำผึ้งช่วยและไอ้พวกนี้นะมาทลายฟ้าทลายโจรเอ้ยกระชายอะไรพวกนี้มันจะมีรสฝาดฝาดเฟื่อนเฟื่อนขมขมนะมีมะนาวเข้าไปช่วยเปรี้ยวนะมีน้ำผึ้งและอาจจะเกลือตัดเข้าไปสักหน่อยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมีปัญหากระไตอีกนะให้ท่านจิบนะเป็นน้ำชาอยู่กับบ้านก็ได้ยังไม่ต้องป่วยนะไอ้พวกนี้น้ำกระชายน้ำมะนาวน้ำผึ้งอะไรพวกนี้น้ำสมุนไพรพวกนี้ทานได้นะแต่ฟ้าทลายโจรเนี่ยเอาไว้กินตอนที่เป็นไข้มันจะลดไข้และมันจะสามารถต่อลดไข้เพราะว่ามันไปทำลายไวรัสไวรัสเป็นตัวทำให้อักเสบพออักเสบปั๊บเราจะมีไข้เพราะร่างกายจะผลิตเม็ดเลือดขาวมาเยอะมากนะมันเสียสมดุลนะร่างกายเสียสมดุลเพราะถูกโจมตีด้วยไวรัสมันก็จะทำให้เกิดอาการไข้ฟ้าทลายโจรรีบกินเลยครับเพื่อลดไข้ถ้ากินติดต่อกันเนี่ย4วันหรือ5วันเนี่ยไข้ลดแต่อาการนะยังไม่หายเนี่ยรีบไปหาหมอก่อนที่มันจะลงปอดโอเคไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวกับท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยคือสาระเรื่องอยู่อย่างไรจะปลอดภัยจากโควิดเป็นการสื่อสายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้านะเป็นครั้งที่344ท่านไม่ต้องจดมาตลอดแต่ท่านจำฟังให้จำและฟังให้เข้าใจเพราะเราจะรวบรวมนะสไลด์ทุกชิ้นจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเพื่อแจกฟรีให้กับพี่น้องทั้งประเทศไทยที่อ่านภาษาไทยออกส่วนท่านใจบุญจะได้รับและจะบริจาคปัจจัยช่วยเหลือสนับสนุนหรือจะบริจาคมาล่วงหน้าแล้วก็บอกมาว่าช่วยสนับสนุนเงินทุนในการพิมพ์เนี้ยนะที่จะแจกฟรีให้กับพี่น้องคนไทยที่เขากลัวตายแต่ไม่รักพระบิดาไม่ศรัทธาเราก็ไม่เป็นไรเราพร้อมจะให้
เป็นคู่มือเพราะท่านฟังมาตลอดทั้งคืนท่านรู้เลยว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ได้พระเท่ากับว่าท่านได้รับการพิพากษาจากพระองค์ว่ารอดแต่ต้องปฏิบัติทั้งจิตใจปฏิบัติทั้งกายปฏิบัติทั้งจิตวิญญาณแคร์ทุกสิ่งใช้ชีวิตให้เป็นใน3ด้านนั้นรับรองว่าไม่มีปัญหาคืนนี้สมควรแก่เวลาลูกกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะแล้วก็นะขอพระองค์ทรงเมตตาประทานพระพรให้กับลูกๆที่น่ารักของพระองค์ทาง Facebook เหลือ297คนแล้วม่อยกระลอกหลับไปหลายคนแล้วนะเพราะตี3แล้วนะก็เห็นใจนะส่วนทาง YouTube ก็เหลือ387คนแต่ลูกเชื่อว่าพวกเขาก็จะต้องกลับมาย้อนฟังก็ขอให้ท่านพักผ่อนนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อให้เจริญสติเจริญปัญญาและเจริญกายเจริญวัยนะมีอายุยืนยาวนะครับปลอดภัยจากโควิดอยู่ดูโลกให้ทันว่าสถานการณ์โควิดผ่านไปแล้วโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างประเทศไทยจะเป็นอย่างไรพยายามรักษาชีวิตไว้นะอย่าเป็นหนึ่งในจำนวนร้อยที่จะต้องตายในวันพรุ่งนี้อย่าเป็นหนึ่งในจำนวนแสนที่จะต้องป่วยติดเชื้อโควิดในวันพรุ่งนี้เราขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะนะราตรีสวัสดิ์ทุกท่านกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาครับ

วันนี้เป็นวันเสาร์สิ้นเดือนพอดีเราขออนุญาตบอกให้ท่านฟังว่าเรื่องที่เราจะกล่าวโดยมีพระบิดาทรงพระเมตตาหรือพระเจ้าจะทรงเมตตาเป็นเรื่องที่ท่านจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สำหรับคนที่คิดไม่ค่อยเป็นเรื่องการยอมยอมรับยอมรักยอมร่วมนี่แหละไอ้สามยอมเนี่ยไอ้ยาวไอ้ยอยักษ์สามยอเนี่ยเพราะเราบกพร่องในเรื่องยอมเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยสอบตกทุกเรื่องเรื่องแรกที่เราสอบตกคือเราไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรแบบที่สัตว์มันใช้สัตว์มันใช้สัญชาตญาณของมันหมุนกรรมจักรบ้างธรรมจักรบ้างแต่ส่วนใหญ่สัตว์ถ้ามันไม่โกรธมันไม่โมโหมันไม่ถูกทำให้ตกใจไม่ถูกทำให้เจ็บปวดสัตว์มันจะหมุนแต่ธรรมจักรเท่านั้นในหมู่พวกของมันแต่มนุษย์เราเนี่ยอยู่ในพวกของตัวเองเนี่ยหมุนกรรมจักรอยู่เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยก็หมุนกรรมจักรหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ได้อย่างใจแต่สัตว์สังเกตไหมแมวหมาเนี่ยมันรักลูกกันมันจะดูซุกซนก็เหมือนก็ตอนที่มันเล่นกันพอมันเล่นกันเนี่ยพอมันเจ็บตัวหน่อยเดียวมันถึงจะหมุนกรรมจักรคือมันจะโกรธมันจะใส่มันจะโฮ่งใส่ใช่ไหมแต่มนุษย์เราเนี่ยมีสมองก้อนเบลเลอร์พระบิดาให้หมุนให้ขันห้ามาเหมือนกับสัตว์เพื่อให้หมุนธรรมจักรท่านรู้ไหมสิ่งแรกที่สอบตกก็คือยอมรับยอมรักและยอมร่วมไม่ได้มันก็เลยหมุนกรรมจักรพอหมุนกรรมจักรปั๊บสังสารวัฏก็เกิดกฎแห่งกรรมก็เกิดนี่ไงคือความทุกข์ก้อนใหญ่ที่มนุษย์บางคนเป็นหลงว่าไอ้เพราะอีกขันห้าเนี่ยทำแสบทำให้กูทุกข์จริงจริงแล้วไปโทษขันห้าไม่ได้ใครล่ะที่สั่นสะเทือนขันห้าใช้อายตนะทำงานร่วมกันกับจิตหยาบและไปสั่นสะเทือนปัญญาของสมองใครกันเป็นคนสั่นสะเทือนขันห้าโทษใครครับว่าไอ้ขันห้าเนี่ยตัวแสบทำให้กูทุกข์เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยมันกูต้องทุบขันทั้งห้าทิ้งเพื่อดับความมีอัตตาตัวกูของกูซะให้สิ้นเพราะไม่โทษตัวเองกันถึงเป็นแบบนั้นเพราะยอมรับยอมรักยอมร่วมไม่เป็นยอมรับยอมรักยอมร่วมไม่ได้พอหมุนกรรมจักรปั๊บแน่นอนครับความทุกข์มันกองเบลเลอร์อยู่ในขันห้าเลยแต่ถ้ายอมรักยอมรับยอมร่วมได้มันจะเป็นคำธรรมจักรก็ความสงบสุขก็จะนอนนิ่งอยู่ในขันทั้งห้าแล้วจะไปเสียเวลาทุบขันทิ้งทำไมถ้าใช้ขันถ้าใช้ขันเป็นถ้าใช้ขันตักน้ำล้างหน้าแปรงฟันตักน้ำอาบน้ำตักน้ำรดต้นไม้ถ้าใช้ขันเป็นท่านจะทิ้งขันนั้นไหมท่านจะทุบขันนั้นทิ้งไหมถ้ามันยังใช้การได้อะเห็นไหมฮะแค่ใช้ปัญญาพี่ๆน้องๆครับยอมไม่เป็นสงบเย็นไม่ได้ถามว่าทำไมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์อย่างเรามนุษย์โลกทั้งหลายเป็นสัตว์สังคมคำว่าเป็นสัตว์สังคมแปลว่าอยู่ตัวเดียวได้ไหมเกิดเองได้ไหมเกิดเองไม่ได้ที่เกิดเองไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่จะทำให้เราเกิดเพราะพ่อแม่สองคนสร้างสังคมเล็กๆขึ้นมาที่เรียกว่าครอบครัวจึงทำให้ลูกอย่างเราเนี่ยไม่ว่าลูกชายหรือลูกสาวคลอดออกมาได้แสดงว่าสังคมทำให้มนุษย์เราเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้คือลูกไงใช่ไหมจริงๆแล้วพระบิดาทรงเรียกโลกทั้งใบโลกทั้งระบบที่รวมทั้งทุกสรรพสิ่งเนี่ยว่าลูกแต่คนไทยสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมันผ่านมาเป็นหมื่นปีเป็นพันปันปีหมื่นปีมันเลยเพี้ยนจากคำว่าโลกลูกเนี่ยไปเป็นโลกโลกโลกจริงๆมันมาจากคำว่าลูกเพราะไปเรียกว่าโลกเนี่ยพอบอกว่าพระเจ้าหรือพระบิดาสร้างโลกมันปฏิเสธคอเป็นเอ็นเลยเพราะอะไรพระบิดาอุตส่าห์สร้างรากคำเอาไว้ให้เรียกว่าลูกแล้วเรียกผู้ที่ผัวเมียสองคนแต่งงานกันผสมพันธุ์กันแล้วมีลูกออกมาเนี่ยสร้างสังคมขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมแล้วมีลูกคลอดออกมาเนี่ยพระองค์ก็ให้เรียกว่าลูกเพราะลูกเป็นสิ่งที่พ่อกับแม่เป็นผู้สร้างที่ลูกเราอยู่บนโลกเนี่ยพระองค์ให้เรียกว่าลูกแต่ดันทะลึ่งไปเพี้ยนเป็นโลกเพื่อให้แตกต่างกับลูกทีนี้พอบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกเลยไม่เชื่อแต่จริงๆนะพระเจ้าสร้างลูกเป็นพระบิดาพระองค์ไม่ได้ตั้งท้องพระองค์ใช้วิธีกำหนดจิตสร้างเราเลยคิดว่าเป็นเพศชายเรียกว่าเป็นพระบิดาใช่ไม่เรียกว่าพระมารดาถ้าเป็นพระมารดาเป็นแม่ต้องคลอดออกมาครับต้องมีมดลูกต้องตั้งท้องแล้วคลอดเบ่งออกมาแล้วต้องมีเวลาตกฟ้าเอาเป็นว่าเนี่ยโลกก็คือลูกของพระเจ้าที่ทรงสร้างมันถ้าทุกวันนี้จะหมดปัญหาเลย
ถ้ามนุษย์ไม่เพี้ยนเรียกว่าเรียกดาวเคราะห์โลกเนี่ยว่าลูกว่าโลกต้องเรียกว่าลูกดาวลูกดาวเคราะห์ลูก ใช่ไหมบางคนฟังแล้วตลกเราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังถ้าเรียกโลกว่าลูกทุกวันนี้ไม่มีใครมีปัญหาเลยถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างลูกเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งก็ขนาดพ่อกับแม่อย่างท่านสองคนผัวเมียยังสร้างลูกขึ้นมาได้เลยใช่ไหมท่านทำไมไม่ตั้งชื่อลูกว่าโลกล่ะกูมีโลกสองคนกูมีโลกหนึ่งคนคนหนึ่งเป็นเพศผู้โลกของกูอีกคนหนึ่งเป็นเพศเมียทำไมไม่รู้จักคิดสับสนในมุมกลับบ้างอ่ะใช่ไหมปฏิเสธนักอ่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเข้าใจไหมเริ่มคิดได้ไหมเริ่มเห็นพระบิดาจะบอกอะไรมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีหน้าที่ต้องสร้างสังคมเหมือนกับสัตว์สัตว์มันมีพวกสัตว์มันมีหมู่สัตว์มันมีเหล่าไม่มีสัตว์ชนิดไหนหรอกอยู่ตัวเดียวอย่างน้อยต้องมี2ตัวนกเงือกมันสร้างสังคมของมันเล็กๆครับคือผัวเมียพระบิดาสร้างให้มันอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์นะแต่ก่อนมนุษย์อยู่ในป่านกเงือกเนี่ยมันบินสูงอยู่บนต้นไม้แกมันจะรักคู่ของมันมากนะมันจะไม่เหมือนมนุษย์นะรักเดียวใจเดียวเวลาผัวมันตายเวลาเมียมันตายนะมันจะไม่มีผัวใหม่มันจะไม่มีเมียใหม่นกเงือกธรรมชาติของมันพระองค์สร้างไว้ใกล้มนุษย์เพราะมนุษย์อยู่ในป่าแล้วมองเห็นนกเงือกตัวใหญ่ปากใหญ่มันจะรักคู่ของมันมากเวลาคู่ของมันตายนะมันจะเสียใจมากแต่มนุษย์เราดูเหมือนจะตรงข้ามมันตายแล้วดีแล้วกูจะได้หาใหม่แต่คนที่รักครอบครัวรักผัวรักเมียกันจริงๆก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องครับสังคมของมนุษย์มันก็จะเป็นอย่างในภาพนี่ภาพมันจะเล็กไปนิดหนึ่งนะท่านต้องจ้องนิดหนึ่งนะเพราะเราแย่งจอไปครึ่งหนึ่งเราจะขึ้นจอเต็มๆไม่เห็นหน้าเราก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวท่านหาว่าเราอัดเทปไม่ได้สายถ่ายทอดสดนะสังคมมนุษย์นะครอบครัวนี่คือสังคมของมนุษย์ผัวเมียแล้วก็พออยู่นานๆเข้าก็มีไอ้ตัวเล็กตัวน้อยปุ๊ดขึ้นมาจากการแตกแขนงแตกนอขยายพันธุ์สองคนผัวเมียสองเพศนะเวลาเอาความต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวคือสร้างความเป็นครอบครัวนะจะสร้างไงก็คิดเอาเองนะก็จะมีลูกน้อยขึ้นมาก็คือโลกใหม่จะมีโลกใหม่คือเด็กน้อยคนใหม่กุมารน้อยคนใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมนี่คือครอบครัวสังคมมนุษย์ถ้าผัวกับเมียพ่อกับแม่สองคนเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมรักไม่ยอมร่วมมือในการสร้างสังคมไม่ยอมร่วมมือกันในการสร้างโลกก็คือสร้างลูกลูกจะเกิดขึ้นมาได้ไหมครอบครัวจะเกิดขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่ยอมร่วมมือกันเพื่อสร้างครอบครัวสร้างให้แข็งแกร่งสร้างให้มั่นคงสร้างให้มีความมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ที่ผัวกับเมียหรือพ่อกับแม่ร่วมกันสร้างถูกไหมถ้าไม่ยอมรับไม่ยอมรักไม่ยอมร่วมความมีสันติสุขความประสบความสำเร็จความก้าวหน้าความมั่นคงความมั่งคั่งเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสองคนผัวเมียในครอบครัวในสังคมเล็กๆที่เรียกว่าบ้านไม่ร่วมมือกันถ้ากัดกันทะเลาะกันครอบครัวนั้นมั่นคงไหมพี่น้องครับไม่มั่นคงถ้ากัดกันทะเลาะกันไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ต้องแตกแยกกันบ้านแตกสลายขาดพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางนึงถูกไหมเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับไม่ยอมรักไม่ยอมร่วมฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะบอกเพราะท่านไม่ค่อยฉลาดคิดและคิดเองไม่เป็นใช้ชีวิตอยู่ตามมีตามเกิดใช้ชีวิตกันอยู่เป็นครอบครัวไปตามยถากรรมถ้ามีปัญหาการขัดแย้งกันก็ทะเลาะกันถ้าอดทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ไม่ทนบ้านแตกอะไรแบบนี้ชีวิตถ้ามันเป็นอย่างนี้ท่านจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้อย่างไรครับเพราะอยู่ขนาดอยู่ในครอบครัวยังหมุนกรรมจักรใส่กันนะครับยังไม่ใช้ธรรมจักรกรรมจักรที่ต่อมามันแปลงเป็นอะไรครับเป็นกงจักรคำว่ากงจักรที่มนุษย์เรียกเนี่ยมันเพี้ยนมาจากคำว่ากรรมจักรกรรมจักรกรรมจักรกรรมจักรกรรมจักรกรรมจักรกลายเป็นกงจักรเห็นไหมจากลูกเป็นโลกเพี้ยนไปเนี่ยท่านจะหาว่าเราเพี้ยนนะพวกท่านน่ะตั้งแต่อดีตสมัยบรรพบุรุษดึกดำบรรพ์น่ะพาเพี้ยนเองแต่รากศัพท์รากคำที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดให้มันเป็นอย่างที่เราบอกกงจักรทุกวันนี้มันเพี้ยนมาจากคำว่ากรรมจักรที่เราพูดหลายคนมาอ่านเจอในวิสุทธิปัญญาบางคนมาฟังเราพูดเรื่องกรรมจักรธรรมจักรใน YouTube มันดันทะลึ่งจาบจ้วงเขียนคำวิจารณ์แล้วหัวเราะเยาะคำว่ากรรมจักรหมุนกรรมจักรมันหัวเราะเยาะเราเนี่ยทั้งที่บอกว่าเป็นคนมีศาสนาเราไม่รู้นะมันนั่งอ้างพระพุทธเจ้านั้นนับถือศาสนาพุทธอ่ะ
เราว่ามันโกหกนะมันทำลายศาสนาพุทธมากกว่านะเพราะถ้านับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์จะไม่ก้าวล่วงคนอื่นนะเนี่ยมาก้าวล่วงก้าวร้าวหัวเราะเยาะเราแล้วมาตำหนิมาประณามเรามาดูหมิ่นดูแคลนเราพูดเรื่องหมุนกรรมจักรนี่มันก้าวล่วงไหมอ่ะเขาเรียกมาเสือกนะถ้าเป็นศิษย์สาวกของพระพุทธองค์ที่แท้จริงอ่ะมันจะไม่ทำแบบนี้นะไอ้คนแบบนี้ที่เข้ามาก้าวล่วงเราเนี่ยไอ้พวกที่หน้าผากเถิกๆและมีผมน้อยๆอ่ะนะที่ชอบเข้ามาก้าวล่วงไปก้าวล่วงคนที่สอนธรรมะคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวก้าวล่วงเขาเนี่ยเขาสอนผิดเขาก็ตกนรกของเขาเองไปเสือกทำไมมันทำตัวเหมือนกับว่ามันรักศาสนาพุทธมากมันรักพระพุทธองค์มากเลยแต่พฤติกรรมที่มันทำเนี่ยมันคิดว่าพระพุทธองค์ปลื้มมันหรือเปล่าบอกพิทักษ์ศาสนาอาจารย์ปริญญาขโมยคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้ามาใช้ขโมยเรื่องขันธ์ห้าพระพุทธเจ้ามาใช้แต่ไม่เสือกฟังว่าขโมยมาใช้ลอกเรียนแบบคนนำทางตาบอดที่สอนพวกมันไว้หรือเปล่าเราไม่บอกนะว่าพระพุทธองค์อ่ะนะไม่ได้สอนอย่างที่มันเข้าใจแล้วเอามาสอนต่อนะมันไปอ้างมันใส่ร้ายท่านรู้ไหมไอ้พวกที่ชอบมาก้าวล่วงพอเห็นเราสอนเราสื่อพระโอวาทพระบิดาแต่มีบางคำนะที่มันอยู่ในศาสนาพระพุทธองค์ที่เคยกล่าวไว้แล้วมันมาก้าวล่วงเราเนี่ยท่านรู้ไหมฮะแล้วมันมาวิจารณ์นั่นเนาะตาโตตาเขียวหน้าออกยักษ์ออกมันเลยนะท่านรู้ไหมไอ้เวรพวกเนี้ยคือไอ้พวกที่มันเคยไปบวชในชาติที่แล้วไปอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าในเขาไปบวชแล้วอวดอุตริว่าตัวเองเนี่ยเก่งตัวเองเนี่ยเจ๋งกว่ามนุษย์ธรรมดาชาวบ้านธรรมดาแล้วเป็นพวกที่พยายามยึดติดกับการนั่งสมาธินั่งกรรมฐานไอ้นี่คืออดีตสันดานของคนพวกนี้ที่ชอบมาก้าวล่วงนะไอ้ที่เขาดีๆเนี่ยเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธองค์เขาไม่มาเสือกกับเรื่องพวกนี้เขาจะถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ผ่านไปเขาไม่มาก้าวล่วงให้มันผิดบาปแต่ไอเวนี่ไม่เพราะอะไรไหมท่านรู้ไหมระหว่างที่มันไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอะระหว่างนั่งกรรมฐานเนี่ยปรากฏว่ามันสติแตกเพราะโดนยุงกัดโดนมดกัดเสียงสัตว์ร้องแล้วมันตกใจเสียงช้างร้องอยู่ในป่ามันตกใจหรือเสียงใครก็แล้วแต่ทำเสียงดังแล้วมันหงุดหงิดตกใจขณะที่มันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแสดงอาการเกลียวกราดหงุดหงิดเขาเรียกสติแตกสมาธิแตกมันทำกรรมฐานแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วติดสันดานใหม่จิตวิญญาณเลยต้องออกกลับมาเกิดในชาตินี้แล้วปรากฏว่าเป็นไงฮะมันบวชไอตอนนั้นอายุไม่เท่าไหร่บวชแล้วมันต้องสึกเพราะมันบวชต่อไม่ได้เพราะมันจะเบื่อมันจะเซ็งแล้วมันไปต่อไม่ได้ครับไอคนพวกนี้คือไอคนที่ชอบไปเที่ยวเกลี้ยกล่อมคนอื่นเวลาคนอื่นเขาสอนธรรมะแล้วไม่เหมือนกับที่มันรู้ไม่เหมือนกับที่มันเชื่อไอคนนำทางตาบอดมาเพราะพวกมันไม่เคยมีบุญพอจะฟังพระพุทธองค์สื่อสอนธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระองค์หรอกไม่เคยได้ฟังจากหูตัวเองหรอกไอพวกนี้ชอบมาเที่ยวก้าวล่วงมันไม่เห็นด้วยแทนที่มันจะผ่านไปเฉยๆมันมาก้าวล่วงคือไอ้พวกที่ทำเวรทำกรรมให้กับจิตวิญญาณตัวเองตอนนั่งกรรมฐานในอดีตชาติแล้วสติแตกจิตตกเพราะไม่อดทนไม่มีสมาธิจริงโดนมดกัดโดนแมลงต่อยโดนสัตว์ร้องเสียงดังทำลายสติทำให้เสียสมาธิเขาเรียกสมาธิเขาเรียกสติแตกคือสมาธิแตกนะพอมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ถึงบวชไม่ได้เคยบวชมาก่อนเพื่อไปทบทวนความรู้ตัวเองว่ากูมีธรรมะกูเชื่อในศรัทธาในพระองค์กูเชื่อในธรรมะเชื่อตามพระคัมภีร์แต่ปฏิบัติจริงไม่ได้ดีแต่ปากจิตไม่นิ่งไม่เที่ยงแค่อ่านที่เราเขียนแค่ฟังที่เราพูดแล้วตัวเองไม่เห็นด้วยนะของขึ้นเลยครับมาก้าวล่วงเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วมาเสือกอะไรกับเขาข้างบ้านผัวเมียเขาจะทะเลาะกันผัวเมียเขาจะตีกันก็ไปเสือกกับเขาข้างบ้านเขามีความสุขก็ไปเสือกกับเขาเนี่ยไอ้ผลที่ทำเวรทำกรรมมาแบบนี้นะโอเคนะยอมรับยอมรักยอมร่วมครอบครัวถึงเกิดและมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมครอบครัวมั่นคงถ้าตรงกันข้ามเนี่ยก็เสียหายญาติพี่น้องสังคมมนุษย์ก็คือนอกจากครอบครัวก็ต้องมีญาติพี่น้องถ้าญาติพี่น้องเนี่ยสามารถรักกันปรองดองกันได้เคยยอมรับยอมรักยอมร่วมครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่มั่นคงมีญาติพี่น้องเยอะแล้วก็สามัคคีกันรักกันเป็นตระกูลใหญ่เลยมีความสุขมากสังคมมนุษย์ใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือทีมงานเพราะมนุษย์ต้องทำหากินไปทำงานในหน่วยราชการไปทำงานตามบริษัทห้างร้านต่างๆเขาไม่ได้จ้างใครคนหนึ่งไปทำงานคนเดียวอย่างน้อยๆต้องมีเพื่อนร่วมงานอย่างน้อย2คนหรือ2แผนกขึ้นไปมันก็คือทีมงานใช่ไหมสังคมของมนุษย์คือต้องมีทีมงานถ้ายอมไม่เป็นความสงบเย็นทั้งในจิตใจของคนทั้งหมดหรือในองค์กรหรือในหน่วยงานนั้นในสังคมนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือนัยยะที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราขยายความให้ท่านฟังก่อนว่าไอ้ชื่อเรื่องที่เป็นหลักสูตรในบทเรียนของคืนวันเสาร์เนี่ย
ต่อเนื่องวันอาทิตย์เช้าเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรและมีนัยยะอย่างไรสังคมมนุษย์อีกสังคมหนึ่งคือเพื่อนพ้องเพื่อนพ้องก็คือเพื่อนฝูงใช่ไหมทุกคนเนี่ยเป็นสัตว์สังคมต้องมีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนก็แปลว่าไร้สังคมก็ไม่ได้อีกต้องมีมันมาหมดเนี่ยทุกรอบจะรอบตัวแล้วนะสังคมเนี่ยมนุษย์ทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะว่าตัวเองจะไม่เอาหรือจะไม่มีนี่คือสังคมที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพื่อนพ้องใหญ่กว่าทีมงานใหญ่กว่าญาติพี่น้องใหญ่กว่าครอบครัวก็คือสังคมกว้างใหญ่คือทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งภาคและทั้งประเทศเพราะเราอยู่ในประเทศถ้าจิตเราถึงแล้วจิตเราเข้าถึงทั้งประเทศแล้วเรามีสังคมเรายอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้แล้วเราก็มองไกลออกไปจากประเทศมองทั้งโลกเลยเป็น globalization มองไปทั้งโลกว่าเราคือมนุษย์โลกเราไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์ประเทศไทยหรือเป็นแค่คนไทยเราเป็นชาวโลกเราเป็นประชากรโลกเป็นประชาชนของประเทศไทยเป็นพระศกนิกรของพระเจ้าอยู่หัวแต่เราก็เป็นประชากรของโลกนั่นคือมองทั้งโลกนี่คือวิสัยทัศน์พี่ๆน้องๆครับถ้าเรายอมรับว่าเราคือสัตว์สังคมที่เรียกว่าสัตว์สังคมเพราะว่าหน้าที่ของเราไม่ต่างจากสัตว์ที่ต้องมีสังคมเพราะสัตว์ต้องร่วมมือกันหมุนธรรมจักรด้วยสัญชาตญาณที่ได้จากจิตวิญญาณของสัตว์ในการผลิตสร้างพลังงานความรักเพื่อมอบให้กับโลกใช้เป็นพลังงานในการบิดหรือหมุนแกนแม่เหล็กโลกที่อยู่ในใจกลางโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเพื่อช่วยให้โลกมีออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตเองได้หายใจเพื่อให้โลกมีคลื่นความถี่ทางพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นระบบโครงข่ายอันเกิดจากสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มปกคลุมโลกนี้ไว้ให้ปลอดภัยจากอุกกาบาตซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันมีอยู่ในอวกาศให้ปลอดภัยจากเอเลียนซึ่งเป็นสัตว์มีชีวิตที่อยู่ในต่างแดนต่างดาวต่างกาแล็กซี่ป้องกันไม่ให้มันเข้ามาบุกรุกเหมือนกับรั้วบ้านป้องกันขโมยขโจรไม่ให้มาบุกรุกท่านง่ายๆแต่ทุกวันนี้เพราะอะไรที่มีเอเลียนมีอะไรอยู่ในระบบโลกแฝงอยู่ที่เราเรียกว่ามอน1มันแฝงมาตั้งแต่ 12,000 ปีที่แล้วที่พวกมันมาก่อนมนุษย์เราและมาทำสงครามนิวเคลียร์กันอยู่บนโลกเราเคยเผยความจริงให้ฟังแล้วมันอยู่ในระบบโลกอยู่แล้วมันไม่ได้เพิ่งเข้ามาอันที่สองที่มันเพิ่งเข้ามาแปลกหน้าใหม่ๆเพราะสนามแม่เหล็กโลกโครงข่ายที่เป็นรั้วของโลกมันอ่อนแอเพราะมนุษย์เราเนี่ยทำตัวแบบสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนจะเกลี้ยงโลกอยู่แล้วอยากจะเห็นสัตว์อะไรต้องไปสวนสัตว์แล้วเข้าป่าไปนี่จะไม่เห็นสัตว์แล้วเพราะมันฆ่ากินฆ่าแกงกันหมดสูญพันธุ์หมดตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าเสียหายหมดซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารยังไม่พอยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เมื่อที่อยู่มันไม่มีมันก็ตายถ้าอยากไปดูสัตว์สังเกตไหมทุกวันนี้ต้องพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์เข้าใจมันประหลาดไหมทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยสัตว์ป่ามีเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหาสัตว์ป่าแล้วจะดูสัตว์ป่าต้องไปสวนสัตว์แล้วสวนสัตว์อยู่ไหนอยู่ในเมืองพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นสัตว์มันสร้างสังคมก็อยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าแล้วมันก็มีอย่างน้อย2ตัวคือผัวเมียแล้วก็มีลูกๆของมันเพื่อช่วยกันสร้างสมการซัมเบต้า x กับ3 x กําลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x นี่คือสมการทางพลังงานทางช้างเผือกเมื่อมนุษย์เราเนี่ย x คนก็คือ2คน3คนขึ้นไปเนี่ยสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นความรักรักที่บริสุทธิ์ผัวกับเมียรักกันพ่อกับแม่รักกันพ่อแม่ลูก3คนรักกันไม่ว่าสัตว์มนุษย์อ่ะหมุนธรรมจักรไงเขาเรียกว่านี่คือหมุนธรรมจักรมันจะผลิตสร้างความรักเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกและทำให้โลกหมุนทำให้โลกมีออกซิเจนหายใจทำให้โลกมีสนามแม่เหล็กโลกเป็นรั้วแข็งแรงป้องกันโลกได้เพราะฉะนั้นสัตว์มันสร้างสังคมมันเป็นฝูงสัตว์หมู่สัตว์เหล่าสัตว์มันสร้างด้วยสัญชาตญาณของมันที่พระบิดาใส่ไว้ให้กับจิตวิญญาณของสัตว์แต่มนุษย์เนี่ยพระบิดาให้สัญชาตญาณมาเหมือนกันแต่ให้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่ถ้ามนุษย์พลาดแล้วอาจตายได้พระบิดาก็เลยให้จิตวิญญาณทำหน้าที่แทน
โดยที่แบ่งภาคออกมานะจากจิตวิญญาณมาแบ่งภาคเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนขันห้าแบบสัตว์แต่สัตว์นะใช้จิตวิญญาณหมุนสั่นสะเทือนแต่มนุษย์เราเนี่ยพระบิดาให้จิตหยาบมาเพราะให้สมองมาสองซีกสัตว์นะให้สมองมาก้อนเดียวทำหน้าที่โดยการใช้สัญชาตญาณจากจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณในมนุษย์ทำหน้าที่เป็นเหมือนพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไอจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าอาวาสของวัดนั้นที่ทำหน้าที่แทนที่ทำหน้าที่แทนพระประธานที่อยู่ในโบสถ์นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องใช้จิตหยาบทำงานร่วมกันกับสมองสองซี่เพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้เพราะเราจะหมุนแบบสัตว์ไม่ได้เพราะว่าสัตว์เนี่ยเวลามันโกรธมันก้าวร้าวมันก็หมุนกลับมาจากมันก็ให้ความรักกับโลกไม่ได้นะแต่มนุษย์เราเนี่ยต้องมีหน้าที่กลับบ้านถ้าเราสั่นสะเทือนกลับมาจากขึ้นมาเมื่อไหร่มันทำให้จิตวิญญาณของท่านเสียสมดุลทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติพระบิดาจึงต้องให้สมองมาเพื่อให้จิตหยาบได้ใช้ปัญญาคิดก่อนพูดคิดก่อนทำว่าเป็นการคิดเพื่อให้ทำเพื่อให้แสดงออกซึ่งความรักรักเพื่อเอาหรือรักเพื่อให้ใช้ปัญญาของสมองคิดก่อนมนุษย์ก็จะสามารถหมุนธรรมจักรได้ตลอดชีวิตไม่ใช่หมุนผิดหมุนถูกทุกวันนี้ธรรมจักรแทบไม่ได้หมุนเลยขนาดเฟลท่านไปทำบุญที่วัดท่านบริจาคปัจจัยใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยมาบริจาคปัจจัยไปทำบุญที่วัดแต่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนอันนี้ก็คือกรรมจักรนะครับไม่ใช่ธรรมจักรให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้แล้วไม่มีเงื่อนไขใดๆให้เพราะเราพร้อมจะให้ให้แล้วเรามีความสุขนี่แหละคือธรรมจักรให้โดยไม่ต้องไปสนใจว่านี่เป็นลูกผัวตัวเมียของเราหรือเปล่าเป็นญาติพี่น้องของเราหรือเปล่าเป็นลูกผัวตัวเมียของคนข้างบ้านเป็นญาติพี่น้องของคนข้างบ้านมันเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเราไม่มีเงื่อนไขในสิ่งเหล่านี้ให้คือให้นี่คือหมุนธรรมจักรเห็นไหมฮะที่ผ่านมาเราหลงผิดถูกไหมเราทำบุญเบื้องล่างไปสร้างสวรรค์มายาเบื้องบนไปเกิดเป็นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมเกิดเป็นอรหันต์เส้นทางสายนั้นน่ะมันทางผิดไม่ใช่ทางนิพพานของจิตวิญญาณเพื่อการหลุดพ้นที่แท้จริงนี่เรามาพูดความจริงให้ฟังท่านต้องฟังนะโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องสร้างสังคมเพราะฉะนั้นสมการซัมเบต้า x คำว่า x เนี่ยแทนค่าด้วย2หรือ3ขึ้นไปเนี่ยพลังงานความรักเป็นพลังร่วมทางจิตวิญญาณเนี่ยที่เราจะมาแบ่งปันให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าโลกไม่หมุนโลกไม่สมดุลและถ้าหมุนช้าโลกก็สายนะหมุนแกว่งไปแกว่งมาถ้าไม่ได้หมุนเท่ากับ24ชั่วโมงต่อ1รอบเนี่ยด้วยอัตราเร็วที่คงที่เนี่ยโลกจะเสียสมดุลเพราะโลกก็มนุษย์เราจะต้องช่วยโลกเพราะโลกผลิตพลังงานเพื่อทำให้เกิดการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกเนี่ยโลกไม่มีเครื่องจักรที่จะผลิตเองได้มนุษย์จึงเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกพระบิดาส่งมาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคน2มิติเพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพื่อช่วยทำให้โลกสมดุลทุกวันนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นเห็นแก่ตัวมีแต่โลภะโทสะโมหะโลกขาดพลังงานโลกจึงหมุนช้าลงแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆพระสุริยเทพจึงต้องส่งพลังงานพระสุริยะลงมากระแทกกับแกนโลกที่อะตอมของธาตุออกซิเจนเพื่อทำให้มันเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเหวี่ยงคลื่นพลังงานความรักก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กโลกออกมาหุ้มโลกไว้และอันที่2เพื่อทำให้โลกหมุนเพื่อชดเชยการที่โลกเริ่มเสียสมดุลเพราะอ่อนแรงเนื่องจากมนุษย์ทั้งโลกเหลวไหลเพราะฉะนั้นเวลาส่งพระสุริยะส่งคลื่นพลังงานลงมาทีไรมีพายุสุริยะใช่ไหมเราถึงคอยบอกข่าวเรื่องโลกถึงเกิดแผ่นดินไหวทุกครั้งเมื่อวัน2วันนี้ก็ 8.2 ริกเตอร์ที่阿拉斯加ชายฝั่ง阿拉斯加แจ็คพอตคลื่นลงมากระแทกตรงนั้นเห็นไหมกระแทกลงมาที่ตรงนั้นเพื่อทำให้เกิดการระเบิดในมุมพิกัดที่ถูกต้องเหมาะสมไม่งั้นโลกนี้จะเสียสมดุลจะมีปัญหาเพื่อปรับระดับกระแทกตู้มทำให้เกิดแผ่นดินไหวเพื่อที่จะกระชากให้แกนหมุนของโลกกลับเข้าสู่จุดที่สมดุลมากกว่าเดิมนั่นคือวิธีการของฟ้าของสวรรค์มันไม่ใช่ธรรมชาติอยู่ๆมันจะเกิดแผ่นดินไหวตรงไหนไม่รู้เกิดตามมีตามเกิดเกิดลมเพลลมพัดบ้าๆบอๆไม่ใช่หรอกพี่น้องครับมันเป็นการปรับแกนหมุนของโลกด้วยการกระแทกลงไปที่แกนโลกอ่ะใช่ไหมพอกระแทกแล้วกายภาพของโลกก็จะแกว่งมันเพื่อจะเสริมจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดอะไรแบบนี้แล้วทำให้เกิดการระเบิดขึ้นเพราะโลกขาดออกซิเจนนะทุกวันนี้ถ้าไม่มีการระเบิดอย่างสม่ำเสมอพวกเราก็จะหายใจไม่ทั่วท้องเราจะเห็นนักกีฬาวิ่งอยู่ก็เป็นตะคริวลงไปนอนกองอยู่กับพื้นมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่ต้องเล่นกันเป็นชั่วโมงหรือนักเทนนิสอะไรก็แล้วแต่จะต้องนั่งพักละ
ต้องนวดขาแล้วเพราะขาเริ่มเป็นตะคริวกล้ามเนื้อเป็นตะคริวเพราะขาดออกซิเจนพี่น้องครับหน้าที่ของสัตว์รวมทั้งมนุษย์ด้วยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์เป็นสัตว์ชั้นสูงถูกไหมเป็นสัตว์ประเสริฐที่ประเสริฐเพราะเรามีสมองคิดได้สัตว์มันไม่มีสมองจะคิดมันมีสมองที่ทำงานร่วมกันกับจิตวิญญาณเพื่อจะใช้ในการแสดงพฤติกรรมและใช้หมุนขันห้าสั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมจักรหน้าที่ของสัตว์ก็คือต้องสร้างสังคมมนุษย์ก็ต้องสร้างสังคมเพราะถ้าไม่สร้างสังคมจิตวิญญาณของเราที่เป็นแก่นแท้ของเราซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์จะช่วยโลกไม่ได้จะทำตามที่พระพุทธองค์สอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ท่านไปทุบขันห้าทิ้งเพราะว่ามันเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์มันคือตัวกูของกูเพราะไอ้ขันห้านี่แหละทำให้กูต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะคุณทำไม่สำเร็จไงคุณถึงต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมคุณจะทุบขันห้าทิ้งถ้าทุบขันห้าทิ้งแล้วคุณจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างไรมันต้องใช้ขันห้าเพราะเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วนะว่าหน้าที่ของสัตว์ทุกตัวมนุษย์ทุกคนต้องสร้างสังคมเราจะสร้างสังคมได้ยังไงหนึ่งต้องรวมกันต้องรวมกันถ้าเราจะรวมตัวกันได้เราก็ต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกันผัวผู้ชายนะจะรวมตัวกับผู้หญิงเพื่อสร้างครอบครัวเนี่ยคนสองคนต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกันไม่ใช่มองเห็นความหล่อไม่ใช่มองเห็นความสวยต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกันว่าถ้าเรามีกันและกันเราจะสามารถช่วยกันดูแลได้เป็นกระจกส่องเงาของกันและกันได้ช่วยกันก่อร่างสร้างตัวได้นั่นคือการเห็นคุณค่าเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของเมียเราหรือของผัวเรามันจะทำให้เรารักและทนุถนอมผัวเราหรือเมียเราเพราะผัวหรือเมียของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีค่าแหวนเนี่ยแหวนมั่นเนี่ยสวมนิ้วนางเนี่ยเพราะเรารู้ว่ามันมีค่าใช่ไหมมีคุณค่าทางจิตใจอ่ะเพราะมีสัจจะให้กันและกันว่าเราจะรักกันจนวันตายหรือรักกันชั่วฟ้าดินสลายอะไรเงี้ยนะหรือบางคนโง่ก็บอกชาติหน้าถ้ามีมึงกับกูจะรักกันอีกอันนี้โง่เอาแค่ชาตินี้พอไม่ต้องไปพูดผูกพันเอาไว้ชาติหน้าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะไว้เจอคนอื่นมั่งใช่ไหมเรายังต้องระวังทนุถนอมเวลาเราอยู่บ้านเราก็ไม่อยากถอดนะเพราะว่าถ้าถอดแล้วมันก็ถอดใจไม่รักอ่ะทุกคนแหวนมันก็พยายามจะไม่ถอดแต่ก็ต้องระวังเพราะทำด้วยแหวนเพชรเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันหมองใช่ไหมถูกไหมเนี่ยเพราะแหวนเพชรที่เป็นแหวนมันมันมีคุณค่าทางจิตใจท่านจึงต้องรักและทนุถนอมไว้ใช่ไหมแล้วผัวเราเมียเราล่ะมันต่างกับแหวนไหมขนาดแหวนมันเป็นวัตถุเราบอกว่ามันมีคุณค่ามากเลยผัวเราเมียเรามันเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะเรายิ่งต้องระมัดระวังมันมากไอ้หัวแหวนเรือนแหวนเนี่ยมันไม่มีชีวิตมันบ่นเราไม่ได้มันด่าเราไม่ได้มันขี้งอนไม่ได้มันอะไรขี้งกขี้งอนขี้งี่เง่าอะไรเนี่ยไม่ได้เรายังต้องดูแลมันอย่างดีแล้วทำไมอ่ะผัวท่านเมียท่านอ่ะมันแยบยลลึกซึ้ง

จะรวมกันได้รวมกันเราอยู่ใช่ไหมแยกหมู่เราตายรวมกันไว้เพราะเราเห็นคุณค่าของกันและกันเวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ช่วยเหลือดูแลได้ดีกว่าไปให้คนข้างบ้านช่วยดีกว่าตัวคนเดียวเราเป็นไข้หรือเธอเป็นไข้ช่วยเอาน้ำอุ่นเช็ดตัวให้เพื่อลดไข้ให้ถ้าอยู่คนเดียวอ่ะก็ต้องทำเองเช็ดเองอ่ะลำบากไหมหุงข้าวไม่ไหวลุกขึ้นไปหุงข้าวไม่ได้อีกฝ่ายนึงก็ไปหาหุงหาอาหารมาให้รับประทานนี่คือคุณค่าใช่ไหมมันทำให้ถ้าเรามองเห็นตรงนี้การรวมตัวกันเป็นครอบครัวเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่มันถึงเกิดขึ้นหน้าที่ของสัตว์สังคมก็คือมนุษย์เนี่ยต้องสร้างสังคมเมื่อเราต้องรวมกันนะเรายังต้องร่วมกันด้วยใส่ไม้เอกเข้าไปอีกตัวนึงที่เราร่วมกันเพราะว่าเราเห็นประโยชน์คนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนสบายมีลูกอีกคนมาเป็น3คนทุกคนสบายหมดอยู่ครอบครัวเดียวกันถูกไหมเราต้องเห็นประโยชน์แต่กี้เห็นคุณค่าเพราะว่าเวลายามยากเวลาจะเป็นจะตายขึ้นมานี่เราสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ถ้าเห็นประโยชน์เนี่ยเราไม่ต้องถึงวันตายหรอกขณะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราช่วยกันได้ใช่ไหมผัวหุงข้าวไม่เป็นทำข้าวไม่เป็นก็ช่วยเป็นลูกมือให้เมียที่เป็นแม่ครัวได้ช่วยปอกหอมปอกกระเทียมหั่นตะไคร้เมียสอนให้ทำยังไงนะหุงข้าวไม่เป็นเมียก็สอนให้ก็เรียกว่ามีประโยชน์สอนได้ใช่ไหมหุงข้าวต้องซาวข้าวก่อนซาวกี่น้ำวิธีการซาวยังไงวิธีรินน้ำออกทำยังไงวิธีการหุงเติมน้ำต้องเติมเท่าไหร่สองข้อนะลูกนะจำไว้นะลูกมี2ข้อแต่จริงๆแล้วเกิน2ข้อไอ้2ข้อนี่คือ2ข้อนิ้วไอ้ข้าวนี่ก็ประหลาดนะบางคนนิ้วสั้นนิ้วยาวนะบอกหุงข้าวเนี่ยหุงข้าวหม้อเดียวกันแต่ถ้าคนละคนหุงเนี่ยมันได้ผลออกมาเหมือนกันเด้เลยแปลกมั้ย2ข้อนิ้วบางคนนิ้วสั้นนิ้วยาวหุง2ข้อข้าวสุกกินนิ่มอร่อยเหมือนกันหมดนี่คือความมหัศจรรย์อรหันต์กรัญญอเป็นความมหัศจรรย์ของหม้อถามว่าใครเป็นคนให้เคล็ดลับอันนี้พี่ปรีเดียนเนี่ยสอนวัฒนธรรมในการหุงข้าวให้กับมนุษย์สอนวัฒนธรรมในการปลูกพืชผักสวนครัวอัวกินได้สอนวัฒนธรรมในการทำเครื่องจักสานให้ใช้ใส่ของบรรจุภาชนะใส่ของพี่เพียรเดียนมาสอนทั้งนั้นสอนมนุษย์โลกเราเนี่ยต้องร่วมกันถ้าเราจะร่วมกันได้ร่วมมือกันได้เราต้องเห็นประโยชน์ในการที่เราร่วมมือกัน two heads better than one แปลว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นประโยชน์ตรงนี้เราเลยร่วมกันเขาเรียกว่าร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นร่วมทำกันใช่หรือไม่ใช่ร่วมมือกันอะไรแบบนี้ประการที่3ต้องรักกันการสร้างสังคมของสัตว์ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำโลกข้อที่3คือต้องรักกันที่เราต้องรักกันที่เราจะรักกันเพราะเราเห็นอะไรไม่ใช่รักเพราะเห็นความสวยความหล่อความงามความอีเดียตความดัดจริตของมึงของกูที่กูต้องรักมึงเพราะกูเห็นความร่ำรวยของมึงรวยเสน่ห์รวยเกียรติรวยชื่อเสียงรวยทรัพย์รวยเพื่อนไม่ใช่ตรงนั้นเราจะต้องรักกันเพราะเรามองเห็นพลังร่วมพลังร่วมที่ท่านได้จากโลกนี้ก็คือเป็นพลังร่วมที่เราสามารถสร้างลูกก็คือสร้างโลกใหม่ให้กับพระบิดาได้ถ่ายทอดพันธุกรรมด้วยการสืบพันธุ์จบไหมเห็นพลังร่วมตรงนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพลังร่วมที่ได้มันพลังร่วมจากทางจิตวิญญาณโดยจิตหยาบสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างพลังความรักมอบให้กับโลกคนเดียวสร้างพลังร่วมไม่ได้คนเดียวทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเพื่อให้พลังงานด้านบวกกับโลกไม่ได้พี่พี่น้องๆเข้าใจนะเพราะเมื่อเรามองเห็นว่าถ้าเราจะทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องสร้างครอบครัวสร้างทีมงานสร้างสังคมขึ้นมาเราจึงต้องรักกันเพราะถ้าไม่รักกันเนี่ยมันจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่มั่นคงเนี่ยเพื่อสร้างความมั่งคั่งใน2มิติมั่งคั่งทางจิตวิญญาณมั่งคั่งทางโลกก็คือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินอะไรพวกนี้มันจะสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนฉลาดมีปัญญามีสมองพระบิดาหรือพระเจ้าก็ทรงเมตตาให้ท่านจำสไลด์นี้ไว้ว่าหน้าที่ของท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็คือสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ชั้นสูงใช่ไหมต้องสร้างสังคมถ้าจะโดดเดี่ยวหนีเข้าป่าไปหาความสุขเพื่อปลดทุกคนเดียวท่านไปปลดทุกคนเดียวชั่วคราวเพราะสมัยนี้ไม่มีการสมัยนั้นไม่มีการสร้างส้วมคำว่าไปปลดทุกเนี่ยเข้าป่าปลีกวิเวกเนี่ยเข้าป่าไปปลีกวิเวกเพราะว่ามึงมาเที่ยวปลดทุกก็คือภาษาไทยบ้านๆบอกขี้นะจะเที่ยวขี้เรี่ยราดตามที่คนพักอาศัยอยู่ได้ไหมมันก็ต้องเข้าป่าหรือไปทุ่งใช่ไหมเขาบอกไปขี้เขาเรียกไปปลดทุกข์เพราะฉะนั้นการที่ท่านทิ้งสังคมไปยาวๆไม่ใช่แค่ไปอื้อนะ
ไม่ได้แค่ไปปลดทุกข์บอกกู

ไปหาความวิเวกหาความสงบในป่าในถ้ำมันผิดธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมไหมพี่น้องครับค่อยๆ คิดนะครับค่อยๆ คิดตามเราว่าแค่คิดจะปลีกวิเวกอ่ะโกรธผัวโกรธเมียโกรธคนในสังคมกูจะทิ้งสังคมกูจะทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งครอบครัวกูไปอยู่ในป่าในถ้ำคนเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนนะได้ไปขี้ไปปลดทุกข์คนเดียวใช่ไหมและทิ้งทุกอย่างไว้ในสังคมแป๊บเดียวอ่ะพอโล่งท้องสบายลำไส้ค่อยกลับเข้ามาในสังคมใช่ไหมค่อยกลับบ้านไม่มีใครขี้ในบ้านเพราะสมัยก่อนไม่ได้สร้างส้วมไว้ในบ้านหรือหลังบ้านก็ไม่ได้สร้างไปขี้ในป่าในทุ่งท่านที่ไม่เคยอยู่บ้านนอกท่านไม่รู้หรอกทุกวันนี้ในบ้านนอกบางหมู่บ้านบางแห่งเขาก็ยังไปทุ่งหรือไปป่าถ้าฉี่เขาเรียกไปยิงกระต่ายไม่มีส้วมให้เข้าแต่ทุกวันนี้มันทันสมัยใช่ไหมก็สร้างส้วมไว้ในบ้านบางทีก็สร้างส้วมไว้ชายคานอกบ้านเพราะกลัวว่ากลิ่นมันจะเข้ามาในบ้านก็เลยห่างๆบ้านพอมันยิ่งเหม็นมากขึ้นนะครอบครัวไหนมีหลายคนใช่ไหมมันเข้าไปส้วมกันบ่อยๆแล้วกินสตอกินลูกเนียงเนี่ยมันน้ำฉี่น้ำอึเนี่ยมันเหม็นมากก็สร้างบ้านกับส้วมยิ่งไกลกันมากแล้วเวลาสร้างก็ต้องพยายามมองว่าเหนือลมใต้ลมคือดูทิศทางลมด้วยไปไกลบ้านแล้วนะแต่ยังมีกลิ่นลอยเข้ามาในบ้านอีกนะนั่นแสดงว่าดูทิศทางลมดูห่วงจุ้ยไม่ดี ใช่ไหมครับพี่น้องนั้นการไปปลดทุกข์เพราะมองว่ามีชีวิตอยู่ในสังคมอ่ะแล้วมีแต่ความทุกข์อ่ะก็เลยพยายามจะไปปลดทุกข์เรื่องทุกข์ปล่อยทุกข์ไปในป่าในถ้ำอ่ะมันใช้เขาเรียกอะไรใช้ลอจิกที่ไม่ถูกต้องถูกไหมลอจิกแปลว่าใช้ตรรกะหรือใช้หลักอิทัปปัจเจตาหลักของเหตุและผลไม่ถูกต้องถูกไหมถ้าไปปลดทุกข์แบบมันเหม็นอ่ะเอาทุกข์ออกไปมันเหม็นอ่ะมาปลดทุกข์ในบ้านไม่ก็ไม่ได้ข้างบ้านก็ไม่ได้เดี๋ยวเดินเหยียบทุกข์เอาใช่ไหมแล้วก็มันเหม็นก็เลยเข้าป่าแต่นี่คำว่าทุกข์ของมนุษย์เราในยุคหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่ปลดทุกข์ประเภทปล่อยอึทุกข์มันเกิดจากจิตใจมันเกิดจากอะไรเกิดจากใช้ขันห้าไม่เป็นไปหมุนกรรมจักรมันถึงเกิดทุกข์ไงใช่ไหมถ้าหมุนเป็นมันก็เป็นธรรมจักรมันก็มีความสุขมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตใจตัวเองและอยู่ที่ปัญญาจิตกับปัญญาสองอย่างภาษาพระบิดาปัจจุบันเรียกว่าจิตสำนึกคือสันสะเทือนทางจิตแล้วไปขับเคลื่อนทางปัญญาแล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเขาเรียกว่าจิตสำนึกรวมเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของการสันสะเทือนทางจิตสำนึกก็เลยมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าการสันสะเทือนทางจิตสำนึกชัดไหมครับเราบอกแล้วไงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกที่พระบิดาส่งเรามาเกิดในชาตินี้เพื่อจะมาชุดช่วยพวกท่านนั้นสไลด์นี้โอเคไหมโอเคนะนั้นการไปปลีกวิเวกไปนั่งหลบมุมจุ๊บปุ๊กอยู่คนเดียวไปนั่งหลบมุมสุมทุกข์อยู่คนเดียวเพื่อหาทางจะสลัดความทุกข์ออกจากตัวเองแล้วกลัวว่าจะเหม็นคนอื่นด้วยกลัวว่าตัวเองจะเหม็นด้วยพยายามจะสลัดทุกข์ก็คือดับทุกข์มันไม่มีทางที่จะทำสำเร็จได้และเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเลยเข้าใจเพราะความทุกข์นั้นมันเป็นความทุกข์ที่เป็นมายาไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงปากบอกว่าอย่าหลงมายาอย่าหลงมายาอย่าไปหลงอัตตาแล้วยึดอัตยึดมายามาเป็นอัตตาอย่าหลงอัตตาปากก็พูดอย่างนั้นนะครับแต่เที่ยวหนีทุกข์เพื่อพยายามจะพาตัวเองไปปลดทุกข์ในป่าในถ้ำปลีกวิเวกนั่นแหละเขาเรียกหลงมายาแล้วเพราะความทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์ที่แท้จริงมันเป็นมายาที่คิดไปเองว่าทุกข์พอมองผิดปั๊บก็เลยกลัวทุกข์เกลียดทุกข์แล้วยกย่องกันว่าใครเข้าถึงความทุกข์ได้มากที่สุดคุยเรื่องทุกข์ได้เจ๋งคุยเรื่องทุกข์ได้ทุกมิติแสดงว่าสุดยอดยอดมนุษย์ยอดคนแล้วรู้จักความทุกข์มีพระรูปหนึ่งเคยพูดกับเราโยมเอ้ยถ้าโยมยังไม่รู้จักคำว่าทุกข์อ่ะโยมยังไม่เข้าใจคำว่าทุกข์อ่ะโยมอย่ามาคุยกับอาตมาเรื่องนิพพานเลย นะโยมก็เลยนะไม่รู้จะพูดกับพระคุณเจ้ายังไงแต่วันนี้มาพูดออกอากาศสดๆนะไม่รู้พระคุณเจ้าโชคดีมีบุญได้มาฟังเรากล่าวหรือเปล่าว่าเรารู้จักเรื่องทุกข์ดีไหมเรารู้ดีเราถึงบอกว่าทุกข์อะมันเป็นมายาเราไปบ้ายึดติดมันเพราะเราไปเกลียดทุกข์กลัวทุกข์พยายามจะดับทุกข์นั่นแหละท่านกำลังยึดติดความทุกข์และความทุกข์นั่นแหละมันเป็นตัวตนขึ้นมาเลยพาท่านหลงทางพาหลงทางนิพพานกันหมดถ้าใครเถียงเราว่าพูดไม่จริงก็เถียงมาว่าเหตุผลอะไรที่เราพูดไม่จริงไม่ถูกต้องตรงไหนนอกจากปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่คนนำทางตาบอดพวกนั้นท่านไม่ได้มองแบบที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้หลงทางไม่ได้ยึดติดความทุกข์จนกลายเป็นอัตตาขึ้นมาความทุกข์ความสุขมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามรูปมันกลายเป็นรูปนามหรือรูปธรรมขึ้นมาได้เพราะเราไปยึดติดกับมันการยึดติดแปลว่าชอบมันเราก็ยึดติด
เกลียดกลัวมันก็ยึดติดเพราะฉะนั้นไม่ชอบหรือชอบยึดติดมันเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาทั้งนั้นความตอแหลก็กลายเป็นความจริงคือมีอัตตาขึ้นมาได้ถ้าความตอแหลหรือความเท็จนั้นมีคนเชื่อถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็วางเฉยในความจริงนั้นความจริงก็คือความเท็จนั่นแหละเขาวางเฉยซะมันก็ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเกิดขึ้นแต่ถ้าไปหลงตามคนนำทางตาบอดซึ่งมันเป็นความเท็จจากความโง่ที่ไม่รู้นะหรือจากความไม่ฉลาดเพราะเข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดก็แล้วแต่นะมันจะเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาหรือไม่มันก็อยู่ที่จิตใจของคนคนนั้นอยู่ที่ปัญญาของคนคนนั้นท่านมาเห็นไหมมันก็ต้องมาสิ้นสุดอยู่ตรงที่ปัญญาเนี่ยเหมือนต้นชั่วโมงที่พระบิดาให้เราตำหนิพี่ๆน้องหลายคนที่ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางยูทูบหรืออ่านสนทนาประสาจิตจักรวาลใน Facebook วิสุทธิปัญญาอ่านแล้วไม่ทะลุอ่านแล้วไม่แจ้งอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาใช้ปัญญาแค่ว่าพระบิดาสอนอะไรอุตตอนุตตรธรรมเขียนอะไรรู้แค่นั้นนะครับแต่ไม่รู้จักเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเชื่อมโยงกับโลกของความจริงนึกภาพออกมั้ยนั่นแหละขาดปัญญาเนี่ยอ่ะตรงนี้ผ่านนะหน้าที่ของสัตว์คือสร้างสังคมต้องรวมกันเพราะเห็นคุณค่าต้องร่วมกันเพราะเห็นประโยชน์ต้องรักกันเพราะเห็นพลังร่วมเราอธิบายไปแล้วนะพี่ๆน้องๆครับแต่ทีนี้เมื่อท่านต้องร่วมกันสร้างสังคมร่วมกันสร้างสังคมของพวกท่านขึ้นมาไม่ว่าเริ่มต้นภายในครอบครัวของท่านหรือในชุมชนของท่านหรือในทีมงานหน่วยงานของท่านในบริษัทของท่านหรือในประเทศชาติของท่านหรือรวมทั้งโลกใบนี้ก็ตามท่านต้องรู้ว่าพระบิดาสร้างมนุษย์หรือสร้างลูกๆขึ้นมาเนี่ยให้คนคนเดียวเนี่ยมันมีครบทุกอย่างทั้งด้านดีและด้านด้อยหรือด้านเด่นให้ทุกคนมีเหมือนกันหมดทุกๆคนเลยเลวเหมือนกันในทุกเรื่องดีเหมือนกันในทุกเรื่องเด่นเหมือนกันในทุกเรื่องมันจะทำให้โอกาสในการสร้างสังคมคือการหันหน้ามาเข้าหากันมารวมกันมาร่วมกันเนี่ยลดน้อยลงเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะตะกี้เราบอกแล้วไงถ้าจะสร้างสังคมได้มันต้องเห็นคุณค่าของกันและกันสร้างสังคมได้ต้องเห็นประโยชน์ของกันและกันสร้างสังคมได้ต้องเห็นพลังร่วมว่ามีประโยชน์พลังร่วมคือไม่ใช่พลังของกูคนเดียวพลังมึงด้วยพลังกูด้วยใช่ไหมถ้าเราเนี่ยดีเท่ากันด้อยเท่ากันเด่นเท่ากันมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยมองไม่ออกว่ากูกับมึงเนี่ยจะมาร่วมกันเป็นสังคมเนี่ยเพื่อสิ่งใดเพราะกูก็รอบจัดเหมือนมึงทั้งทุกด้านมึงก็รอบจัดเหมือนกูทุกด้านใช่ไหมมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยทั้งทุกฝ่ายไม่แคร์ซึ่งกันและกันพอมนุษย์ไม่แคร์เพราะมึงรู้กูก็รู้มึงก็ห่วยพอกูก็ห่วยพอกับมึงนั่นต่างคนต่างอยู่ไงมันเพราะว่าไม่งั้นนะไม่ไรมันก็จะยอมรับซึ่งกันและกันไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกพี่น้องครับเพราะว่าคุณค่าคุณประโยชน์ทุกคนมองไม่เห็นจากกันและกันเพราะมึงก็มีกูก็มีพลังร่วมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงให้มนุษย์แต่ละคนแตกต่างกันทำไมพระบิดาจึงทรงให้กำเนิดทรงกำหนดสร้างบุตรที่เป็นมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่เป็นลูกของพระองค์รวมทั้งใบเนี่ยที่พระองค์เรียกว่าลูกและพวกท่านมาเพี้ยนว่าเป็นโลกเนี่ยเพราะทุกสิ่งในระบบโลกพระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างเท่านั้นน่ะทำไมจึงให้ลูกแต่ละคนลูกแต่ละตัวลูกแต่ละสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันจึงมีความแตกต่างกันมีทั้งเหมือนกันและมีทั้งที่แตกต่างกันใช่หรือไม่และเพื่อความเป็นธรรมพระองค์ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันที่เหมือนกันก็มีให้ลูกๆมีที่แตกที่ต่างกันเหมือนกันก็มีแต่ไม่ให้เหมือนกันทุกสิ่งในด้านลบในด้านชั่วลูกของพระองค์ก็เปิดโอกาสให้โลกนี้เป็นโลกเสรีให้มันมีความชั่วเหมือนกันแต่ชั่วในสิ่งที่แตกต่างกันก็มีชั่วเหมือนกันในเรื่องนั้นเช่นตอแหลเก่งเนี่ยมึงก็ตอแหลเก่งกูก็ตอแหลเก่งนี่พระองค์ให้เหมือนกันแต่มึงเป็นคนขี้โมโหขี้ยั่วแต่กูเป็นคนไม่ขี้โมโหไม่ขี้ยั่วนั่นคือมึงชั่วของมึงคนเดียวในเรื่องนั้นแต่กูไม่ชั่วเพราะกูเป็นคนอดกลั้นอดทนให้อภัยเก่งกูมีสภาวะจิตใจค่อนข้างสูงและมั่นคงใช่ไหมบางคนเห็นแก่ตัวน่ะชั่วเพราะงกเพราะโลภเพราะเห็นแก่ตัวแต่อีกคนนึงเป็นคนใจกว้างอย่างกับแม่น้ำเลยแต่ไอคนที่ใจกว้างอย่างกับแม่น้ำนะจะเป็นคนตระหนี่ทีเหนียว
มันไม่เห็นแก่ตัวกับคนอื่นแต่มันตรณีทีเหนียวคือเวลาเมียไม่ค่อยยอมจะกินหาทำมาหาเก็บไม่ได้ทำมาหากินเห็นไหมตรณีทีเหนียวถ้าที่ตัวเองมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติที่จะหาความสุขให้กับตัวได้พอทำเนาอ่ะไม่ใช่ใช้เกินตัวไม่ใช้กับตรณีทีเหนียวมากงกงกงกหาอย่างเดียวไม่กินยอมลำบากอ่ะกับข้าวเวลาซื้อมาเนี่ยนะถุงหนึ่งเนี่ยนะซื้อจากข้างนอกบ้านมานะเวลากินนะกินครึ่งชามก็คือกินครึ่งถุงที่เหลือเก็บไว้นะวันหน้าก็ทำกับข้าวมาใหม่ปรากฏว่าไงมีกับข้าวใหม่ไม่กินของใหม่ครับไปกินของเก่าให้หมดก่อนแต่ทำใหม่นะกินของเก่าให้หมดพอกินของเก่าหมดแล้วก็ค่อยมากินของใหม่ที่ทำเนี่ยก็ของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าเหลือสำหรับวันพรุ่งนี้อีกไอ้เนี่ยไอ้พวกตนีไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตฟังแล้วโดนใครถูกสะกิดนะก็จำเอาไว้ครับกินของเก่าเนี่ยบางทีมันมีแบคทีเรียไอ้แบคทีเรียชนิดไวรัสทีเรียเข้ามาเนี่ยซวยไหมเพราะแบคทีเรียเนี่ยมันลอยมาในอากาศได้ใช่ไหมมันไปตกลงบนอาหารที่ค้างคืนเนี่ยโอ้โหแบคทีเรียชอบเลยนะแล้วเราก็กินเข้าไปเองบอกไอ้กูอยู่บ้านทำไมกูยังติดโควิด -19 วะก็บอกแล้วมันไม่ใช่โควิดมันโดนโควิดความโง่ของตัวเองนั่นแหละควิดใช่ไหมแล้วก็ต้องโทษรัฐบาลโทษวัคซีนโทษหมอสารพัดโทษเลยใครที่กูนึกได้เนี่ยกูซวยกับกูไปหมดนะแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยไม่เคยโทษปากตัวเองจมูกตัวเองและสองมือของตัวเองไม่เคยโทษนะเนี่ยสามอย่างเนี่ยปากอยู่นี่จมูกแล้วก็มือสามสิ่งนี้แหละที่เอาเชื้อโรคเข้าหาตัวเองไม่เคยโทษเนี่ยไปโทษหมอเป็นคนเอาเชื้อโรคเข้านายเหรอใช่ไหมโดยเฉพาะไอ้คนที่ไปโรงพยาบาลชอบนะไปหาโรงพยาบาลหาเตียงนะแต่ที่จะปฐมพยาบาลเองนะรักษาตัวเองที่บ้านเขาเรียกอะไรนะไอโซอะไรไม่รู้นะเนี่ยใช่ไหมรักษาตัวเองเนี่ยแล้วไปนอนโรงพยาบาลพออึดอัดหายใจไม่ออกเขาก็จะเอาครอบจมูกเอาออกซิเจนมาครอบจมูกนะบางทีหนักมากเขาจะสอดท่อหายใจเข้าไปนะรู้ไหมนะไอตอนสอดท่อเนี่ยมันก็จะมีฝูงของแบคทีเรียเนี่ยนะเขาเรียกเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดโรคที่ติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ใช่ไวรัสมีน้องครับมันเป็นแบคทีเรียแล้วก็จะไปตายเนี่ยที่โรงพยาบาลนะเพราะไปรับเชื้อเพิ่มโรงพยาบาลมันไม่ใช่ที่ที่คนมีความสุขเข้าไปไม่ใช่คนที่ร่างกายแข็งแรงไปเป็นคนที่ป่วยมีเชื้อโรคไปทั้งนั้นอะนี่พยายามเรียกหาเตียงเห็นไหมครับเพราะแตกตื่นตกใจเพราะไม่มีความรู้เรื่องเชื้อโรคพอพระบิดาให้เรามากล่าวนะกลับไม่ฉลาดเอ๊ะรอชาติหน้าให้เชื้อโรคมันมาแล้วกูค่อยเอามาป้องกันเอาความรู้วันนี้ที่พระบิดาเมตตามากไหมไปใช้ในชาติหน้าเผื่อกูเจอหรือในกายบั้นปลายชีวิตเผื่อกูค่อยมาสำนึกรู้ว่าเอ้ยกูโดนเชื้อเข้าไปแล้วขณะที่ไม่เคยเอาความรู้ตรงนี้มาตรวจสอบว่าทุกวันนี้ที่มันโรคระบาดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่โรคระบาดนะมันไม่ใช่แล้วมันเป็นโรคร้ายจริงๆอ่ะแทนที่จะไม่เอามาคิดต้องให้สกิดเฮ้ยมึงดูสิโรคที่ปัจจุบันที่มันเป็นมีอาการอยู่มันใช่โรคที่พระบิดาบอกผ่านกูมาเปล่ามึงลองดูดิทำไมต้องให้บอกแบบนั้นพี่น้องครับมนุษย์ล้วนต่างกันพระบิดาให้เรารู้ว่าต่างกันตอนไหนไหมตอนที่เราลืมตามาแล้วหรือว่าเนี่ยลูกเราเนี่ยตอนที่เราลืมตาลูกเราเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตอนที่เราจะแต่งงานกันถ้าเราอยากมีลูกเราต้องรู้ว่าเธอเป็นผู้ชายหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วเธอเป็นผู้ชายแต่งงานกันให้ตายรักกันยังไงก็ไม่มีลูกหน้าตาอย่างเธอเนี่ยสวยๆเหมือนผู้หญิงเนี่ยแต่เวลาแต่งงานเธอเนี่ยเรารู้ความจริงว่าเธอชายหรือหญิงเพราะรูปร่างหน้าตาเหมือนหญิงเพราะเธอชอบแต่งตัวแบบนั้นถ้าเราอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเป็นสัตว์สังคมแล้วต้องมีลูกเนี่ยเราจะเลือกเธอไหมเธอจะเลือกเราไหมใช่ไหมเพศต่างกันเพศต่างกันคือในข้อที่หนึ่งเพศต่างกันใช่ไหมมีหญิงกับชายเท่านั้นพระบิดากลัวจำยากเลยให้มีเพศสองอย่างเอาไว้เพศมีสองอย่างก็เป็นตัวกำหนดว่าเป็นเพศอะไรใช่ไหมเพศต่างกันอย่างที่สองอุปนิสัยนี่คือด้านดีอุปนิสัยคือด้านดีที่ติดตัวอยู่ที่แสดงอยู่อุปะนี่ก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่แสดงอยู่เนี่ยพบเห็นได้สันดานก็คืออุปนิสัยหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นรับไม่ได้เป็นเรื่องด้านลบเป็นเรื่องชั่วๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือสันดานนั่นแสดงว่ามีพฤติกรรมที่เคยชินและพฤติกรรมที่เคยตัวเคยชินคือนิสัยดีนะเคยตัวก็คือสันดานนี่คือความแตกต่างอย่างที่พระบิดาให้เราเมตตาอธิบายต่อท่านไปแล้วใช่ไหมคนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้มีทุกคนแต่
คนที่ไม่เห็นแก่ตัวมันตระหนี่คือเห็นแก่ตัวมันเองคือประหยัดเกินเหตุแต่กับคนอื่นมันใจกว้างใจปั้มขณะที่บางคนกับคนอื่นเนี่ยมันโง่มันไม่แต่กับตัวเองเนี่ยมันเต็มที่เลยเนี่ยใช่ไหมด้านลบที่แตกต่างด้านดีที่แตกต่างก็มีพระบิดาให้มาต่างกันเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราค่อยบอกนะผลอะไรทำไมถึงให้ต่างกันสองความคิดและความเห็นต่างกันคนคนเดียวกันครับมองเห็นต่างกันคนละคนมีความคิดที่ต่างกันในเรื่องเดียวกันเช่นท่านเคยได้ยินคนโบราณพูดไหมสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตรงอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายนี่เป็นคำกล่าวของคนสมัยโบราณที่เขามีสัญชาตญาณที่ปราดเปรื่องมากมาสมัยนี้พูดให้เด็กๆมันฟังมันไม่เข้าใจหรอกว่าคนโบราณเขาสอนอะไรถูกไหมท่านทั้งหลายล่ะที่ฟังอยู่เข้าใจไหมว่าพระบิดากำลังยกตัวอย่างตรงนี้พระองค์ทรงหมายถึงอะไรบอกว่ามนุษย์เรามีความคิดเห็นต่างกันพระองค์เลยยกตัวอย่างตรงนี้สองคนเอาแค่สองนะไม่ต้องสามหรอกถ้าสามยิ่งยุ่งใหญ่สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตรงอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายความหมายก็คือให้คนสองคนอยู่ในห้องเดียวกันคนสองคนผลัดเปลี่ยนกันมองลอดรูประตูสมมติว่าห้องนั้นมีช่องอยู่ช่องหนึ่งซึ่งเป็นรูกุญแจที่สามารถมองทะลุออกไปนอกห้องได้คนสองคนคนแรกมองลอดรูประตูนั้นออกมาข้างนอกคนแรกมองไปแล้วเห็นโคลนตรงขณะที่อีกคนมองลอดรูประตูเรารูกุญแจเหมือนกันแต่ไอ้นี่บอกเฮ้ยกูไม่เห็นโคลนตรงเลยกูเห็นมีแต่ดวงดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดความหมายก็คือคนหนึ่งมันมองต่ำไอ้คนแรกอะมันมองต่ำมันเลยเห็นโคลนตรงไงมันไม่เห็นดาวแต่อีกคนนึงมองสูงมันเห็นแต่ดาวมันไม่เห็นโคลนตรงเพราะมันมองสูงมันไม่ได้มองต่ำถ้าให้คนที่3ฉลาดนะมันบอกเออว่ะไอ้มึง2คนนี่เจ๋งเว้ยกูเห็นทั้งโคลนตรงกูเห็นทั้งดาวเว้ยเพราะอะไรเวลามันมองแล้วมันมองทั้งสูงทั้งต่ำอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้2ตัวนั่นที่ไอ้คนหนึ่งโง่มองแต่ต่ำอีกคนหนึ่งฉลาดมองแต่สูงแต่โง่ไม่มองต่ำเออต้องพูดให้ชัดแบบนี้เห็นไหมฮะมนุษย์จะมีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องเดียวกันครับในเรื่องเดียวกันอย่างที่เราพูดอ่ะทุกวันนี้ไปโทษวัคซีนรัฐบาลให้ฉีดช้าแล้วจะเอาวัคซีนนู่นวัคซีนนี่เพราะเรื่องเดียวกันเนี่ยมนุษย์มันคิดเห็นต่างกันบางคนมองว่าฉีดวัคซีนช้าต้องโทษรัฐบาลมองเห็นว่าไปเอาวัคซีนจากเชื้อตายมาเนี่ยสู้วัคซีนเทพไม่ได้ก็เลยโจมตีบอกกูไม่ฉีดหรอกวัคซีนที่เป็นไวรัสที่เสี่ยงตายน้อยเวลากูฉีดแล้วเสี่ยงตายจากการแพ้วัคซีนน้อยกูจะไปฉีดวัคซีนเทพที่มันไม่เคยฉีดให้มนุษย์คนไหนในโลกมาก่อนเลยมันใช้มนุษย์เป็นตัวทดลองไม่ว่าจะมีกี่สารพัดกี่ชนิดอะวัคซีนอะเราเคยเฉลยและแฉไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วนะไปดูย้อนหลังนั่งให้สงบแล้วไปฟังว่าเราพระบิดาสื่ออะไรให้เรากล่าวนี่เหมือนกันเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันถูกไหมคนบางคนที่คิดลึกมีมิติในการคิดก็รู้ว่าเฮ้ยเอาอะไรที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนี่มันเป็นสารแปลกปลอมนะแล้วมันยังไม่เคยผ่านห้องทดลองมาก่อนเลยนี่มันพยายามจะบังคับให้มนุษย์ฉีดแสดงว่ามันมีพิรุธใช่ไหมมีบางประเทศจะออกกฎหมายเสนอออกกฎหมายในรัฐสภาเพื่อบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพราะอ้างว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อแล้วคนจะตายเยอะใช่ไหมถึงขนาดออกกฎหมายขณะที่แต่ก่อนเรามีวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษวัคซีนป้องกันอหิวาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกวัคซีนป้องกันโรคเอสอะไรสารพัดเราต้องออกกฎหมายบังคับกันไหมครับคนที่เขากลัวไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกเขากลัวตายเขาไปฉีดเองไอ้นี่รู้เลยนะว่ามันต้องมีอะไรพี่ลือใช่ไหมจึงจะออกกฎหมายบังคับปรากฏโชคดีรัฐบาลไม่บ้องตื้นรัฐสภาไม่บ้องตื้นเลยไม่อนุญาตใช่ไหมประเทศไทยเราก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ชอบวัคซีนนี้กูจะเอาวัคซีนเทพอ่ะมันยังไม่เคยเข้าห้องแลบนะไม่เคยทดสอบไม่เคยทดลองว่าใช้กับคนแล้วมีปัญหาไหมฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายนั่นคือสิ่งแปลกปลอมพี่น้องครับนั่นคือสิ่งแปลกปลอมที่เขากลัวกันว่าเอ้ยไอสิ่งที่ฉีดเข้าไปไม่รู้มันคืออะไรแล้วในร่างกายเราเนี่ย
ที่บางคนเป็นมะเร็งตรงนู้นเป็นมะเร็งตรงนี้กลไกอวัยวะในร่างกายเนี่ยนะโดยเฉพาะกลไกทางไฟฟ้าเช่นปอดหัวใจตับไตเส้นพุงมันทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเวลาฉีดเข้าไปแล้วทำไมหัวใจวายตายเพราะมันไปทำให้ไฟฟ้าในระบบหัวใจช็อตนั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่ฉีดเข้าไปไม่ใช่สิ่งดีแต่เนี่ยพยายามหาวัคซีนเทพยอมเสี่ยงตายทั้งที่ตัวเองเป็นหนูทดลองนะไม่ได้ตังค์สักบาทนึงเนี่ยจุฬาเขาทำวัคซีนใช่ไหมเขายังรับอาสาสมัครนะเพราะเขาไม่มีตังค์จะจ้างใครอยากจะให้ประโยชน์กับสังคมอาสาสมัครไปสมัครกับจุฬาสมัครกับรามาใช่ไหมที่เขากำลังทดลองวัคซีนของไทยอยู่นั่นนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าวัตถุดิบหรือหัวเชื้อเนี่ยมันเอามาจากบาลก็คือถังเดียวกันกับต่างประเทศหรือเปล่าเราไม่รู้ครับเอามาทำเองสร้างเองนะครับเราไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นคนดีรักพี่รักน้องก็คงไม่ทำร้ายกันเองหรอกใช่ไหมเราเลยบอกว่ามีความคิดเห็นต่างกันนะแม้กระทั่งด้านการเมืองทุกวันนี้เห็นไหมครับมีความคิดทางการเมืองต่างกันก็เลยมาทะเลาะกันในสภาแต่ไม่รวมไอ้ประเภทอยากมีอำนาจขณะหมดอำนาจแล้วก็เลยพยายามจะสร้างปัญหาวุ่นวายขึ้นมาเพื่อจะทำให้รัฐบาลแตก จะได้เปิดโอกาสสร้างใหม่สร้างรัฐบาลใหม่เลือกตั้งใหม่อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะเพราะมีความคิดต่างกันไงมีความเชื่อต่างกันไงมันถึงมีปัญหาเนี่ยนะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะขาดการยอมถูกต้องไหมพี่น้องครับนี่เราพูดไปคู่ไปด้วยนะพูดไปเพื่อทำความเข้าใจไปด้วยมันเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงมันถึงทำให้มีปัญหาความสงบเย็นเกิดขึ้นไม่ได้ความสงบในสังคมความเย็นก็คือความสงบในจิตใจมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่ยอมนะครับไม่ยอมรับไม่ยอมรักไม่ยอมร่วมเอาสามยอเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นชาวจิตจักรวาลที่เราตำหนิไปแต่ต้นชั่วโมงคือไม่ยอมคิดไม่ยอมคิดเรียนรู้โดยวิธีไม่ยอมคิดต้องให้เอานมเหมือนเอาเต้านมแม่ยัดปากเป็นเหมือนเด็กอะเป็นเหมือนกูมาน้อยถ้าอยากให้กูรู้ว่ากูรู้อะไรหรือกินอะไรยัดปากกูเลยคือบอกกูมาตรงๆเอานมยัดปากเราโตแล้วนะใช่ไหมหยิบกินเองก็ได้นะไม่จำเป็นต้องให้ป้อนนะอย่างที่สี่คือความต้องการต่างกันมนุษย์เรามีความต้องการในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันนะมีความต้องการที่แตกต่างบางคนมีความต้องการเท่านี้พอแล้วแต่บางคนเนี่ยบอกเท่านี้ไม่พอกูต้องมากกว่านี้และพอมีความต้องการในชีวิตต่างกันมนุษย์ก็จะมีวิธีการในการที่จะให้ตัวเองได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการวิธีการที่จะให้ได้มาก็ต่างอีกครับเช่นแทนที่จะรอเลือกตั้งเหลืออีกปีเศษๆรอไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลนะเขามั่งนะรอไม่ได้ตามกติกาคือต้องรอไม่รอกูจะล้มมึงกูจะโค่นมึงเพื่อกูจะได้มีโอกาสเลือกตั้งใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมีวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ดีงามมันก็ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่ถ้าถูกต้องเหมาะสมดีงามรอคิวรอจังหวะถึงข่าวกูบ้างนะที่ข่าวนี้ข่าวมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบเพราะมันมีพีเรียดนะถ้าเป็นสินค้าเป็นของกินก็บอกว่ามันมี expire มันมี expire ก็มันมีวันหมดอายุได้ไหมมีอายุไขมีวันหมดอายุมนุษย์ก็เหมือนกันน่ะอีกไม่นานก็ตายแล้วเนี่ยทำไมต้องหาเรื่องให้ตัวเองต้องตายก่อนอายุไขทำไมเราต้องไปตายกับไอ้เชื้อโรคประหลาดบ้าๆบอๆนี่ทั้งที่เรายังไม่ถึงสิ้นอายุขัยที่จะต้องตายมันไปประมาททำไมอ่ะดูแลตัวเองได้นี่ใช่ไหมเวลาเราจะเราก็เองล้างก้นก็ล้างเองเวลาเราจะกินเราก็กินเองไม่ต้องมีใครป้อนอ่ะเพราะเราโตแล้วใช่ไหมดูแลตัวเองไม่ต้องให้รัฐบาลออกกฎหมายว่าห้ามออกนอกบ้านคือล็อกดาวน์ใช่ไหมนี่เรามีปัญหาล็อกดาวน์บ้านเราแล้วเนี่ยนะถ้าต่างประเทศที่อยู่ติดกับเราเขาไม่ล็อกดาวน์แต่เขามีคลัสเตอร์ติดกันทั้งประเทศเนี่ยเขาก็ต้องหนีมาอยู่หนีร้อนมานอนเย็นก็บ้านเราถึงแม้ร้อนเหมือนกันแต่เย็นกว่ามันถูกไหมมันก็อาจจะบุกทะลุชายแดนเข้ามาวุ่นวายกับเราคราวนี้แหละดูไม่จืดรัฐบาลก็มัวแต่ตั้งรับสารพัดความแตกต่างทางความคิดสารพัดความแตกต่างทางด้านวิธีการในการที่จะเอาชนะกันหรือจะให้ได้มาซึ่งอะไรก็ไม่รู้บ้านเมืองรอบทิศไม่ว่าทางใต้ทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางตะวันตกเป็นประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องเชื้อโรคร้ายแรงกันทั้งนั้นโอกาสที่จะทะลักมาบ้านเรามันก็มีแต่ถ้าประเทศชาติเราเนี่ยผู้บริหารประเทศไม่มีเวลาว่างจะไปดูตรงนั้นมามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับโควิดทั้งที่เราก็พูดความจริงให้ฟังว่าต้องคิดแล้วนะว่าเชื้อใหม่มันมาแล้วนะวิธีการเดิมๆไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะต้องหาวิธีใหม่นะแต่ถ้าไม่รู้ว่าทำยังไงเราก็เฉลยไปแล้วเราไม่รู้ถูกลบทิ้งไปแล้วเปล่านะทั้งเราลบเองหรือถูกใครเขาไม่รู้ว่าที่เขามีอำนาจเข้ามาลบของเราบอกวิธีแก้ไขบอกวิธีป้องกันให้หมดแล้วถ้ายังติดอยู่อีกเนี่ย
ภาษาชาวบ้านเขาเรียกสมน้ำหนวกเลยนะไม่ใช่สมน้ำหน้าสมน้ำหนวกเลยเพราะไม่ฉลาดนะโอเคความต้องการต่างกันวิธีการจึงต่างกันอย่างที่5คือความฉลาดถ้าพูดในทางลบคือความโง่ต่างกันครับบางคนฉลาดมากก็คือโง่น้อยบางคนฉลาดน้อยก็คือโง่มากไม่เท่ากันมันต่างกันครับพระบิดายอมให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรครับนะสิ่งเหล่านี้ที่ยอมให้มันเกิดเพราะอะไรพี่น้องครับก็เพราะว่าให้เป็นเงื่อนไขที่จะเป็นเหตุผลที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมที่จะเป็นสัตว์สังคมเนี่ยสามารถมองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์มองเห็นพลังร่วมทั้งสองมิติทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้การร่วมกันจึงจะเกิดขึ้นสังคมถึงจะเกิดจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะถ้าไม่ยอมทำตัวเป็นสัตว์สังคมเช่นหนีไปปลดทุกข์เหมือนกับไปอื้อในป่าในเขาในถ้ำแต่หนีไปนานเลยแสดงว่าอื้อนานมากเลยนะครับไม่ได้กลับเข้ามาอยู่ในสังคมโลกสังคมของมนุษย์สังคมของครอบครัวทั้งหมด 4-5 สังคมที่เราแสดงให้ท่านเห็นนะจิตวิญญาณก็เสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะจิตหยาบเหลวไหลไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เลยโลกก็จะเสียสมดุลมากขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนตอนนี้ที่พระบิดากำลังบอกว่าโลกกำลังทนไม่ไหวแล้วเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เราตกต่ำมากเมตตาธรรมที่มีอยู่มันไม่พอจะค้ำจุนโลกเพราะส่วนมากนะก็ไปอุตริกันหมดทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนนี่ก็อุตริไปคิดว่าตัวเองเป็นสมมุติเทพประเสริฐกว่ามนุษย์นะแล้วตัวเองเนี่ยไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายและไม่ต้องเกิดใหม่ได้แค่ว่าหยุดสังสารวัฏได้เพราะให้นิยามผิดนะบอกกูนิพพานแล้วทั้งที่ไปลอยค้างตึงอยู่นะเป็นขยะของจักรวาลนะนึกออกไหมเป็นสิ่งที่จักรวาลไม่ต้องการไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมฮะไปเป็นเทพเป็นพรหมอยู่เบื้องบนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับมนุษย์บ้างทำประโยชน์อะไรกับให้กับมนุษย์ได้บ้างที่บอกว่าเนี่ยเทพพรหมมาอยู่สารเพียงตามาเข้าสิงเข้าอะไรนะตอแหลทั้งนั้นนะครับไอ้นั่นคือพวกพูดผีปีศาจมาหลอกมนุษย์เนี่ยเขาเรียกหลอกเด็กหรือหลอกกินนะไม่มีเทพพรหมหรือเทวดาองค์ไหนจะลงมาได้ครับไม่มีครับเพราะมันคนละมิติแล้วยังไงก็ลงมาไม่ได้ที่บอกว่ามาแฝงร่างมาเข้าทรงเข้าเรียกว่าเข้าสิงมากกว่าไม่มีครับยกเว้นพระโพธิสัตว์ที่ประเสริฐจริงๆครับถึงจะทำได้ในการเข้าทรงประทับยานประทับทรงต้องเป็นพระโพธิสัตว์จริงเทพพรหมเทวดาทั้งหลายต่อให้เขาทำได้เขาก็ไม่ทำครับนะบอกให้ฟังนะอ่ะมนุษย์ล้วนต่างกันไม่ใช่แค่5ประการยังมีประการที่6อีกพี่น้องครับยังมีประการที่6อีกครับความรอบรู้ต่างกันความรอบรู้เนี่ยได้จากประสบการณ์ได้จากความสามารถและความฉลาดในการเรียนรู้ได้มาจากความขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนรู้ใครขยันเรียนรู้มากคนนั้นก็มีความรอบรู้มากใครขี้เกียจเรียนรู้คนนั้นก็เรียนรู้น้อยหรือโง่เลยไม่มีความรู้มนุษย์เราเมื่อมีความรอบรู้ที่ต่างกันถึงแม้จะรู้มากชั่วทั้งชีวิตเนี่ยยังไงจะเรียนรู้ได้ทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เป็นแพทย์ก็จะมาเรียนรู้ด้านวิศวกรรมวิศวกรเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเรียนยากทั้งคู่มันก็ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งว่าจะเอาแพทย์หรือเอาวิศวกรถูกต้องไหมนี่เรายกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนเป็นแพทย์เป็นจะสร้างบ้านก็ต้องพึ่งวิศวกรเพราะเขาเรียนมาเขารู้มากกว่าคนเป็นวิศวกรเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายก็ต้องนึกถึงหมอนะนึกถึงแพทย์เพราะตัวเองก็ไม่รู้วิชาแพทย์วิชาหมอที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องไปหาหมอมีลูกมีเมียก็ต้องพาไปหาหมอใช่ไหมหมอมีลูกมีเมียมีหลานเวลาจะสร้างบ้านก็ต้องพึ่งวิศวกรพึ่งสถาปนิกเหมือนกันครับนี่ไหมการสร้างสังคมมันเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างถูกไหมถูกนี่คือเหตุผลประการต่อมาความชำนาญต่างกันในทีมงานเนี่ยคนหนึ่งช่างพูดช่างสื่อสารอีกคนหนึ่งเป็นคนช่างคิดและช่างทำถ้าอยู่ในทีมเดียวกันมันพึ่งพากันได้ใช่ไหมถูกปะมันให้ประโยชน์ได้คนขี้ลืมแต่เป็นคนฉลาดมันสามารถทำงานร่วมกันกับคนที่ความจำแม่นแต่ไม่ค่อยฉลาดสองคนนี้มันพึ่งกันได้สังคมก็เกิดขึ้นเพราะความพร่องของแต่ละคนเรามองด้านบวกนะที่เป็นประโยชน์นะไอ้ด้านเลวเนี่ยก็มีเหมือนกันที่เหมือนกันก็มีเลวต่างกันก็มีเลวเหมือนกันก็มี
แต่ความเลวมันก็มีประโยชน์มีอย่างเดียวคือเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆว่าอย่าเลวเหมือนกูอย่าเลวเหมือนมึงก็เท่านั้นก็เป็นบทเรียนเป็นครูให้กันพี่น้องครับเมื่อเรามีความชำนาญต่างกันเราก็พึ่งกันได้ความสามารถที่แตกต่างกันมันก็ทำให้เราเนี่ยสร้างสังคมร่วมกันได้เพราะเราได้มีคุณค่าและเรามีประโยชน์ที่เราสานร่วมกันได้อย่างที่9มีความชำนาญมีความสามารถมีความรอบรู้แต่ขาดความเชื่อมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะความกล้าริเริ่มกล้าลงมือทำกล้ารับผิดชอบมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เชื่อมั่นคนที่มีความเชื่อมั่นก็จะสามารถแชร์ความเชื่อมั่นของตัวเองแบ่งปันความเชื่อมั่นของตัวเองให้กำลังใจให้ขวัญกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคู่ผัวตัวเมียกันได้นะเชื่อพี่เถอะน้องนี่ผัวพูดกับเมียนะจากประสบการณ์ของพี่นะมั่นใจว่าความสามารถอย่างน้องหรือความรู้ที่น้องมีอยู่เนี่ยมันสามารถจะผ่านไปได้แน่นอนเพราะผัวเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเมียเนี่ยเชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่เมียก็เหมือนกันหรือพ่อกับแม่ให้ความเชื่อมั่นให้กำลังใจกับลูกสามารถสร้างเสริมเติมเต็มได้ถ้าผัวก็ขี้ขลาดไม่เชื่อมั่นในตัวเองเมียก็ขี้ขลาดไม่เชื่อมั่นในตัวเองลูกก็ดันเกิดมาแล้วขี้ขลาดไม่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยสร้างสังคมเนี้ยสังคมนี้ป่วยแน่นอนคือครอบครัวนี้ป่วยแน่นอนหรือป่วนพระบิดาจึงให้มนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครหรอกทั้งครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีมากหรือน้อยต่างกันน่ะได้แต่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกอะไร impossible เป็นไปไม่ได้พระบิดาจะไม่จัดสรรแบบนั้นเพราะพระบิดามีทรงมีเป้าหมายคือให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันและสร้างสังคมร่วมกันแต่ทุกคนก็ได้ประโยชน์ทุกคนก็มีคุณค่าของกันและกันนะมีคุณค่าในสายตาของกันและกันประการที่10ความเป็นคนดีที่ต่างกันคนนั้นดีมากกว่าคนนี้คนนี้ดีมากกว่าคนนั้นแต่ว่ามีดีเหมือนกันใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจสามารถมองเห็นว่ามึงก็ดีแต่ดีน้อยหน่อยกูก็ดีแต่กูดีมากกว่ามึงหน่อยในเรื่องนี้แต่ในเรื่องนี้กูดีน้อยกว่ามึงมึงดีมากกว่ากูในเรื่องนี้แต่ในอีกเรื่องนึงเนี่ยกูดีมากกว่ามึงแต่มึงดีน้อยกว่ากูเฉลี่ยแชร์กันไปนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์มีความแตกต่างกันตรงนี้พระบิดาเป็นผู้ทรงกำหนดให้แต่ไม่ได้ทรงบังคับว่าให้ใครรู้เรื่องไหนมากให้ใครดีเรื่องไหนมากกว่าเรื่องไหนไม่ดีพระองค์เปิดโอกาสให้โลกนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีโลกพระบิดาทรงกำหนดให้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีใครเลือกที่จะเรียนรู้ในเรื่องดีๆในด้านใดบ้างเชิญใครเลือกที่จะไม่ค่อยเรียนรู้ในด้านดีในด้านไหนเชิญเพราะพระองค์มองเห็นว่ามันต้องมีไอ้คนที่เลือกเรียนรู้ในด้านดีที่ไอ้หมอเนี่ยมันไม่เลือกเรียนรู้มันดีน้อยแต่มันไปเลือกเรียนรู้ในด้านอื่นที่มันดีมากกว่า2คนเนี่ยถ้ามันดีคนละด้านและมันด้อยคนละอย่างมันแคร์มันแชร์กันได้ถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมครับพี่น้องนี่ก็เหมือนกันความเป็นคนดีที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ได้ช่วยแนะนำคนที่ดีน้อยไอ้คนที่ดีมากกว่าก็แนะนำคนที่ดีน้อยให้ดีมากกว่าได้และไอ้คนที่ดีน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้จากคนที่ดีมากได้ไอ้คนที่ดีมากเหมือนกันจะได้ประวัติจะได้ประเมินตนเองวัดผลตัวเองว่าเรามีดีน้อยในเรื่องที่ไอ้หมอนี่มันดีน้อยไหมและเรามีดีมากในเรื่องไอ้หมอนี่ที่มันดีมากไหมถ้าเราเป็นจุดอ่อนตรงไหนหรือจุดบอดตรงไหนที่ไอ้นั่นมันมีนะเราก็รู้จักที่จะเอาอย่างนะถ้ามันเป็นเรื่องดีและถ้าเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีเราก็จะได้ไม่เอาอย่างมันนี่คือประโยชน์ของการสร้างสังคมพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์ต้องยอมกันสิ่งที่มนุษย์ต้องยอมกันนี่คือความจริงอีกเรื่องนึงว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องยอมอะไรครับเราบอกแล้วยอมรับยอมรักยอมร่วมนั่นคือเมนก็แปลว่าเป็นเรื่องหลักตอนนี้มันจะละเอียดลงไปอีกนิดนึงพระบิดาบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องยอมกันนะ อย่างแรกเลยก็คือต้องยอมรับต้องยอมรับในความแตกต่างระหว่างเรากับคนอื่นๆที่จะมาสร้างสังคมร่วมกันเราต้องยอมรับความแตกต่าง1ไม่ปฏิเสธในความต่างนั้นไม่ปฏิเสธในความแตกต่างนั้นแปลว่าอะไรมึงคิดไม่เหมือนกูมึงไม่ใช่พวกกูนี่คือไม่ยอมรับมึงใช้วิธีการที่ต่างกับกู กูไม่เห็นด้วยกูไม่ยอมรับกูปฏิเสธเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างทั้งด้านดีและด้านชั่วเหมือนกันก็มีต่างกันก็มี
พอเราเห็นใครต่างกับเราปั๊บเราปฏิเสธเลยการสร้างสังคมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ต้องยอมกันเนี่ยก็คืออย่างแรกยอมรับความแตกต่างมันจะทำให้เราไม่ปฏิเสธในการคบหาสมาคมกันใช่หรือไม่ ไม่ปฏิเสธความต่างประการที่สองไม่สร้างความแตกแยกพอปฏิเสธความแตกต่างแล้วมันทำให้เราหันหลังให้กับคนนั้นใช่ไหมปฏิเสธความต่างแล้วก็สร้างความแตกแยกคิดไม่เหมือนกันมองว่ามันคือศัตรูทำไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันมันคือศัตรูนี่คือสร้างความแตกแยกนะทั้งที่บอกว่าเราก็คือพวกเดียวกันเพียงแต่ว่าเรามีความคิดความเห็นอะไรต่างๆมันต่างกันเท่านั้นเองบางคนไม่ใช่แค่นั้นนะสร้างความแตกแยกเนี่ยไม่ใช่เป็นการผลักไสเขาออกไปจากชีวิตของตัวเองออกไปจากหมู่เราของตัวเองแต่ความแตกแยกมันเกิดจากการที่เราดันไปอิจฉาตาร้อนเขาไปอิจฉาตาร้อนในสิ่งที่เขามีมากกว่าเราไปอิจฉาตาร้อนในสิ่งที่เขามีขณะที่เราไม่มีเราไปอิจฉาเขาแทนที่จะไปยินดีกับเขาใช่ไหมนี่คือการสร้างความแตกแยกกูหมั่นไส้อีเวนเนี่ยเขามีความร่ำรวยเขาแต่งตัวสวยๆใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูๆราคาแพงมีแบรนด์เนมเราก็ไปหมั่นไส้เขาไปอิจฉาตาร้อนเขาไอ้คนชั้นสูงกูเป็นคนชั้นต่ำไอ้คนขี้โอไอ้คนขี้อวดก็เขามีตังซื้อใส่แล้วไปบอกว่าเขาขี้โอดขี้อวดได้ไงเขามีตังซื้อเขาก็ต้องใส่เขาสิเราไปว่าเขามาขี้โอขี้อวดทำไมอ่ะเราไปอิจฉาเขาใช่ไหมเพราะเราไม่มีไงใช่ไหมก็ต้องวางเฉยใช่ไหมเขาจะอวดหรือไม่อวดเรื่องของเขาใช่ไหมเราก็มีสายอย่างน้อยๆก็ไม่มองไม่เห็นเครื่องในของเราก็แล้วกันนะเรามีอาภรณ์บางกายใช่ไหมไม่อุจจาตาก็โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องโมเดิร์นไม่จำเป็นต้องทันสมัยตามเขาหรอกเขามีตังค์เรื่องของเขาใช่ไหมเนี่ยเราดันไปอิจฉาตาร้อนเขานี่คือการสร้างความแตกแยกเนี่ยมึงฉลาดกว่ากูหมั่นไส้มึงเก่งกว่ากูนะกูไม่ชอบมึงทั้งที่ถ้าสร้างสังคมแล้วมันฉลาดกว่าเราขณะที่เราโง่กว่ามันในเรื่องนั้นน่ะถ้าเราเป็นสังคมเดียวกันมันพึ่งพาอาศัยกันได้ใช่ไหมคุณที่โง่กว่าเขาเนี่ยในเรื่องนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนฉลาดตามเขาได้เพราะเรียนรู้จากเขาไงนี่มันหมั่นไส้เขาอิจฉาตาร้อนเขาเนี่ยคือคนโง่ทั้งนั้นนะครับที่ไม่สามารถสร้างสังคมขึ้นมาได้ใช่ไหมนะความแตกต่างนะมันไม่สามารถจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้เลยถ้าตัวเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบพลังร่วมมันไม่มีไงใช่ไหมไม่สร้างความแตกแยกการยอมรับความแตกต่างในประการที่3คือไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอย่าไปเห็นว่ามนุษย์คนอื่นมันมีอะไรต่างจากเราแตกต่างจากคนอื่นมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นเรื่องพิสดารบางทีแปลกในแง่บวกก็ไม่มีปัญหามันทำให้เราเข้าไปหาสิ่งนั้นแต่ถ้าเรามองเห็นความแปลกในด้านพิสดารในด้านที่ไม่ดีมันจะทำให้เราหลีกหนีไปจากคนนั้นหลีกหนีไปจากคนนั้นหลีกหนีไปจากสิ่งนั้นการรวมกันการร่วมกันมันจะไม่เกิดขึ้นชัดเจนไหมพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์ต้องยอมกันในสิ่งแรกคือยอมรับความแตกต่างนะเรามาดูสิ่งที่มนุษย์ต้องยอมกันนะในประการที่สองสิ่งที่มนุษย์จะต้องยอมกันในประการที่สองคือใช้ความแตกต่างมาสร้างประโยชน์ร่วมกันเราต้องยอมใช้ความแตกต่างมาสร้างประโยชน์ไม่ใช่ใช้ความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านลบด้านลบด้านร้ายเนี่ยสามารถใช้ความแตกต่างกันในด้านร้ายๆน่ะมาสร้างประโยชน์ร่วมกันได้นะก็คือมาเป็นกระจกให้กันและกันใช่ไหมถ้าเราไม่มีเพื่อนน่ะแสดงอาการหน้างำหน้างอใส่เราเวลาเราพูดอะไรกับเขาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเราเนี่ยใช้วาจาหรือมีวาจาที่เป็นพิษเพราะมันน่ะสะกิดเราด้วยการทำหน้าเงาหน้างอให้เราเห็นเพราะเหตุจากการที่เราพูดให้มันฟังใช่ไหมเนี่ยมีประโยชน์ไหมถ้าเรามีมันน่ะนะมันเป็นคนที่ขี้ใจน้อยขี้งกขี้เงางอนน่ะนี่เราก็เอาที่ไม่ดีเข้ามาตรงนั้นน่ะคนไม่ดีแบบนั้นมาคบหาเพื่อจะให้มันช่วยเป็นกระจกส่องเราถูกไหมเพราะเราปากเสียปากไม่ดีปากเป็นพิษเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกคนพูดอะไม่รู้หรอกเพราะส่วนมากเป็นยังไงที่ไม่รู้เพราะมันขาดสติได้แต่พูดไปเรื่อยๆก็กลายเป็นพูดและพร่ำใช่ไหมเมื่อพูดและพร่ำเขาบอกพูดแปลว่าโพร่งนะปากโพร่งคือพูดไม่ได้คิดก่อนพูดอะแล้วพูดไปเรื่อยพูดไม่หยุดนะเขาเรียกพร่ำถ้าเราไม่มีคนที่สันดานไม่ดีคือขี้งอขี้งั้ม
เป็นกระจกช่วยเราเนี่ยเราจะรู้ตัวเราทันเราจะรู้ทันไหมใช่ไหมนี่คือการที่จะทำอะไรครับใช้ความต่างมาสร้างประโยชน์คือแลกเปลี่ยนกันเนี่ยแลกเปลี่ยนทั้งสิ่งดีและแลกเปลี่ยนทั้งสิ่งที่ไม่ดีคนทั่วไปไม่มีใครสอนเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเราโดยในนามของพระเจ้าจึงบอกต่อท่านทั้งหลายว่าพระบิดาทรงเห็นประโยชน์จึงให้ท่านต่างกันในเรื่องชั่วๆเพื่อท่านสามารถสร้างประโยชน์จากสิ่งชั่วๆที่ท่านมีแตกต่างกันได้ก็คือมาเป็นกระจกให้กับกันและกันแต่นี่พอท่านเห็นนะกระจกของคนอื่นนะที่สะท้อนว่าเขากำลังงอกำลังง้ำท่านเนี่ยท่านทุบกระจกทิ้งเลยกูไม่คบกับอีเวนนี่แม่งเซนซิทีฟเหลือเกินนี่เง่าพูดแค่นี้ถ้าเป็นเงางอนหน้าคว่ำเลยถ้าที่จริงๆเนี่ยเขาเป็นกระจกบานใสมากเลยนะเราพูดผิดหูเขาหน่อยเดียวเนี่ยเขางอง้ำให้เราเห็นหน้าคว่ำให้เราเห็นแสดงว่าเขาเป็นกระจกที่ใสบริสุทธิ์มากเลยเราควรอนุรักษ์กระจกบานนี้ไว้นะไม่งั้นเวลาเราแอะขี้ฟันเราก็ไม่เห็นครับถ้ากระจกนั้นไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์อันนี้เพื่อนเรานะเราพูดผิดหูนิดเดียวก็แปลว่าเรามีขี้ฟันติดฟันอยู่หน่อยเดียวเปิดไฟเขียวไฟแดงหน่อยเดียวเขาทักเราว่าเฮ้ยมึงมีขี้ฟันนะเราโกรธแล้วเสือกมาบอกว่ากูมีขี้ฟันติดปากกูมั่นใจว่ากูล้างปากสะอาดแล้วกูไม่มีก็มันเห็นเราอยู่ไงมันเป็นคนเห็นท่านบอกว่ากูเป็นก็คือกูบ้วนปากแปรงฟันนะทำไมยังมีเปิดไฟเขียวไฟแดงกินผักก็สีเขียวกินพริกก็สีแดงถูกไหมใช่ไหมก็ต้องเชื่อมันสิเพราะมันเห็นอยู่ไงท่านไม่เชื่อกระจกท่านทุบกระจกทิ้งเนี่ยไม่มีใครสอนเรื่องนี้นะว่าการแตกต่างกันในด้านเร็วๆด้านไม่ดีมันก็มีประโยชน์ เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นใช่ไหมมันก็เกิดประโยชน์อย่าไปคิดว่าอีเวนนี่แม่งมีความเร็วจนทั่วตัวมีความเร็วเกือบทุกรูขุมขนกูเลยคิดว่าไอเนี้ยไม่มีค่าไอเนี้ยไม่มีประโยชน์กูเลยไม่ร่วมกับมันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นพลังร่วมคือทางด้านจิตใจหรือการร่วมกันทางกายภาพร่วมทีมกูไม่ร่วมกับไอเวนนี่ดีกว่าเห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสร้างสังคมได้ไหมเพราะเรามองไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างในด้านเลวด้านดีถ้าแตกก็อิจฉาเขาแตกต่างก็อิจฉาเขาพอด้านเลวก็มีปัญหาแล้วท่านไม่คิดเลยว่าพระบิดาทรงมีพระปรีชาสูงมากตะกี้พระองค์ให้เราบอกท่านแล้วให้มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างน้อยๆเพื่อมันเป็นกระจกเงาให้กับท่านและเป็นบทเรียนว่าเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะทำแบบเดียวกับมันนะกับที่ทำกับเรานะอย่าทำนะเพราะขนาดมันทำกับเราเรายังโกรธเราเองไม่ชอบมันถ้าเราไปทำกับคนอื่นเขาก็โกรธเขาก็ไม่ชอบก็ให้มันเป็นครูสอนเราได้ด้วยนี่คือการประสานประโยชน์การแลกเปลี่ยนกันโอเคไหมอย่างที่สองคือแบ่งปันกันคงไม่แบ่งปันเรื่องชั่วๆหรอกเขาแบ่งปันกันคือประสบการณ์แบ่งปันคือความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดเนี่ยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้ถ้าต่างกันนะแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้ถูกไหมเอาครกมาแลกกับปี๊บเอาปี๊บมาแลกกับครกแลกเปลี่ยนกันถ้าเราต้องการใช้ปี๊บเรามีครกเราก็เอาครกไปแลกกับปี๊บก็มันนี่คือตัวอย่างแล้วอยู่ร่วมกันได้ไหมในสังคมอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่มีความแตกต่างแล้วมองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นพลังร่วมแล้วก็มีแต่สร้างความแตกแยกเหมือนทุกวันนี้ในสังคมอิจฉาเขาที่เขามีอำนาจกูอยากจะกลับมามีอำนาจอีกก็ปัญหาก็เกิดแบบนี้กูอยากได้ประโยชน์ด้วยวิธีการร่ำรวยเป็นมือปืนรับจ้างความชั่วกูก็ไม่ว่าขอมึงจ้างกูถึงได้ราคาถึงกูก็ทำเนี่ยไหมไม่รู้ว่ามันชั่วหรือเลวแต่กูทำแล้วกูได้ประโยชน์ส่วนรวมจะเดือดร้อนหรือจะมีโทษกูไม่สนแต่กูคิดแต่ตัวเองคนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งดีๆเราก็แบ่งปันกันเรามีสิ่งที่ไม่ดีเราก็มาแบ่งปันกันอะไรครับเป็นครูสอนกันนี่คือแบ่งปันว่าอย่าทำแบบนี้นะเราขอโทษนะที่เราเป็นคนปากพร่อยไปหน่อยนะเราบอกเธอเลยนะทำให้เธอสะเทือนซางเราขอโทษจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจต่อไปเราจะระวังมากขึ้นนะอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่ด้วยกันแบ่งปันกันอดทนอดกลั้นให้อภัยกันอย่างที่3คือร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างสรรค์นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากไอ้แค่ยอมรับแล้วใช้ความแตกต่างมาสร้างประโยชน์กันทั้งเรื่องดีและเรื่องเลวมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากง่ายๆมันอยู่ที่ใจกับอยู่ที่สมองแต่ถ้ามันเป็นสัจธรรมเนี่ยเราจะบอกให้ท่านฟังว่าถ้าร่วมกันสร้างสรรค์มันจะต้องร่วมกันแบบไหนร่วมกันยังไงต้องมองอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างสังคมของเราที่มีความแตกต่างขึ้นมาได้เราจะสร้างยังไงครับพี่น้องครับเราจะสร้างยังไงครับที่ท่านเห็นนี่สีแดงสีแดงเรามีสีแดงถ้าคนอื่นมีสีที่ต่างกับเราเช่นสีเหลืองถ้าเรายอมรับแล้วพร้อมจะเอาความแตกต่างระหว่างมันกับเราคือแดงกับเหลืองเนี่ย
มาผสมกันคือเป็นสังคมเดียวกันเอามาผสมกันคือเอามารวมกันเอามามิกซ์กันหรือเอามาเมิร์ซกันก็แปลว่ารวมเนี่ยแหละมันต่างกันนั่นเห็นไหมมันจะได้มันจะได้สีคือสีส้มมันอยู่ที่ว่าแดงมากกว่าเหลืองกี่เปอร์เซ็นต์เหลืองกับแดงเท่ากันหรือเปอร์เซ็นต์ในการเอามาผสมกันมารวมกันมันต่างกันเอามาเจือกันมันก็จะได้สีส้มสมมุติท่านเป็นสีแดงถ้าท่านไม่ยอมที่จะเป็นสังคมเดียวกับสีเหลืองทั้งแดงกับเหลืองคือตัวท่านกับคนที่เป็นเหลืองจะได้ประโยชน์จากสีส้มไหม สีส้มเนี่ยหมายถึงลูกถ้าผู้ชายคือสีแดงผู้หญิงคือสีเหลืองถ้าสองคนไม่ยอมสร้างครอบครัวไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทางกายภาพและไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทางจิตวิญญาณกุมารน้อยคือบุตรของท่านทั้งสองคนคือสีส้มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมเอาแดงผสมแดงมีอะไรใหม่ไหมครับต่อให้แดง 90% ผสมกับแดง 100% ยังไงมันก็แดงเหลืองก็เหมือนกันเหลืองผสมเหลืองต่อให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามมันก็ยังเป็นเหลืองอยู่วันอย่างค่ำมันไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคำว่าสร้างสรรค์ของพระบิดาจึงหมายถึงอย่างนี้ถ้ามนุษย์ฉลาดในการอยู่ร่วมโลกเดียวกันร่วมประเทศชาติเดียวกันแทนจะกัดยันทะเลาะกันขัดแย้งซึ่งกันและกันบางทีแบ่งกันเป็นพวกๆแล้วขัดแย้งทะเลาะกันแล้วทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศของสังคมเดือดร้อนน่ะมันก็ปลาตายตัวเดียวหรือ2ตัวมันกัดกันจนตายอยู่ในตะข้องอ่ะแล้วไอ้ปลาตัวอื่นมันยังไม่ตายนะไอ้2ตัวนี่มันกัดกันจนตายมันเน่าเหม็นเนี่ยคนทั้งชาติคนทั้งสังคมคนทั้งข้องคนทั้งประเทศมันก็พลอยเน่าเหม็นไปด้วยซวยไปด้วยพูดง่ายๆใช่ไหมเพราะพระบิดาต้องการให้มนุษย์อยู่กันเป็นสังคมเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดสีส้มแล้วว่าเกิดกุมารน้อย ท่านสังเกตไหมทุกวันนี้โทรศัพท์เนี่ยเครื่องรับโทรศัพท์เครื่องส่งโทรศัพท์ท่านรู้จักเอาเครื่องคิดเลขไปรวมกันในโทรศัพท์ท่านก็จะได้เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ไม่ต้องพกเครื่องคิดเลขหรือโทรศัพท์ท่านที่รับส่งแล้วคิดเลขอย่างเดียวสามารถบันทึกภาพได้แทนกล้องถ่ายรูปแต่ก่อนกล้องถ่ายรูปต้องห้อยคอต้องถือเกกะนี่ถือมือถืออันเดียวได้ทั้งกล้องถ่ายรูปได้ทั้งเครื่องคอมแคลคูลัสก็คือเครื่องแคลคูลเลเตอร์ก็คือเครื่องคิดเลขได้ทั้งโทรศัพท์สามนะใช่ไหมทั่วเนี้ยโทรศัพท์บางเครื่องไม่ใช่มีแค่ถ่ายรูปโทรศัพท์ใช่ไหมและไม่ได้เป็นแค่ตะกี้ที่บอกถ่ายรูปบันทึกยังมีเพลงฟังด้วยใช้แทนโน้ตบุ๊กไปไหนก็ถือโน้ตบุ๊กขอมีสัญญาณ Wi-Fi มีอะไรต่างๆนี่คือการเอาหลายสิ่งที่แตกต่างใช่ไหมมารวมกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มเราเคยเป็นวิทยากรฝึกอบรมในการสอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับบริษัทหนึ่งในเครือสาพัฒน์เขาเป็นบริษัทที่ผลิตสร้างอะไรหลายๆอย่างเราก็สอนวิธีการคิดสร้างสรรค์ว่าถ้าท่านเนี่ยยังผลิตรองเท้าสไตล์เดิมแบบเดิมไม่ว่ายี่ห้อไหนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมทำไมท่านไม่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ของคนที่ออกแบบที่ท่านมีอยู่เนี่ยหรืออาจจะจำแบบจากสังคมก็ได้ให้รองเท้าเนี่ยนะมันสามารถที่จะบอกอะไรบางอย่างกับมนุษย์ใส่สิ่งนั้นเข้าไปแล้วทำให้ท่านขายรองเท้าได้และขายได้แพงกว่าคนอื่นด้วยเช่นติดไฟแว๊บๆเหมือนไฟดิสโก้เช็คเวลาเดินปั๊บเหยียบปั๊บไฟมันวับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บท่านสามารถขายวัยรุ่นกับขายเด็กน้อยได้คนแก่ไม่มีใครกล้าใส่หรอกเพราะว่าวับวับแบบวัยรุ่นเกินไปใช่ไหมหรือเราเคยสอนพวกเขาว่าลองคิดสิว่าถ้าเราจะผลิตแว่นตาขายให้มันเป็นแว่นที่มีค่ามากกว่าแว่นตั้งโจทย์แทนที่จะแว่นสายตาก็คือเนี่ยเอามาใส่เลนใช่ไหมแล้วดูทำให้แว่นเนี่ยมันมีค่ามากกว่าแว่นใช่ไหมเช่นทำอะไรมีบลูทูธสามารถฟังเพลงเปิดจากมือถือแล้วต่อบลูทูธมาฟังเพลงจากมือถือได้หรือใส่อย่างอื่นมากับแว่นติดไว้ที่ขาแว่นเนี่ยเพื่อมันมีมูลค่าเพิ่มท่านก็จะสามารถขายแว่นตานั้นได้มากกว่าราคาที่มันจะเป็นแค่แว่นตาที่คนจะใช้เพราะว่าต้องซื้อแว่นอยู่แล้วแล้วแว่นเนี้ยมาแพงกว่านิดหน่อยแต่ยี่ห้ออื่นไม่มีเราก็ใส่สิ่งนี้เข้าไป
นี่คือสิ่งที่เราเคยสอนบริษัทในเครือสาพัฒน์เราพูดเรื่องจริงให้ฟังนะใครโชคดีที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระบิดาเนี่ยฉลาดทุกคนรู้วิธีคิดน่ะว่าเราจะคิดสร้างสรรค์อย่างไรนี่เราก็เลยเอาเรื่องสีมาคุยกับคนทั้งโลกรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทาง Facebook 357ท่านทาง YouTube 464ท่านทำไมตัวเลขมันลดลงฮะมันเพิ่มขึ้นนี่ต้องให้เพิ่มขึ้นหน่อยนะให้เพิ่มขึ้นหน่อยนะยังแค่7 800อยู่เนี่ยตะเกียตอนเราดูตอนต้นๆนะเยอะกว่านี้เพราะคงคิดว่าหมดเรื่องมอดหมดเรื่องโควิดหมดเรื่องแบคทีเรียวัคซีนนะไวรัสซีเรียแล้วไม่รู้หรอกว่าเราแอบแทรกไว้เป็นท่อนๆนะอย่าไปคิดว่าท่านเรื่องยอมรับนะจากการยอมรับจะทำให้จิตสงบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่กูรู้อยู่แล้วมันไม่แน่หรอกที่ท่านเรียนรู้ทางโลกมาเนี่ยจะเหมือนกับที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนำมาพูดหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นสาระหรือตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเหมือนกับที่ท่านรู้ไหมอย่าประมาทนะ ฟังสดๆดีกว่ากูนอนก่อนแล้วกูค่อยมาฟังทีหลังคำว่าทีหลังเนี่ยอีกนานพี่น้องครับหรือเอาสีแดงเหมือนกันให้ชัดเจนนะเอามาผสมกันกับสีอื่นที่ไม่ใช่สีเหลืองอย่างเช่นสีน้ำเงินไอ้นี่สมมติว่าสีน้ำเงินนะกันท่านอาจจะมองเป็นฟ้าๆนะสีน้ำเงินผสมแล้วได้สีใหม่ไหมสีที่ต่างกันนะแดงต่างกับน้ำเงินแดงต่างกับเหลืองเวลาผสมแล้วได้สีส้มใช่ไหมแดงกับเหลืองนี่เราดูนะแดงกับน้ำเงินเนี่ยมันจะไม่ได้สีส้มนะแต่มันจะได้สีอื่นครับสีม่วงสมมติเราเป็นม่วงแล้วกันนะดูให้มันเป็นม่วงแล้วกันแดงกับน้ำเงินเนี่ยมันเป็นม่วงเห็นไหมแค่สีเดิมสีแดงสีเดียวเนี่ยถ้ารู้จักรวมกันเป็นสังคมคนหนึ่งสีเหลืองคนหนึ่งสีน้ำเงินเราก็จะเกิดสีใหม่ในสังคมก็คือเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมามีทั้งสีส้มกับสีม่วงซึ่งเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสามมีแดงเหลืองน้ำเงินมันทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้อีกสองสิ่งนี่ยังไม่นับนะถ้าเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเนี่ยสีม่วงมันอาจจะเป็นม่วงอมชมพูอาจจะเป็นม่วงทึบแสดมากก็ค่อนไปทางแดงแสดน้อยออกส้มๆก็ค่อนไปทางเหลืองใช่ไหมยังไม่นับระดับของชั้นของสีที่สร้างใหม่อีกท่านเห็นยังว่าพระบิดาให้มันแตกต่างมาเนี่ยมันมาโทษพระบิดาได้ไหมว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มาแตกต่างกันวุ่นวายซิบหายมากเรื่องคนนั้นจะอย่างนั้นคนนี้จะอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจสัจธรรมพระบิดาทรงพระปรีชาพระองค์ไม่ทรงสร้างสิ่งโง่ๆหรือสิ่งที่เลวร้ายไว้ให้ลูกได้เผชิญหรอกนอกจากลูกโง่เองครับเข้าใจหรือไม่ครับนี่คือธรรมะนี่คือสัจธรรมไม่ใช่การปฏิบัติธรรมท่องจำแต่ศีล5การปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ธรรมะจากพระบิดาที่ทรงสร้างแฝงเอาไว้รอบๆตัวท่านนะถ้าต้องเอาธรรมะออกมาให้ได้ต้องใช้ปัญญาศีลมีแค่5ข้อเองอ่ะที่เป็นธรรมะเนี่ยหรือ227แต่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่พระบิดาทรงแฝงไว้กับสิ่งรอบตัวท่านมันนับไม่ถ้วนขนาดพระศาสดาพระองค์นั้นก็ยังตรัสเลยว่าธรรมะที่พระองค์หยิบมาสอนจากป่ามันเป็นใบไม้ในกำมือเท่าที่อยู่ในกำมือของพระองค์เท่านั้นทุกคนพูดได้หมดท่องได้หมดแต่เข้าใจไหมเก็ทไหมว่าพระศาสดาทรงหมายความว่าอะไรพี่น้องครับแค่นี้ยังไม่พอนะเอาอีกสิเอาน้ำเงินก็ได้น้ำเงินมีอยู่แล้วนะครับแล้วเอามาบวกกันกับสีอะไรครับที่ไม่ใช่สีน้ำเงินแต่อยู่ในจอสีเหลืองเอาน้ำเงินมาบวกกับเหลืองเอามาผสมกับเหลืองมามิกซ์มาเมอร์สกันกับเหลืองสิ่งที่เราได้ขึ้นมาใหม่คือสีเขียวพี่น้องครับคือสีเขียวเห็นไหมส้มม่วงเขียวที่เป็นแถวสุดท้ายทางขวามือท่านน่ะมันคือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนี่กำลังจะบอกให้ท่านเข้าใจว่าไม่ว่ามันจะต่างกันในแง่ดีหรือแง่ชั่วสมมตินะในแง่ชั่วถ้าแดงก็ชั่วเหลืองก็ชั่วแล้วคนสองคนมองเห็นว่าทั้งความชั่วของมึงกับของกูที่มันต่างกันนะเพราะมันคนละสีถ้ามันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ชั่วบวกชั่วมันจะชั่วกันใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันจะได้ประโยชน์มากจากการที่ทั้งแดงกับเหลืองเนี่ยถ้ารวมตัวกันได้เราจะสามารถได้ประโยชน์จากความชั่วที่เรามีเธอชั่วแบบสีแดงไอ้ชั้นชั่วแบบสีเหลืองเมื่อเรามารวมตัวกันแล้วเนี่ยชั้นก็รู้ว่าชั่วแบบเหลืองอ่ะมันเป็นยังไงไอ้เหลืองก็รู้ว่าชั่วแบบแดงมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีความชั่วที่เจือความชั่วอยู่ด้วยกันแต่มันน้อยลงใช่ไหมมันแดงน้อยลงมันเลยเป็นสีส้มใช่ไหมอ่ะมันเหลืองเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะเหลืองเพิ่มขึ้นหน่อยนึงมันก็เลยเป็นสีแสดใช่ไหมแต่มันก็คือสิ่งใหม่ใช่ไหมมันไม่ได้สิ่งเดิมนะอย่างที่ท่านเห็นพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมใช่ไหม
ถ้าท่านมองเห็นความจริงตรงนี้ท่านสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับใครก็ได้ท่านสามารถทำงานร่วมกันกับใครก็ได้ไม่ทีมแตกไม่สังคมแตกไม่บ้านแตกเพราะมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นหินทุกก้อนที่พระบิดาสร้างไว้มันมีความแตกต่างและความเหมือนปนกันอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราจะดูอะไรดูเห็นบางสิ่งก็เหมือนก้อนหินแข็งเหมือนกัน

ต้องยอมกันอย่างที่3ครับประการที่3ยอมรับความแตกต่างยอมเอาความแตกต่างมาร่วมนั่นคือ2ข้อแล้วข้อที่3ครับท่านต้องมีจิตสำนึกในการเป็นพวกเดียวกันครับว่าจิตสามนึกก็คือนึกออกนึกเอาและนึกเองในความเป็นมนุษย์เพื่อสั่นสะเทือนทั้งกายและจิตใจกายนี่ก็คืออวัยวะและกายอีกอันนึงก็คือสมองครับท่านต้องสั่นสะเทือนร่วมกันแล้วแสดงออกมาข้างนอกเขาเรียก behave ก็แปลว่าประพฤติออกมาข้างนอกจึงจะรวมเรียกว่าจิตสำนึกคือคำว่าสำนะคือจิตสำนึกแต่จิตสามนึกตัวนี้เป็นบ่อเกิดแห่งการสั่นสะเทือนของพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าวจีกรรมกายกรรมหรือมโนกรรมนะไอจิตสามนึกตัวนี้เป็นบ่อเกิดการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกนะวันนี้ก็ให้นิยามเพิ่มพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์จะต้องยอมกันก็คือเมื่อเราเจอความแตกต่างเราเจอเราไม่เจอเฉยๆครับไอเวนนี่มันใช้ความแตกต่างกับเราในด้านชั่วๆซึ่งมันชั่วในเรื่องนี้แต่เราไม่ชั่วเรื่องนี้เพราะเราไม่ชอบมันมากระทำต่อเราเราโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมากเลยใช่ไหมในชีวิตจริงทำไมพระบิดาจึงต้องสอนท่านว่าถ้าเราเจอคนที่มีจิตสำนึกเนี่ยที่มันสั่นสะเทือนออกมาแล้วเป็นจิตสำนึกมาจากสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองที่มันเป็นลบเนี่ยทำไมเราต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยกันถ้าเราอดทนได้อดกลั้นได้ให้อภัยกันได้ไอ้ความชั่วที่มันกระทำกับเราเนี่ยเหมือนกับมันไม่ได้กระทำเพราะเราไม่เอาเรื่องใช่ไหมเพื่อนผายลมอยู่ใกล้ๆเรานะพูดแล้วลมเห็นเนี่ยแต่เราเนี่ยทำเป็นวางเฉยทำเป็นไม่ใส่ใจในกลิ่นเหม็นที่มันปล่อยมาเนี่ยเราวางเฉยไอ้ลมตดของมันเนี่ยที่มันมีกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีถูกต้องไหมถ้าที่มันมีกูเหม็นน่ะแต่กูไม่แสดงอาการตอบโต้ต่อต้านอะไรมันไม่หลบหนีไม่เลี่ยงหนีแล้วไม่ด่ามันว่าอีเวนไอเฮ่ไอจระเข้ไอจระเข้บกไอจระเข้ป่านะมึงมาปล่อยกลิ่นตรงนี้เหม็นนะไม่มีมารยาทแล้วรำคาญจะอ้วกอะไรเงี้ยถ้าเราวางเฉยได้เนี่ยใช่ไหมไอคนที่มันปล่อยกลิ่นออกมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเองด้วยเหมือนกันว่ากูปล่อยมาแต่เหมือนไม่ปล่อยที่ไม่ปล่อยเพราะคนที่อยู่ใกล้ๆมันคือเราเนี่ยไม่เอาเรื่องไม่เอาราวมันเนี่ยพอไม่เอาเรื่องไม่เอาราวมันก็เหมือนกับไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการที่เราบอกว่าถ้าท่านเนี่ยจะได้รับการพิพากษาจากพระบิดาหรือพระเจ้าว่าเป็นผู้รอดจะให้พระองค์พิพากษาให้ท่านรอดเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้หรือเวลาทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาหรือทำสามเหลี่ยมกับเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์ในยุคที่โรคระบาดเนี่ยที่ท่านเช่าเหรียญไปเนี่ยนะแล้วเราก็แนะนำนะน้องบุญธรรมก็แนะนำว่าจะไปเสกน้ำทิพย์โดยอาศัยพลังฤทธิ์ของเทพพระเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์เบิร์ดโดยไม่ต้องมาให้เราเนี่ยเป็นเทพพระเจ้าให้เหรียญรูปรอยสัญลักษณ์ที่เป็นพระจิตวิญญาณของเราคือเทพพระเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์เนี่ยให้ช่วยชีวิตท่านช่วยป้องกันท่านท่านต้องไปเสกสรรสร้างน้ำทิพย์ด้วยตัวท่านเองและจะไม่มีใครมาว่าท่านงมงายกับเราท่านทำเพราะความเชื่อแต่ถ้าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์เราท่านไม่รู้จักพระบิดาไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับพระองค์ไม่ยอมรับองค์จิตจักรวาลและไม่ศรัทธาในอาจารย์แต่เชื่อตามผัวท่านเมียท่านที่เป็นศิษย์เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรครับเพราะการทำสามเหลี่ยมเนี่ยตัวคนเดียวมีมุมเดียวมันแค่จุดเดียวครับถ้าท่านจะทำให้เกิดสามเหลี่ยมท่านต้องเชื่อในพระบิดาสองศรัทธาในฟีนิกซ์เบิร์ดสามเหลี่ยมก็คือตัวท่านเป็นจุดกึ่งกลางเนี่ยมันจะเกิดเป็นสามเหลี่ยมแบบพีระมิดถูกยกขึ้นมาได้ตัวท่านเนี่ยมีเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์อยู่เบื้องบนมีพระเจ้าอยู่เบื้องบนนะสองมุมเลยนะแล้วก็มีเรามีตัวท่านเองถ้าท่านไม่เชื่อเรามุมหนึ่งที่มีเรามันจะไม่มีเมื่อมันไม่มีต่อให้ท่านเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อเราเพราะเราเป็นคนบอกความจริงก่อนท่านก็จะมีแต่ตัวท่านเองกับเทพเจ้าฟีนิกซ์หรือตัวท่านเองกับพระบิดาไฟฟ้าถ้าท่านต่อไม่ครบวงจรไฟฟ้ามันจะมีแล่นผ่านไหมท่านไม่ต่อไฟฟ้าไม่เชื่อให้มันครบวงจรกระแสมันวิ่งไม่ได้สามเหลี่ยมกับพระบิดาสามเหลี่ยมกับเราหรือสามเหลี่ยมกับเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์เบิร์ดเป็นนกที่ไม่ตายเป็นนกอมตะไม่มีวันตายเขาก็จะช่วยท่านไม่ได้เพราะความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะท่านไม่ค่อยเชื่อทำแบบไม่ค่อยเชื่อทำแบบไม่ค่อยศรัทธาไม่ว่าพระอาจารย์เราพระบิดาหรือฟีนิกซ์เบิร์ดนึกออกไหมครับศรัทธาเราแต่ไม่เชื่อพระเจ้าสามเหลี่ยมก็ไม่เกิดเชื่อพระเจ้าและเชื่อตัวเองแต่ไม่ศรัทธาอาจารย์ปริญญาสามเหลี่ยมนี่ก็ไม่เกิดเราไม่ได้พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวนะเ

เหมือนกันที่เรากำลังพูดเนี่ยใช่ไหมถ้าท่านอดทนอดกลั้นให้อภัยมันได้พระบิดาจึงสอนว่าพระบิดาก็จะให้อภัยท่านถ้าท่านให้อภัยกับผู้ใดพระองค์ก็จะทรงให้อภัยแก่ผู้นั้นด้วยแต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยกับใครในความผิดบาปของใครพระองค์ก็จะไม่ให้อภัยแก่ท่านด้วยในกรณีนั้นนี่เหมือนกันนะครับใช่ไหมถ้าท่านมีจิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันแปลว่าไม่เอาความไม่เอาเรื่องไม่เอาความไม่เอาเรื่องนั่นแสดงว่าท่านต้องอดทนอดกลั้นกับให้อภัยมันนะกับการมันผายลมแล้วเหม็นผายลมนะถ้าผายลมทางตูดก็เหม็นผายลมทางปากก็พูดไม่เข้าหูหรือผายลมทางด้านกายกรรมก็คือการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวท่านเนี่ยใช่ไหมถ้าท่านเอาเรื่องมันปั๊บเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่มันทำร้ายท่านเนี่ยมันทำจริงๆมันผายลมเนี่ยมันผายจริงไงความจริงมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับความทุกข์ความสุขพี่น้องครับเรากำลังพูดเรื่องจิตนะมิติของจิตวิญญาณถ้าความทุกข์นั้นน่ะท่านเกลียดและกลัวความทุกข์ความทุกข์มันจะมีตัวตนของมันขึ้นมาถ้าท่านยึดติดกับความสุขทั้งที่ความสุขเนี่ยมันไม่มีรูปธรรมเลยนะมันมีแต่นามธรรมเรียกมันว่าความสุขพอท่านไปยึดติดกับมันอยากมีความสุขตลอดกาลไม่อยากให้ความสุขนั้นเสื่อมสลายไม่อยากให้ความทุกข์มาแทรกความสุขที่ฉันมีอยู่คือความสุขที่มีมันหายไปความทุกข์ความสุขนั้นมันจะเกิดมีตัวตนขึ้นมามีตัวตนจริงๆครับแต่ท่านมีความสุขแต่ท่านอยู่อย่างสงบไอ้ความสุขนั้นมันก็จะมีแต่เหมือนไม่มีเข้าใจคำว่าสภาวะจิตที่เป็นสุญญตาไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะไม่เคยมีคนนำทางตาบอดสอนท่านเรื่องนี้ใช่ไหมเรายังไม่ได้สอนเรื่องสุญญตาแต่วันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังพระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาถ้าเราจิตเราว่างเป็นสุญญตาจิตเราจะสงบเย็นสังคมที่เราอยู่ด้วยกันก็จะสงบเย็นเพราะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจสภาวะจิตเป็นสุญญตาแปลว่าอะไรมันกวนตีนเราหรือมันผายลมแล้วจมูกอะจมูกนี่เป็นอายตนะใช่ไหมได้กลิ่นผายลมตดมันแล้วเหม็นๆเนี่ย เราเนี่ยเป็นสุญญตาจมูกก็คือตาของเราในการรับรู้กลิ่นเมื่อเราวางเฉยไม่หยิบเอาตรงเหม็นตดของมันเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขแล้วถามใครตดวะนี่แปลว่าเอาเรื่องใช่ไหมตดนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงๆจมูกเราก็จะได้กลิ่นตรงนั้นจริงๆมันจะมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นมาทันทีนะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ใส่ใจมองข้ามไปสนใจทำไมไอ้ตดเหม็นน่ะนะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปไม่มีใครตดแล้วเหม็นร้อยปีเหม็นร้อยชาติหรอกแล้วไม่มีใครที่ไม่ตดนะรวมทั้งตัวเราด้วยนี่เรายกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวที่สุดบางวันเราก็ตดเหม็นบางวันเราก็ตดหอมไอ้ที่ตดเหม็นแสดงว่าอุจจาระมันค้างอยู่ลำไส้ใหญ่ถ่ายไม่หมดมันเลยเหม็นแล้วชอบกินเนื้อสัตว์เยอะมันย่อยไม่หมดมันเลยไปเน่าอยู่ในลำไส้ของท่านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคนที่ยังทำตัวแบบนี้มันต้องมีตดเหม็นแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมเราฉลาดอยู่ร่วมกันในสังคมไม่สร้างความแตกแยกรู้จักเอามาใช้ประโยชน์เราก็สอนตัวเองสิว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราอื้อหรือยังนะเวลาเราจะตดนะเดี๋ยวจะตดเหม็นในสิ่งในที่ที่คนอยู่เยอะเราต้องขอเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปห้องน้ำไปฉี่หน่อยหรือเดินเลี่ยงออกไปอยู่ใต้ลมแล้วก็ไปผายลมตรงนั้นแล้วพยายามเก็บเสียงด้วยเพราะคนอื่นเขาไม่มีสภาวะจิตใจที่สูงเหมือนสิทธิพระบิดาเหมือนลูกของพระองค์ที่ฟังเราอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเราก็ปลีกวิเวกซะทำให้ตดนั้นไม่เกิดตดนั้นไม่จริงตดนั้นไม่มีถ้าที่กูตดจริงไหมตดจริงแต่กูปลีกวิเวกออกไปข้างนอกแล้วมันไอคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันมองว่าเราไม่ได้ตดแล้วมันไม่เสือกถามด้วยว่าเราไปไหนมาแล้วเราไม่ต้องไปบอกมันว่ากูไปตดเรื่องส่วนตัวใช่ไหมอ่ะมันอ่ะการอดทนอดกลั้นเนี่ยอดทนแปลว่าไม่เอาเรื่องเขาอดกลั้นก็แปลว่าไม่เอาเรื่องเขายอมให้เขาเนี่ยมีเราเป็นเพื่อนอดทนก็แปลว่าต้องยอมให้เขาเป็นเพื่อนเรานะถ้าเราไม่ทนกับกลิ่นตดมันเราต้องชวนมันทะเลาะงั้นเมื่อเราอดทนเราอดกลั้นแล้วเราให้อภัยถือเป็นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนั่นแสดงว่าไอการตดเหม็นของไอเวนเนี่ยไม่มีการตดเกิดขึ้นวงเล็บเหมือนไม่มีตดเกิดขึ้นนี่คือความฉลาดในการใช้ชีวิตในครอบครัวผัวเมียท่านลูกท่านมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้พระบิดาให้ยกตัวอย่างใกล้ตัวเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดเพราะพ่อรู้แล้วว่าลูกไม่ค่อยฉลาดคิดเอาเรื่องสกิดใกล้ตัวเนี่ยลูกจะได้ฉลาดขึ้นและอย่าลืมนะไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นในครอบครัวด้วยพ่อแม่ลูกในบริษัทในทีมงานด้วยเหมือนกันหมดหลักการนะให้มีจิตสำนึกในการเป็นพวกเดียวกันเมื่อเรามองว่าเป็นพวกเดียวกันก็แปลว่าเราต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เอาความแตกต่างในด้านเลวและในด้านดีเนี่ยมาสร้างความแตกแยกต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่พระองค์สอนอย่างต่อมาคือพึ่งพาอาศัยกันอย่างที่สองคือต้องพึ่งพาอาศัยกันมีจิตสำนึกเป็นพวกเดียวกันคือต้องพึ่งพาอาศัยกันเหมือนผัวพึ่งเมียเป็นแม่บ้านก็หุงหาอาหารทำความสะอาดบ้านดูแลลูกเลี้ยงลูกผัวก็ไปทำงานนอกบ้านหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
ไอ้นี่เราสมมุติแบบโบราณโบราณนะสมัยเนี้ยผัวเมียบางทีออกไปทำงานนอกบ้านกันนะแต่เพื่อหากินหรือเพื่อหารายได้พิเศษหรือเพื่อหาอะไรก็สุดแท้แต่ต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าทำงานหากินคนเดียวนะเงินเดือน10,000-20,000 บาทอยากจะซื้อรถราคาหลายแสนรถเดี๋ยวนี้มันก็แพงเนี้ยหลายแสนมาเป็นหนี้เพื่อผ่อนเนี้ยถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็แชร์ค่าใช้จ่ายกันในการผ่อนรถดาวรถก็สามารถมีรถยนต์ได้ครอบครัวพาลูกไปส่งโรงเรียนได้และไปทำงานได้นะฝนตกก็ไม่ลำบากเหมือนไม่เหมือนขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าถูกต้องไหมนี่ก็ต้องพึ่งกันเขาเรียกพึ่งเศรษฐกิจในกระเป๋ากันคือถ้าเมียไปช่วยทำงานนอกบ้านไม่ได้เมียก็ช่วยเก็บช่วยเก็บเงินที่ผัวหาได้เก็บและสะสมเพื่อที่จะช่วยผัวประหยัดบางทีผู้ชายใช้เงินใจปั้มมือเปิดมือเติบนะก็ไม่ค่อยประหยัดหรือประหยัดไม่ค่อยเป็นก็มีภรรยาช่วยแต่ก็อย่าตระหนี่มากมีผัวมีเท่าไหร่เก็บหมดให้ผัวผอมก็ลองเพราะไม่มีอะไรจะกินไม่มีตังค์จะกินเพราะเมียเก็บหมดไอ้อย่างนั้นมันก็เกินไปนะครับนะอย่างที่3คือใส่ใจในกันและกันจิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าของกันและกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันและเราจะใส่ใจผัวจะคอยดูว่าเมียไม่สบายเหนื่อยไปหรือเปล่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไปไหมน้องเมียก็นะเป็นห่วงใส่ใจในสามีนะพี่กลับมาบ้านพี่หิวยังกินของว่างก่อนนะหนูเตรียมน้องเตรียมอันนี้ให้ผัวมาเนี่ยเจอเมียแบบนี้หายเหนื่อยเลยครับแต่ไม่ใช่พอมาถึงบ้านปั๊บไม่ทันถามอะไรเลยนะทำไมกลับบ้านช้า อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสำนึกในการเป็นพวกเดียวกันนะถ้าถามผัวแบบนี้สามีเหมือนกันเห็นภรรยาออกไปนอกบ้านแต่งตัวสวยจะไปไหนเนี่ยไปแรดไป11รอดอ11รอดอไปแรดเหมือนกับที่ท่านอาจารย์บอกใช่ไหมไม่ทันฟังความถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าพูดเพื่อแตกแยกไม่ใช่พูดเพื่อเป็นผัวเมียครอบครัวเดียวกันนะฮะมันระวังคำพูดถึงแม้คุณหนิดหนมกันเป็นผัวเมียกันหนิดหนมกันดีก็ตามแต่ไม่ควรใช้คำพูดแบบนี้เพราะเราต้องแคร์ในความเป็นพวกเดียวกันแคร์ในความเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคไหมนี่คือมีจิตสำนึกเป็นพวกเดียวกันหน้าที่ของมนุษย์ในการสร้างสังคมใช่ไหมต้องยอมรับยอมรักยอมร่วมในแล้วก็ต้องปฏิบัติใน3สิ่งที่เรากล่าวมานี้ไม่พูดซ้ำนะครับเมื่อมี3ข้อนี้แล้วเราต้องมาทำความเข้าใจว่าแล้วการยอมกันนะ การยอมกันนี่คือยังไงการเป็นผัวเมียกันต้องยอมกันการเป็นเพื่อนร่วมงานกันต้องยอมกันเป็นยังไงการเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านร่วมตำบลร่วมชุมชนร่วมจังหวัดหรือการเป็นเพื่อนร่วมประเทศร่วมชาติเดียวกันการยอมกันคือยังไงพูดเรื่องยอมอย่างเดียวได้ทุกสังคมเลยได้ทุกรูปแบบของสังคมมาดูอย่างที่ยอมกันก็คือต้องไม่ต่อสู้ต้องไม่ต่อสู้กันกรณีต่อสู้กันก็คือแข่งดีกับแข่งร้ายต่อสู้กันก็คือมึงมีดีใช่ไหมกูก็จะต้องแข่งกับมึงว่ากูดีกว่ามึงอย่างนี้เนี่ยต่อให้การแข่งขันนั้นเป็นการแข่งขันในการทำความดีแต่พื้นฐานของการแข่งขันมาจากจิตใจที่ดีไหมพี่น้องครับเลวถูกไหมครับเห็นมึงดีได้กูจะต้องดีกว่ามึงนี่เขาเรียกต่อสู้ทำทุกอย่างเพื่อจะสู้กับเขาสู้กับเขาให้ได้กูจะต้องมีดีมีเด่นมีอะไรแต่ด้อยเนี่ยนะกูไม่รู้นะว่าไปแข่งกันในเรื่องด้อยๆหรือเปล่าถ้าที่เป็นพวกเดียวกันต้องไม่ต่อสู้กันต้องเอาดีที่ตัวเองไม่มีกับที่ตัวเองมีกับเขาเนี่ยมาแชร์กันมาใช้ร่วมกันมันจะเกิดประโยชน์ในหมู่คณะหรือในสังคมแต่ทุกวันนี้ในสังคมท่านสังเกตไหมพยายามจะเอาชนะกันพยายามต่อสู้กันเพื่อจะเอาดีใส่ตัวเอาเด่นใส่ตัวสังคมมันถึงวุ่นวายสังคมมันถึงมีปัญหาใช่ไหมมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าแข่งดีกันแต่ฟังดูแล้วเหมือนดีแข่งกันทำดีประเทศชาติก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะใช่ไหมแต่การแข่งดีกับการต่อสู้เพื่อชิงดีชิงเด่นกันมันไม่เหมือนกันนะคำว่าต่อสู้ในที่นี้หมายถึงชิงดีชิงเด่นกันเพราะมันไม่ยอมกันอย่างที่สองไม่ต่อต้านบางทีไม่ต่อสู้หรอกแต่มึงอย่าทำอะไรขึ้นมาเชียวถ้ากูจะทำอะไรถ้ามึงทำอะไรขึ้นมากูจะต้านกูจะต่อต้านเพื่อให้เป็นอุปสรรคกับมึงอะต่อต้านเนี่ยกูจะเป็นอุปสรรคในการทำความดีงามของมึงต่อต้านหรือบางทีเขาแสดงความชั่วของเขาออกมาเพราะเป็นปมด้อยของเขากูก็จะพยายามต่อต้านมึง
ในฐานะที่มึงทำชั่วฟังดูแล้วดีนะแต่พระบิดาบอกตั้งแต่ต้นความไม่ดีในแต่ละคนมีมึงก็มีกูที่จะต้านมึงก็มีใช่ไหมถ้าต่างคนต่างจ้องที่จะต่อต้านความเลวทรามของกันและกันการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในสังคมไหมแล้วสังคมนั้นจะมั่นคงไหมมันต้องแตกแยกกันทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ไซโคโชโดยปริญญาสมัยเมื่อ30ปีที่ผ่านมาที่เราพยายามนำพาไซโคโชไปเข้าสู่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือวิสาหกิจนะเราประสบความสำเร็จน้อยมากเพราะทุกคนอวดฉลาดคิดว่ากูเจ๋งหมดแล้วคิดว่ากูดีคิดว่าเรียนสูงแล้วจิตสำนึกกูจะสูงตามมีด็อกเตอร์มีปริญญาโทปตรีเต็มบริษัทเต็มหน่วยงานราชการไปหมดแต่ปรากฏว่าสังเกตสิเวลามันมีปัญหาสังคมมันแตกแยกทีมงานแตกแยกบริษัทแตกหุ้นส่วนทะเลาะกันเนี่ยส่วนมากปัญหาไม่ได้มาจากเรียนน้อยหรอกปัญหามันมาจากสันดานไม่ดีจิตสำนึกตกต่ำแต่ไม่พยายามอบรมขัดเกลาจิตสำนึกของคนลูกของท่านเหมือนกันตอนมันเรียนสูงนะแต่ไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้นะเรียนสูงความรู้ทั่วหมู่เอาตัวไม่รอดนะถ้าสันดานไม่ดีหรือจิตสำนึกตกต่ำเลวทรามเราประกาศมา30กว่าปีพูดจนเหนื่อยพระบิดาเลยให้เราหนุ่มนานๆนะเพราะเราใช้เวลาไปกับโลกเพื่อช่วยพระบิดาช่วยเพื่อนมนุษย์นะแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อดัดสันดานมนุษย์ด้วยกระบวนการไซโคโชที่แนบเนียนมากจนทั้งคนเห็นว่ามันสนุกนะหลายคนที่อ้างตนเป็นวิทยากรแล้วก็ปี้เกมสนุกสนุกที่เราสอนเพราะถ้าไม่เอาสอนเรื่องจิตสำนึกเนี่ยถ้าไม่ทำให้มันสนุกเนี่ยคนมันจะระแวงว่าเรากำลังจี้จุดอ่อนจี้ใจดำพวกมันมาดัดสันดานพวกมันมันจะไม่ยอมมาฝึกอบรมเราเลยทำให้มันสนุกเอาความสนุกมาล่อวิทยากรหลายคนก็เลยจำเกมสนุกสนุกที่เราคิดแล้วเอาไปเรียนแบบทั้งชื่อเกมที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกุศโลบายในการสอนนะเรียนแบบลอกบทแต่ก่อนมีแผ่นสายมันก็ก๊อปปี้แผ่นสายเอาไปทำแต่ไม่เคยให้เกียรติเรากับพระบิดาแล้วมันก็ไปรวยนะเพราะไอ้บริษัทที่จัดฝึกอบรมก็ชอบสนุกถามเลยอบรมแล้วสนุกไหมถ้าเครียดไม่เอานะ นี่คือสิ่งที่เราได้ยินเป็นประจำพี่น้องครับนี่คือประสบการณ์ของเราแท้ๆนะตอนนี้เลยให้ฟรีใครจะเอาก็เอาไม่เก็บตังค์แล้วพูดสดๆให้ฟังเนี่ยยกเว้นท่านใจบุญนะฮะก็มีฮะมีคนบริจาคปัจจัยมาช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดสดประการที่3คือไม่ตอบโต้เวลาใครทำไม่ดีเราทำไม่ดีกับเราหรือไม่ทำร้ายกับเราอย่าไปตอบโต้เท่ากับว่าเราให้อภัยทานนะการให้ทานทางจิตวิญญาณหรือทางจิตเนี่ยมันเป็นการให้ทานที่มีค่ามากกว่าเอาข้าวถุงแกงถุงเนี่ยไปทำบุญเพราะเราอยากจะทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญแล้วอยากถูกหวยบางทีเราไปถวายหรือไปให้กับคนที่เราควรให้ก็มีหลายคนไปให้อยู่แล้วครับมีหลายคนไปช่วยทำทานหรือทำบุญอยู่แล้วเช่นไปถวายพระไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ห้ามอย่าไปถวายพระทำแต่การให้อภัยทานด้วยการไม่โกรธไม่กริ้วไม่ถือสาไม่หาความไม่หาเรื่องกับคนในครอบครัวผัวเมียซึ่งเป็นสังคมเดียวกันเพื่อนร่วมงานหัวหน้ากับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานในทีมงานหรือเพื่อนบ้านชาวบ้านในหมู่บ้านในสังคมหรือไม่ถือสาหาความกับคนในประเทศชาติของตนเองแล้วมาชวนกันทะเลาะเนี่ยมันคือการให้อภัยทานการให้อภัยทานท่านรู้ไหมคนที่จะให้อภัยไอ้เวรเนี่ยมีอยู่คนเดียวในโลกหรือในจักรวาลคือท่านเพราะอะไรเพราะมันทำชั่วกับท่านท่านรู้ไหมท่านได้บุญมากเลยเพราะอะไรเพราะได้ให้อภัยทานคืออดทนอดกลั้นให้อภัยไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านไม่ตอบโต้มันคือการให้อภัยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรเพราะท่านให้มันคนเดียวไงท่านคนเดียวให้กับมันน่ะแต่ถ้าไปทำบุญกับคนขอทานคนยากจนคนอนาถาหรือถวายพระพระเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยมีคนไปทำบุญเยอะแยะอยู่แล้วไม่ใช่ท่านไม่ทำบุญแล้วพระจะอดหรือคนขอทานหรือคนยาจกที่ลำบากอยู่ในสังคมคนที่จิตใจสูงจิตใจงดงามในการที่จะไปทำบุญทำทานเพื่อแบ่งปันให้ทานกับคนยากหรือคนจนหรือคนที่เขาไม่มีไม่ใช่ท่านคนเดียวยังมีคนในสังคมอื่นๆที่จิตใจสูงเหมือนท่านที่พร้อมจะสละพร้อมจะบริจาคทานมีแต่ไอ้ระยำที่ท่านบอกมึงเลวมากที่มึงทำไม่ดีกับกูเนี่ยถ้าท่านให้อภัยมันได้นะท่านได้บุญสูงส่งมากและเราบอกท่านเลยนะว่าพระบิดาก็จะทรงให้อภัยทานกับท่านจะทรงให้อภัยกับท่านเหมือนกับที่ท่านให้อภัยพี่ๆน้องๆที่ทำเลวกับท่านมันเมื่อไหร่ท่านทำเลวกับท่านและท่านกราบพระบาทพระบิดาขอพระองค์ทรงพระเมตตาทรงโปรดประทานให้อภัยกับลูกเหมือนกับที่ลูกเคยให้อภัยกับพี่ๆน้องๆด้วยเทอญ
เอเมนสาธุพระองค์ก็ทรงยินดีจะให้อภัยกับท่านเพราะท่านสำนึกบาปแล้วสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณแล้วและท่านจำได้ว่าท่านให้อภัยกับคนอื่นมาตลอดนี่คือความจริงพี่น้องไปขยายความจากที่เราเคยกล่าวเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วใช่ไหมว่าถ้าท่านให้อภัยกับพี่ๆน้องๆได้พระบิดาก็จะทรงให้อภัยแก่ท่านด้วยเช่นเดียวกันนี่คือคำขยายความที่เราพูดตะเกียบไม่ว่าท่านจะให้อภัยแก่ใครในเรื่องอะไรก็ตามที่มันทำผิดคิดชั่วอย่างร้ายแรงต่อตัวท่านถ้ามันไม่ถึงขั้นเอาท่านตายนะเข็ดเจ็บปวดมากเพราะอัตตากูสูงอ่ะมึงไม่น่าทำกับกูแบบนี้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยแต่กูให้อภัยได้มันเป็นการให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่มากมันสั่นสะเทือนถึงฟ้าถึงจักรวาล นะถึงจิตจักรวาลถึงพระเจ้าพอท่านทำอะไรผิดในชีวิตพระองค์จะทรงให้อภัยทานแก่ท่านทุกวันนี้ท่านทำไม่เป็นใช่ไหมเวรกรรมทั้งติดตัวติดจิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏเกิดขึ้นไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะท่านไม่รู้จักให้อภัยท่านมีแต่ขออโหสิกรรมแต่ท่านไม่เคยให้อโหสิกรรมกับใครใช่หรือไม่แล้วเวลาอโหสิกรรมให้ก็พูดลอยๆอโหสิกรรมให้กูไม่รู้ว่ากูทำผิดคิดชั่วกับใครเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ากูขออโหสิกรรมให้นะกูจะไปบวชแล้วกูขออโหสิกรรมแต่กูจำไม่ได้ว่ากูทำชั่วกับใครและทำให้เขาโกรธเกลียดแค้นแค้นอาฆาตกูอยู่บ้างเนี่ยได้แต่เวียงบัตรลาบวชนะถ้าเราเคยกระทำก้าวล่วงแก่ท่านเราขอกราบอโหสิกรรมด้วยนะเพราะเราจะไปบวชไอ้คนนั้นก็อโหสิแต่จริงๆแล้วไปขออโหสิด้วยบัตรด้วยใบฎีกาถูกคนหรือเปล่าไม่รู้เพราะตั้งแต่เกิดมาจนเป็นหนุ่มที่จะบวชนะเราทำผิดคิดชั่วกับใครไว้แล้วเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราอยู่บ้างมีแค่ไหนยังไงเรารู้ไหมฮะไม่รู้เนี่ยสังสารวัฏมันเกิดมาจากตรงนี้เพราะยังไม่ได้ให้อภัยทานมันเวลาเราทำผิดคิดบาปกับใครต่อให้คนเขาเกลียดชังเราโกรธแค้นเราพระบิดาก็จะทรงให้อภัยสิ่งที่ท่านทำผิดบาปนั้นมันก็จะเป็นโมฆะเพราะมีพระองค์แต่เพียงผู้เดียวที่จะให้อภัยทานกับตัวท่านได้แต่ท่านจะอยากได้สิ่งใดท่านต้องทำสิ่งนั้นอยากให้คนอื่นรักท่านท่านต้องรักคนอื่นก่อนแล้วพระเจ้าหรือพระบิดาก็จะทรงรักท่านท่านเข้าใจไหมนี่คือสัจธรรมเห็นไหมฮะคนที่เป็นผู้ถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าอ่ะขาดทุนไหมเนี่ยเพราะความจริงคือสิ่งที่เราพูดไม่เชื่อเราไม่เป็นไรนะไม่เชื่อเราไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระบิดาไม่เป็นไรหาว่าเป็นเรื่องงมงายไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่านมีปัญญามีกลืนท่านคงใช้หลักของอิทัปปัจจยตาปัจจยตาคือหลักของเหตุและผลไหมใครที่นั่งฟังแล้วง่วงนอนเห็นไหมเราพูดเนี่ยเรื่องยอมเนี่ยมีอะไรแทรกตั้งเยอะเห็นไหมถ้าท่านไม่ฟังเนี่ยจะรู้ไหมฟังแป๊บเดียวแค่ตอนต้นมาฟังตอนต้นว่าตอนเอพิโซดที่ต้นๆเนี่ยนะ3 4 5หรือทุกตอนมีอะไรทีเด็ดพอเข้าโฆษณาปั๊บกูเปลี่ยนแล้วกูไม่ดูแล้วกูไปนอนแล้วกูไปดูหนังไปดูละครน้ำเน่าแล้ววันเสาร์ละครดีๆก็เยอะนะละครน้ำเน่าดูไปดูมาก็ชีวิตตัวเองก็น้ำเน่าเหมือนละครเพราะจิตวิญญาณไปสั่นสะเทือนตามที่ท่านเศร้าหมองตามที่ท่านร้องไห้ตามที่ถูกผัวหลอกถูกเมียหลอกถูกคนร้ายหลอกจิตไปอิงนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงไอ้จิตวิญญาณอยู่ข้างในมันไม่มีไม่เห็นอ่ะมันก็รู้ตามจิตไร้สำนึกของท่านด้วยเพราะจิตสำนึกที่ไร้สำนึกจิตวิญญาณก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะเนี่ยเขาก็เลยไปเหนี่ยวรั้งไอ้สิ่งชั่วๆในละเมงละครมาให้กับชีวิตของท่านเลยจะบอกว่าชีวิตของท่านก็เลยเหมือนละครต้องพูดให้จบไม่ใช่ละครที่เป็นชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณเขียนมาให้ท่านเป็นบททดสอบเพื่อสร้างความรักมอบให้กับโลกท่านต้องพูดด้วยว่าชีวิตนี้เหมือนละครวงเล็บที่กูขยันแม่งดูทุกคืนเพราะจิตวิญญาณไปหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงคิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วไปด่าว่าเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยขอโทษนะพี่น้องมันบอกไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งกวนตีนมากนะแกล้งนางเอกอยู่ได้นี่นะถ้ากูเป็นนางเอกคนนี้นะถ้ากูเป็นเพื่อนนางเอกนะกูจะตบไม่เลี้ยงเลยคุณรู้ไหมจิตวิญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าท่านดูละครอยู่เขาดูว่าชีวิตจริงอ่ะเขาก็เลยพยายามจะเหนี่ยวรั้งคนที่ทำตัวเหมือนนางเอกเหนี่ยวรั้งคนที่มีชะตากรรมเหมือนนางเอกมาหาท่านนะแล้วให้ท่านเนี่ยได้ลองแสดงความสามารถของท่านดูที่ว่ากูจะตบแม่งไม่เลี้ยงเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงจะได้เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นอีกเนี่ยนั่นแหละนะชีวิตจะเหมือนละครที่ดูจนติดอยู่เป็นประจำมันคนที่ไม่ดูละครล้วนในโลกเนี้ยมันเป็นละครชีวิตเราจะต้องสอบผ่านให้ได้สอบผ่านจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกให้ได้
มันกวนตีนยังไงก็ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยอะไรแบบนั้นน่ะนะเนี่ยไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านไม่ตอบโต้เราต้องไม่ทำให้สังคมเราคือผัวเมียในครอบครัวเล็กๆเนี่ยต้องแตกแยกต้องสมานฉันท์กันต้องมีความอบอุ่นต้องมีความสงบเย็นใช่ไหมถ้ายอมไม่เป็นสงบเย็นไม่ได้ท่านจำไว้ต้องยอมยอมคืออะไรไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านไม่ตอบโต้นี่คือยอมและอย่างที่สี่คือต้องไม่แตกคอแตกมีสองอย่างพี่น้องครับในเรื่องของสังคมนะแตกคอกับแตกกอต้นไม้ถ้าแตกกอนี่แสดงว่าขยายพันธุ์มีความเจริญงอกงามใช่ไหมมนุษย์ถ้าแตกกอก็แปลว่าขยายมีบริวารเพิ่มขึ้นเป็นครอบครัวหรือสังคมที่เติบโตขึ้นแต่ถ้าแตกคอนี่คือแตกแยก บ้านแตกทีมแตกสังคมแตกประเทศชาติแตกนั่นคือแตกคอถ้าเรายอมกันก็คือต้องไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านไม่ตอบโต้แล้วก็ไม่แตกคอนั่นคือการยอมกันพี่น้องไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเราเรียนรู้มาตั้งแต่สไลด์ชิ้นแรกจนกระทั่งถึงสไลด์ชิ้นนี้ท่านเลยรู้เลยว่าการยอมกันเนี่ยในสี่ไม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยท่านมีกลิ่นมีสมองมีปัญญาและถ้าท่านมีมหาสติตลอดเวลาไอ้สี่ตัวเนี่ยไอ้สี่ไม่เนี่ยมันจะยากสำหรับท่านมากถ้าท่านสติแตกซะก่อนท่านต้องมีมหาสติคือมีธรรมชาติสมาธิท่านปฏิบัติธรรมชาติสมาธิเนี่ยดีกว่านั่งกรรมฐานสมาธินะพี่น้องครับเพราะถ้าท่านนั่งกรรมฐานสมาธิจุดจบมันจะไปที่อภิญญาเราเคยบอกท่านแล้วเคร่งครัดในการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิไม่ว่าจะเป็นส่วนมากก็จะเป็น สมถกรรมฐานบังคับจิตจัดการเรื่องจิตไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานพอท่านปฏิบัติสมถกรรมฐานคือฝึกในการสร้างพลังจิตพอพลังจิตมันสูงจนถึงจุดหนึ่งปั๊บจิตมันจะมีพลังอำนาจจิตมันจะมีพลังอำนาจมันจะสามารถรวมมวลได้รวมมวลของภายนอกร่างกายได้รวมมวลของที่เป็นตัวตนของตัวเองได้นะสลายมวลของตัวเองได้สลายมวลก็คือสลายร่างทำให้กายหยาบนี้ กลายเป็นมายามองด้วยตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นเขาเรียกว่าล่องหน หรือหายตัวคำล่องหนแปลว่าจากตรงนี้ย้ายมวลตัวเองนะไปตรงโน้นถ้าเรายังไม่มีอภิญญาจิตจากการฝึกกรรมฐานที่เป็นสมถกรรมฐานเราจะต้องย้ายก้นของเราจากที่นั่งตรงนี้ย้ายก้นไปตรงโน้นใช่ไหมเขาเรียกย้ายก้น คือย้ายตัวเราย้ายมวลเราไปแต่ถ้าเรามีฤทธมีอภิญญา5เอาแค่3 4 5นะ อภิญญา1กับ2เนี่ยแค่ใบหวยนะแค่ส่องมิติย้อนหลังได้บ้างเล็กน้อยรู้อดีตชาติบ้างในบางภพชาติอภิญญา1กับอภิญญา2ก็บอกความจริงให้ท่านฟังท่านรู้มั้ยท่านใช้วิธีแบบคารวะนะปฏิบัติแบบมีมหาสติมีธรรมชาติตลอดไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องปลีกวิเวกไปปลดทุกข์คนเดียวอยู่ในป่าอะไรเนี่ยนะท่านก็สามารถเข้าถึงอภิญญาได้นะเช่นอภิญญา1กับ2เนี่ยท่านเข้าได้สบายๆเลยท่านไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องสนใจท่านสังเกตไหมบางทีท่านรู้ทันลูกอะรู้ใจลูกของท่านท่านรู้ทันหัวท่านท่านรู้ทันเมียท่านท่านรู้ทันความคิดของลูกน้องของท่านนี่ถ้าท่านเป็นคนดีนะและปฏิบัติตามมหาสติของจิตจักรวาลเนี่ยอภิญญานั้นมันจะเกิดท่านอย่าไปแปลกใจว่าเฮ้ยกูเดาแม่นดีกว่าเฮ้ยมึงจะทำงั้นเหรอกูเดาแม่นไม่มีอะไรเดาหรอกครับเดาไม่ได้มันจะเกิดเองครับเพราะฉะนั้นถ้าไปทางโน้นน่ะมันจะหลงทางเพราะว่าอะไรมั้ยมีการแต่งกายที่แตกต่างคนมันจะมองแบบงมงาย แต่ท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาจะมองเขาจะหาว่าท่านคงเดาเอาและเดาแม่นดีแล้วให้มันมองว่าท่านเดาอ่ะดีแล้วท่านจะได้ไม่เสียความเป็นมนุษย์ปฏิบัติเนี่ยมหาสติเนี่ยใช่มั้ยใครคิดอะไรปั๊บเนี่ยท่านรู้ทันหมดเลยและถ้าเรารู้เท่าทันคนอื่นเนี่ยขณะที่เราเป็นคนดีเนี่ยมันดีมั้ยเราจะไม่โดนคนชั่วเขาทำร้ายเราหลอกลวงเราใช่ไหมท่านสามารถปฏิบัติได้เราไม่เอามรรควิธีจิตจักรวาลมาหลอกลวงท่านหรอกหรือมาจูงใจท่านหรอกแต่นี่เราพูดความจริงเราพูดความจริงถ้าท่านสามารถสร้างสังคมได้แสดงว่าท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรได้แทรกแซงกรรมจักรได้ทำเรื่องเดียวได้ทุกเรื่องเลยครับท่านจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเอาล่ะยอมกันคืออย่างไรคือสี่ไม่สไลด์ต่อไปพระบิดาทรงเมตตาที่จะให้มาบอกกับท่านอีกว่าเหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไร
รู้ให้หมดไส้หมดพุงเหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเพราะต้องการเอาชนะเพราะต้องการเอาชนะเพราะอยากเอาชนะมึงไงปัญหามันถึงเกิดถ้าท่านต้องการที่จะยอมรับยอมร่วมยอมรับยอมร่วมยอมรักคนอื่นได้ท่านต้องไม่อยากเอาชนะคนอื่นท่านอย่าไปเอาชนะเพราะคิดว่าเอาชนะมาแล้วได้อะไรครับได้ศัตรูครับพี่น้องครับเพราะมันเองอ่ะสภาวะจิตก็ยังตกต่ำพอกับท่านอ่ะพอท่านไปอยากเอาชนะกับมันมันก็อยากเอาชนะท่านเหมือนกันนะครับถ้าต่างคนต่างเอาชนะกันมันก็ต้องตีตาตาตีอีอีอีกันใช่ไหมล่ะครับแล้วนำไปสู่อะไรครับสาดน้ำเข้าหากันก็เปียกทั้งคู่สาดน้ำร้อนเข้าหากันก็โดนน้ำร้อนลวกทั้งคู่เอาไม้ตีกระบาลกันก็หัวแตกทั้งคู่ชกหน้ากันปากแตกทั้งคู่บาดเจ็บทั้งคู่ใช่ไหมถ้าเราไม่ต่อสู้ก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะใช่หรือเปล่าพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราต้องฉลาดอยู่ด้วยกันอย่าต่อสู้อย่าอยากเอาชนะถ้าอยากเอาชนะนั่นเป็นการเริ่มต้นการต่อสู้เป็นการชวนให้คนอื่นมาเป็นศัตรูกับเราถ้าท่านมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดผัวกับเมียเหมือนกันยิ่งสำคัญถ้าผัวอยากเอาชนะเมียเมียอยากเอาชนะผัวถามว่าความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวมันจะเกิดขึ้นได้ไหมแล้วถ้าท่านมีลูกลูกมองอยู่ฟังอยู่ตาเปรียบๆอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นลัทธิเอาอย่างมันจะสร้างความกดดันให้กับลูกถ้าเด็กบางคนก็กลายเป็นเหลวไหลไปเลยบางคนถ้ารักแม่ก็จะเข้าข้างแม่ก็เกลียดพ่อไปเลยนะบางคนรักพ่อก็เข้าข้างพ่อก็เกลียดแม่ไปเลยท่านทำให้คนคนหนึ่งก็คือลูกของท่านเสียผู้เสียคนเห็นไหมมันทำเหมือนกับว่าตัวท่านไม่รักลูกของท่านอย่านะอย่าเอาชนะอย่างที่สองคือเพราะถือตนเป็นใหญ่เพราะถือตัวถือตนเป็นใหญ่การถือตนเป็นใหญ่เช่นผัวเมียเนี่ยถ้าผัวใช้อำนาจบาดใหญ่ชวนเมียทะเลาะไม่ยอมเมียไม่ยอมรับไม่ยอมรักไม่ยอมร่วมถึงเมียจะถูกหรือถึงเมียจะผิดหรือเมียจะเข้าใจผิดในสิ่งที่เขาทำเขาคิดว่าเขาถูกท่านไปใช้อำนาจบาดใหญ่กับเขาเนี่ยมันชวนทะเลาะเป็นใหญ่กูมีอำนาจเหนือก็ชวนทะเลาะอย่าทำนะครับประการที่3เพราะสันดานเคยตัวอันนี้สำคัญมากไอ้สันดานเคยตัวเนี่ยบางทีแสดงออกไปตามไปโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นสันดานมันเป็นพฤติกรรมที่มีดีพอเห็นปั๊บปากไวใจเร็วไปแล้วเห็นปั๊บได้ยินปั๊บของขึ้นเลยแต่เป็นเรื่องลบๆนะมนุษย์ยอมกันไม่ได้เพราะสันดานเคยตัวถ้าเราเป็นคนแสดงสันดานก้าวร้าวสันดานเคยตัวเราเป็นผัวเราแสดงกับเมียมันก็ทำให้เมียยอมรับเราไม่ได้ไม่ยอมจะรับฟังเราไม่ยอมอยู่ในโอวาทของเราเพราะดันใช้สันดานที่ไม่ดีแทนจะพูดดีๆพูดเพราะๆมันไม่ชวนยั่วโมโหเมียไม่ชวนทำให้เมียขาดสติเมียก็จะฟังที่รักจ๊ะทำไมจำไม่ได้อะตอนจีบกันใหม่ๆอะตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ยถ้าชวนกันทะเลาะไม่เว้นแต่ละวันเจอหน้ากันทะเลาะตอนนั้นยังจีบกันนะยังไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียนะแล้วคิดว่าถ้าเราพูดไม่เพราะพูดหยาบคายกับมันเนี่ยมันจะยอมมาโอเคโอเชชิกาเรตกับเรามาเป็นผัวเรามาเป็นเมียเราไหมส่วนมากไปเอาแต่สิ่งดีๆมาแสดงต่อกันทั้งนั้นน่ะใช่ไหมแล้วไม่เคยทะเลาะด้วยยกเว้นคบกันมานานมากแล้วพูดจาปากไม่มีหูรูดมากขึ้นไม่ค่อยมีสติมากขึ้นมีแต่สันดานแสดงโผล่หางแลบออกมาจึงก่อนแต่งงานจึงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างขัดแย้งกันบ้างเพราะบอกว่าลิ้นกับฟันต้องมีทะเลาะกันมีกัดกันบ้างเป็นธรรมดาอันนั้นก็ปลอบใจใช่ไหมนี่ขนาดจะไม่ทันแต่งงานเลยนะยังมีงอนกันมีเจ้าแง่แสนงอนกันแต่พอเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยลองดูสองปีสามปีมันจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะอะไรครับเพราะสันดานเคยตัวที่เคยกดเคยเก็บเคยกักเอาไว้ในตัวเองเนี่ยมันจะแผลมออกมามันเรียกว่าหางโผล่นะนั้นเมื่อหางโผล่คุณแต่งงานกันไปแล้วคุณจะมาทำให้สังคมแตกได้ไงเพราะบิดาจึงต้องสอนนะว่าต้องยอมถึงแม้เพิ่งรู้ถ้ากูรู้มึงเป็นอย่างนี้กูไม่แต่งงานกับมึงหรอกพูดสายไปแล้วนะคิดว่าจะแต่งหรือไม่แต่งตัดสินใจแต่งหรือไม่แต่งมันเลยเวลาไปแล้วลูกตั้งคน2คนแล้วเรามาคิดในใจว่ากูยังไงกูไม่แต่งงานกับมึงดีกว่านี่แสดงว่าคิดผิดเวลาคิดผิดเวลาพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นต้องยอมที่ยอมกันไม่ได้เพราะขัดผลประโยชน์เนี่ยเป็นผัวกันเมียกันเนี่ยแต่ถ้ายังคิดแสวงประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงเข้าพกเข้าหอตัวเองแอบมุบแอบมิบแอบเม้มนี่แสดงว่าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันจริงมันก็จะยอมไม่ได้ครอบครัวผัวเมียก็ต้องทะเลาะกันในทีมงานก็จะต้องทะเลาะกันในบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยก็ไม่มีใครอยากได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ถ้ามีใครสักคนแหลมมาอย่างนั้นมันก็ต้องกัดกันทะเลาะกันหุ้นส่วนก็แตกสลายบริษัทก็เจ๊งถูกไหมในหน่วยงานก็เหมือนกันเพราะขัดผลประโยชน์กันมันก็บันไลมนุษย์เรานะครับอย่างที่5เพราะขัดเคืองขุนใจเพราะขัดเคืองขุนใจ
ส่วนมากการขัดเคืองขุ่นใจเนี่ยส่วนมากมันมาจากอะไรครับคำพูด communication ก็คือการสื่อสาร bad communicate เป็นการสื่อสารที่แย่มากคนฟังแล้วเนี่ยบางทีมันฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วมีเรื่องกับเราอยู่แล้วนี่บางทีมันฟังได้สับนะได้สับนะคือได้สับเราเลยเพราะคำพูดของเราออกไปในเชื่อเฉือนหัวใจเชื่อเฉือนความรู้สึกของมันเชื่อเฉือนหน้าตาของมันทำให้มันเสียหน้าเสียความรู้สึกเสียใจหรือพูดแล้วเสียประโยชน์มันถึงยอมกันไม่ได้นี่คือเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราจึงบอกท่านว่าเหตุที่มนุษย์ ยอมกันไม่ได้เนี่ยในหลักๆ5ประการเนี่ยท่านต้องทำสองอย่างใน5ประการเนี่ยท่านต้องทำสองอย่างอย่างแรกถ้าเขาทำกับเราต้องยอมอดทนอดต้านให้ไปต้องยอมเพราะอะไรเพราะการสร้างความมีสังคมเดียวกันมันได้ประโยชน์กว่าไปหลบหนีความทุกข์ความวุ่นวายไปปลดทุกข์ในป่าในถ้ำปลดทุกข์เหม็นๆที่ไม่ดีอยู่คนเดียวแต่ไปแล้วรีบกลับมาเข้าอยู่ในสังคมเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วบอกแล้วทุกข์นั้นเป็นมายาไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสมมุติว่ามันทุกข์ถามว่าทำไมเรียกว่าสิ่งสมมุติเพราะสิ่งที่ท่านมนุษย์เรียกว่าทุกข์นั้นมันคือสิ่งที่ทนได้ยากสิ่งที่ทนได้ยากมันเกิดขึ้นในจิตใจท่านในความจริงของท่านแล้วมันทำให้จิตใจของท่านเนี่ยทนได้ยากท่านเรียกว่าทุกข์ถ้ายิ่งทนได้ยากมากเท่าไหร่แสดงว่าทุกข์มากเท่านั้นนะและถ้าเราไปเกลียดกลัวความทุกข์นั้นมากไอ้ความทุกข์นั้นก็จะมีอัตตาเกิดขึ้นเราพูดซ้ำย้ำ3ครั้งแล้วนะตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตอนนี้อย่าไปหลงทุกข์ความทุกข์เกิดจากปัญหาขจัดปัญหาได้ความทุกข์หายไปไม่มีนะพี่น้องครับ5อย่างครับที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้เราต้องยอมถ้าคนอื่นทำตัวแบบ5อย่างนี้เราต้องยอมและในขณะเดียวกันเราต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยอย่าไปแพร่เชื้อแบบนี้ให้กับคนอื่นก็คือเราก็อย่าทำ5ข้อนี้เหมือนกับโควิด-19 หรือไวรัสซีเรียที่กำลังมาใหม่เนี่ยซึ่งมันจะร้ายแรงกว่าเก่าถ้ายังใช้วิธีรักษาแบบเดิมๆไม่ฟังเราและไม่เชื่อว่าตัวยาที่จะช่วยรักษาได้ถ้าติดแล้วมันคืออะไรและไม่เชื่อว่าจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ด้วยเพื่อทำให้เราไม่ต้องเสียเงินค่ายาและไม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายต้องดูแลเองดูแลตัวเองอย่าไปให้รัฐบาลช่วยดูแลอย่าไปให้แพทย์พยาบาลช่วยดูแลคือรอป่วยแล้วไปหาหมอต้องดูแลตัวเองด้วยในครอบครัวต้องช่วยกันเพราะนี่มันโรคระบาดไม่ใช่โรคละบาดโอเคไหมเพราะขัดเคืองขุ่นใจท่านต้องไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นด้วยแล้วทุกวันนี้ไอ้เชื้อที่มันเป็นแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยตัวแสบอาการป่วยมันจะแสดงอาการคล้ายๆกับไวรัสเลยเวลามันติดร่างกายเรารับมันแล้วเนี่ยไม่แสดงอาการนะคนในสังคมนี้รับเชื้อมาขนาดเนี้ยนะตั้งแต่เดลต้ามันเกิดเนี่ยที่ชื่อเดลต้าเป็นชื่อสมมุตินะคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวก็มีติดเชื้อแล้วไปตรวจนะไม่ใช่ไม่รู้ตัวไปตรวจแล้วก็ไม่สามารถจะตรวจพบเชื้อก็ยังมีน่ากลัวไหมล่ะพี่น้องน่ากลัวไหมครับจึงควรมาแอบฟังจากรายการนี้ไหมแต่ไม่ใช่แอบฟังเอาแต่ประโยชน์เพราะกลัวตายแต่ไอ้ที่ธรรมะต้องปฏิบัติเพื่อพาจิตวิญญาณตัวเองหลุดพ้นนิพพานแล้วไม่เอาเงี้ยมาแต่หัวค่ำแล้วหายหัวไปมาแต่หัวค่ำแล้วก็หายหัวไปตลอดทั้งคืนอย่าทำแบบนั้นพระบิดาทรงทราบทรงทอดพระเนตรอยู่นะพี่น้องๆครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเราจะเอา5ข้อนี้มาขยายเหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้ดูครับแต่ดูภาพการ์ตูนยอมกันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถูกข่มเหงรังแกถูกใช้อำนาจเหนือมนุษย์ก็เลยยอมไม่ได้มันจะท่านเป็นคนตัวใหญ่อาวุโสกว่าเด็กประสบการณ์มากกว่าอายุมากกว่าท่านก็อย่าไปข่มเหงรังแกผู้ด้อยกว่ามันผอมแห้งแรงน้อยกว่าท่านก็อย่าไปทำมันเพราะไม่งั้นมันจะยอมไม่ได้ทำให้สังคมเนี่ยที่คนเขาเป็นคนที่ด้อยอะไรกว่าท่านเนี่ยมันจะเกิดการแตกแยกเกิดขึ้นอย่าไปรังแกอย่าไปทำเขาในมุมกลับกันครับถ้าถูกคนอื่นเขาโขงเหงรังแกถูกคนอื่นเขาใช้อำนาจเหนือเดี๋ยวเราจะบอกว่าท่านควรทำยังไงท่านจะต้องทำยังไงท่านจึงจะสามารถสร้างสังคมของท่านรักษาสังคมของท่านค้ำจุนสังคมของท่านที่เป็นโลกใบเล็กๆเนี่ยไม่ว่าในครอบครัวผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกนะฮะหรือในประเทศชาติมันจะสงบมันจะเย็นแล้วมันก็จะไม่แตกแยกเลยเดี๋ยวเราจะบอกให้ในมุมของผู้ที่ถูกกระทำนะจะต้องปฏิบัติยังไงนี่ตอนนี้เราสอนก่อนว่าอย่าไปทำแบบนี้เพราะไม่มีใครยอมรับได้เนื่องจากคนทั้งหลายที่โตมาหลายภพชาติจนถึงทุกวันนี้
คนนำทางตาบอดไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้ท่านทั้งหลายไม่เคยฝึกฝนพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณในการนำเอานิสัยสันดานที่ดีๆติดตัวมาในชาตินี้จึงไม่มีที่นิสัยสันดานที่ดีๆเอามาในน้อยมากแต่ส่วนใหญ่เอาสันดานที่ไม่ดีมาเพื่อให้มาแก้ไขในชาตินี้ท่านเข้าใจไหมครับมันส่วนใหญ่เนี่ยที่บันทึกอยู่ในขันธ์ที่ชื่อว่าสัญญาขันธ์เนี่ยส่วนมากจะเป็นสันดานที่ไม่ค่อยดีที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเพื่อหวังให้จิตหยาบในชาตินี้เพราะไอ้จิตหยาบชาติที่แล้วนะมันเฮงซวยเพื่อหวังให้จิตหยาบในชาตินี้มีสำนึกแล้วแก้ไขตรงนี้ให้กับจิตวิญญาณให้หน่อยเพื่อจิตวิญญาณเนี่ยจะได้ไม่มีคุณสมบัติเหมือนเชื้อโรคอ่ะติดให้จิตหยาบตอนเป็นมนุษย์ได้ช่วยเหลือโอเคนะนี่คือเหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้อย่างแรกคือถูกข่มเหงดังแก่และใช้อำนาจเหนือเหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้ตัวอย่างที่สองเห็นไหมไอ้กันหัวเราะและชี้หน้าหัวเราะหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะใช่ไหมถามว่ามีใครมาหัวเราะเยาะเราเนี่ยเราโมโหไหมเสียความรู้สึกไหมเสียใช่ไหมขัดเคืองขุนใจเสียอารมณ์จากการถูกกระทำของคนรอบข้างคนใดคนหนึ่งผัวกระทำกับเมียเมียกระทำกับผัวลูกกระทำกับพ่อกับแม่คนข้างบ้านกระทำกับตัวท่านสารพัดในสังคมเดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะมีคนทำแบบนี้มีไหมมีครับมันเวลาหัวเราะเยาะเราหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราเกิดอาการขัดเคืองขุ่นใจหรือทำให้เกิดการเสียอารมณ์เกิดขึ้นการที่เสียอารมณ์มันก็จะไม่ใช้ปัญญามันก็จะไม่ใช้ความรักแล้วแต่จะใช้อารมณ์ในการตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านอย่างที่เราบอกตะกี้มันเป็นธรรมดาของสัตว์มนุษย์นะที่สภาวะจิตยังไม่ได้ยกระดับสูงยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่ยังหมุนกรรมจักรอยู่ยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมจักรอย่างยั่งยืนได้จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันโอกาสที่ทีมแตกและมีปัญหาก็มาจากตรงนี้ครับเนี่ยหัวเราะเยาะเพื่อนสมน้ำหน้าเพื่อนเพื่อนก็เลยโกรธเพื่อนก็เลยโมโหก็เลยทะเลาะกันก็ทีมก็แตกหรือเหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้ เป็นไงถูกก่อกวนถูกก้าวล่วงเป็นผู้หญิงมีผมเปียเดินผ่านมาไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เสือกทะลึ่งผมเปียมาเรียใบตองพระตีกองตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งทั้งที่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดตรงไหนแต่กูรู้ว่ามึงล้อกูพอใจไหมฮะไม่พอใจอย่างนี้เขาเรียกถูกก่อกวนถูกก่อกวนแต่ไอ้มือที่ไปจับหางเปียเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวล่วงแล้วก้าวล่วงแล้วครับเห็นหางเปียเดินมาก็คว้าเล่นเพราะเห็นเป็นผู้หญิงไงตัวเองเป็นเกเรเป็นเด็กเกเรเป็นอันธพาลมันก็ทำให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งสมมุตินะว่าเดินมาแล้วผมเปียมาเรียใบตองพระดีกองตุ้งใช้คำพูดเหน็บแนมใช้คำพูดยั่วโมโหหรือใช้มือกระทำก็แปลว่ามีการปฏิบัติการบางอย่างที่ไปก้าวก่ายล่วงเกินกับชีวิตส่วนตัวของเขาถ้าเราไปทำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ทีมแตกทำให้สังคมแตกผัวกับเมียก็ต้องแตกแยกถ้าไปก้าวกำล่วงก้าวล้ำก้ำเกินกันเนี่ยถือว่าเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ตามมันจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวสามีก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของสามีที่เมียไปก้าวล่วงไม่ได้ต้องเปิดโอกาสให้เขาไม่งั้นเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเมียก็เหมือนกันเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวของเขาผัวก็ต้องเว้นให้เขามีความเป็นส่วนตัวของเขามนุษย์ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวหมดลูกก็มีพื้นที่ส่วนตัวลูกไม่ใช่ไปก้าวก่ายล่วงเกินล้ำแดนล้ำเขตของเขาไปหมดมันทำให้ทีมแตกสังคมแตกแยกเหตุมาจากอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปก่อกวนอย่าไปก้าวล่วงใครเหมือนไอ้หนุ่มคนนี้และถ้าถูกก่อกวนก้าวล่วงเราก็ไปห้ามไอเวรพวกนี้นะไอสันดานคนพวกนี้มาก้าวล่วงกับเราไม่ได้เพราะมันมาเกิดเป็นมนุษย์มันถือสันดานพวกนี้มาด้วยถ้าเราต้องการเป็นสัตว์สังคมเราต้องยอมรับในความแตกต่างทั้งด้านดีและด้านเลวของไอเวรนั่นจำได้ไหมให้ท่องตรงนี้ไว้จิตก็จะสงบเย็นนะมันจะไม่มีปัญหาเลยประเทศชาติก็จะไม่แตกแยกโดนข้าศึกมาคุกคามเพราะอะไรเพราะเสือกกัดกันเองความมั่นคงในประเทศชาติไม่มีที่สำคัญคือความเติบโตความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติจะเจริญไม่ได้เพราะคนในชาติมากัดกันเองมาทะเลาะกันเองมาขัดขากันเองนะเพื่อประโยชน์ส่วนกลุ่มส่วนตัวแต่ประชาชนทั้งชาติเสียหายหมดไม่ทำอย่างนั้นนะเหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับถูกขัดขวางผลประโยชน์ถูกขัดขวางผลประโยชน์มันถ้าประโยชน์ของกูนะอย่าเช่นหมูจะหามอย่าเสือกเอาคานมาสอดนี่สมมติเป็นเรื่องลบนะถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราก็อย่าไปเสือกกับมันหรือบางทีนะเป็นหน้าที่ของเรานะที่เราจะต้องเตือนเขาเพราะกรณีที่เขากำลังจะทำไม่ดีกับหน่วยงานกับบริษัทกับองค์กรเช่นทุจริตถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็คงจะต้องขัดขวางเขาแต่วิธีการขัดขวางเนี่ยท่านต้องใช้ให้ถูกต้องว่าจะขัดขวางเขาอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาทำชั่วเพื่อไม่ให้เขาทำบาปไม่ใช่ขัดขวางเขาที่จะเอาประโยชน์และท่านจะไปแย่งชิงเอาประโยชน์นั้นจากเขาจากที่เขาไปเอามาแทนอย่างนั้นไม่ได้เหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้ก็มาจากเรื่อง
ผลประโยชน์อย่างต่อมาที่เราเจอกันบ่อยๆจากสถิติที่พระบิดาทรงเมตตายกตัวอย่างให้เหตุที่มนุษย์ยอมกันไม่ได้ในยืนบนโพเดียมใช่มั้ยยืนบนโพเดียมใช่มั้ยความคิดเห็นไม่ตรงกันพอมนุษย์เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมักจะทะเลาะกันเพราะอะไรอยากเอาชนะเอาความคิดของกูเป็นใหญ่ในที่ประชุมเนี่ยที่มันทะเลาะกันเนี่ยประชุมเรื่องเดียวเนี่ยนับต้องประชุมกันทั้งวันหรือบางทีวันเดียวไม่พอต่อภาค2วันพรุ่งนี้หลายคนก็เลยเข็ดหลาบหรือเบื่อหน่ายการประชุมใช่ไหมตามบริษัทอ้างร้านต่างๆเราเคยไปสอนมาแล้วเพราะประชุมกันไม่เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่เป็นไม่ฉลาดที่จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างคนนี้ก็คิดดีคนนี้ก็คิดดีใช่ไหมเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราบอกอะเครื่องคิดเลขก็ดีกล้องถ่ายรูปก็ดีนะฟังเพลงจาก YouTube นะหรือจาก Google เอามาผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วเอามาฟังก็ดีหรือบลูทูธที่ติดไว้กับแว่นนะแล้วมีหูฟังด้วยนะไม่ต้องหูฟังแล้วมันมีลำโพงอยู่สองข้างเนี่ยใส่ลำโพงเข้าไปอย่างนั้นแล้วเปิดโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเหน็บเอวไม่ต้องถือทำงานเพลินๆจะฟังเพลงบรรเลงเพลงชาติไหนอะไรก็ได้ไม่หนวกหูชาวบ้านเนี่ยก็ผ่านลำโพงที่หูเนี่ยเนี่ยเค้าเรียกอะไรฮะเอาความคิดที่ดีๆที่แตกต่างก็คือเอาสิ่งดีๆที่ต่างกันเนี่ยมารวมกันให้มันเป็นสิ่งเดียวมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนี่ที่ไหนได้อะนะในการประชุมเรื่องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคือที่ไม่ตรงกันแล้วเป็นความคิดดีทั้งคู่แต่ทะเลาะกันและทีมแตกเพราะอะไรผัวกับเมียเหมือนกันความคิดดีทั้งคู่แต่เห็นต่างก็ทีมแตกคือบ้านแตกหัวแตกปากแตกตีกันตีตาตาตีครกปลิวตะหลิวบินอะไรแบบนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับในความแตกต่างพอยอมรับความแตกต่างตรงนั้นแล้วการชวนทะเลาะกันจะไม่มีการจะเอาชนะกันก็ไม่มีแต่จะมาคุยเรื่องเหตุผลแล้วเออความคิดของพี่ก็ดีนะแต่พี่ลองฟังความคิดของน้องของหนูบ้างไหมว่าหนูคิดยังไงนะพูดกับพี่เขาดีๆพูดกับผัวดีๆไอ้ผัวบ้าอำนาจอ่ะยิ่งต้องระวังใช่ไหมแต่ก่อนเราบอกว่ามันเคยเป็นเพื่อนกูแต่พอมาเป็นผัวกูปั๊บแม่งพฤติกรรมที่มันแสดงกับกูเปลี่ยนหมดเลยตอนมันเป็นเพื่อนก็ดีนะแต่พอเป็นผัวชิบหายเลยกลายเป็นอย่างอื่นถ้ากูรู้อย่างนี้กูไม่แต่งกับแม่งดีกว่าแต่มันสายไปแล้วเป็นเมียมันไปแล้วมีลูกไปแล้ว มันเลิกคิดแบบนั้นความคิดเห็นไม่ตรงกันเราควรจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่เอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกเอาความคิดมึงกับความคิดกูมาผสมกันซึ่งในสิ่งใหม่ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยหรือความคิดใหม่ที่เราสร้างขึ้นหรือวิธีการใหม่ที่สร้างขึ้นมันจะมีความคิดของมึงกับของกูรวมอยู่ในนั้นเหมือนสีแดงผสมกับสีเหลืองเป็นสีส้มในความเป็นสีส้มมันก็มีทั้งแดงและเหลืองอยู่ในนั้นไม่มีใครเสียเปรียบเสียเปรียบไม่มีใครเสียเปรียบเลยไม่มีใครเสียหายเลยฉลาดที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยกันชื่อว่า creative idea มั้ยฉลาดสร้างความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันมั้ยไม่ใช่โง่จะเอาชนะเนี่ยคิดว่าความคิดกูดีกว่ามึงความคิดมึงดีกว่ากูเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเสร็จนะครับอย่างนี้เค้าเรียกว่าเป็นสัตว์ตัวเดียวไม่ใช่สัตว์สังคมเพราะมันเข้ากับใครไม่ได้อ่ะไปพยายามจะเอาสิ่งที่พระเจ้าสร้างคือความแตกต่างเนี่ยมาสร้างความแตกแยกแทนที่จะเห็นคุณค่าของความแตกต่างที่พระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยทรงประทานเอาไว้ให้มันไม่เห็นคุณค่าปฏิเสธความแตกต่างและชิบหายหมดโลกทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้โลกทุกวันนี้มันอย่างนี้มันอยากจะเป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องการสร้างสังคมหรือจะมีสังคมก็มีแต่พวกกูเท่านั้นพวกมึงไม่เกี่ยวอะไรแบบนี้เป็นต้นพี่ๆน้องๆครับถ้ายอมไม่เป็นเนี่ยมันสงบเย็นไม่ได้ท่านเห็นด้วยยังตั้งแต่พูดมาเนี่ยถ้ายอมไม่เป็นน่ะสงบเย็นไม่ได้แต่ที่เรากล่าวมาทั้งหมดพระบิดาทรงเมตตาสื่อพระโอวาทมาเนี่ยสื่อมาอย่างเดียวคือยอมไม่เป็นน่ะคืออย่างไรคือยอมไม่เป็นน่ะคืออย่างไรแต่ประโยคที่2บรรทัดที่2สงบเย็นไม่ได้ยังไม่ได้ลงลึกใช่มั้ยอ่ะเรามาว่ากันสงบเย็นคืออย่างไรครอบครัวที่สงบเย็นชุมชนที่สงบเย็นประเทศชาติที่สงบเย็นถ้าพูดเป็นภาษาใหญ่เขาเรียกว่าสันติสุขเป็นประเทศที่มีความสันติสุขอยู่ในประเทศนะคืออย่างไรหนึ่งไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นนี่คือตัวชี้วัดว่าสงบเย็นสงบเย็นก็แปลว่าสงบสุขบ้านเมืองสังคมไม่วุ่นวายจิตใจของสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นบ้านนั้นบ้านเมืองนั้นประเทศชาตินั้นสงบสุขภาพรวมของประเทศชาติคือมีสันติสุขต้องไม่มีความขัดแย้งนี่คือตัวชี้วัดว่าสงบเย็นถ้ายังมีความขัดแย้งอยู่แสดงว่าลงตัวกันไม่ได้ใช่ไหมความเป็นสังคมแตกทันทีเพราะว่าคำว่าสังคมนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ต้องเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเหมือนสีส้มแดงกับเหลืองต้องเข้ากันอย่างลงตัวเหมือนสีเขียวน้ำเงินกับเหลืองต้องเข้ากันอย่างลงตัวเหมือนสีม่วงแดงกับน้ำเงินต้องกลมกลืนกันอย่างลงตัวมันถึงจะเกิดสีม่วงถ้ามันกระดำกระด่างเป็นสีม่วงกระดำกระด่างเขาก็ไม่รู้ว่าสีม่วงใช่ไหมถ้ามันมีความขัดแย้งสังคมนั้นจะเป็นสังคมไม่ได้จะเรียกว่าสังคมไม่ได้ถ้าขัดแย้งมันก็มีความแตกแยกมันก็แบ่งเป็นพรรคแบ่งเป็นพวกแบ่งเป็นเหล่าแบ่งเป็นหมู่แบ่งเป็นกลุ่มแต่ไม่ได้แบ่งเพราะบวกไม่ได้แบ่งเพราะขยายไม่ได้แบ่งเพราะเจริญเติบโตแต่แบ่งเพราะแตกแยกเขาเรียกว่าแตกแยกไม่ใช่แตกกอถ้าพูดภาษาชาวบ้านในสไลด์เราตะกี้คือแตกคอไม่ใช่แตกกอไม่มีความขัดแย้งสงบเย็นตัวชี้วัดอย่างที่สองคือไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งตะกี้ขัดแย้งกันเนี่ยอยู่ในที่ประชุมแล้วเสียอารมณ์แต่ไม่ถึงขั้นที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะออกมาข้างนอกมึงกับกูยังต้องทำงานอยู่ที่เดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันมึงกับกูก็ยังเป็นผัวเป็นเมียหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันแต่ทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยออกอาการทะเลาะเบาะแว้งนี่ออกอาการเลยเพราะต้องการเอาชนะขั้นเด็ดขาดในที่ประชุมเนี่ยบางทีต้องใช้เสียงข้างมากยกมือใช่ไหมเป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าฝ่ายที่มีเสียงข้างมากเห็นด้วยในที่ประชุมเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไอ้ฝ่ายที่อยากเอาชนะเลยต้องยอมจำนนเพราะมันใช้วิธีฝากถั่วไม่ใช่ฝากบัวนะฝากถั่วฝากถั่วชี้ๆไม่มีความหมายอะไรนับว่าเชื่อตามฝ่ายไหนมากเข้าข้างฝ่ายไหนมีเสียงข้างมากฝ่ายนั้นชนะถ้าที่จริงๆแล้วไอ้ฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องก็ได้อย่างนี้เขาไม่เรียกลัทธิประชาธิปไตยนะในการยกมือเสียงข้างมากเขาเรียกว่าลัทธิประชาธิปไตยประชาที่ไปตายอ่ะประชาธิปไตยเพราะคนคนเดียวเห็นคนเดียวเพราะมันฉลาดอยู่คนเดียวประสบการณ์มันมากอยู่คนเดียวแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันฉลาดน้อยกว่าไอ้หมอนี่คนเดียวมันเลยคิดต่างเห็นต่างแล้วบริษัทก็ไปเชื่อตามหน่วยราชการก็เหมือนกันเวลาประชุมกันเนี่ยรัฐบาลเหมือนกันเนี่ยไปเชื่อตามไอ้เสียงข้างมากมันโง่ๆควายๆกันทั้งหมดอ่ะฉลาดอยู่คนเดียวในที่ประชุมนั้นเป็นไงฮะสอบตกในความคิดเห็นนั้นแล้วไม่เลือกใช้วิธีนั้นกลายมาเป็นนโยบายของประเทศกลายมาเป็นหลักการของประเทศเป็นนโยบายของที่ประชุมเป็นนโยบายขององค์กรไปทั้งที่ว่ามันได้มาจากเสียงข้างมากไม่ใช่ได้มาจากความเฉลียวฉลาดไม่ใช่ได้มาจากแฟกต์หรือความสัตย์จริงไม่ได้มาจากความถูกต้องเหมาะสมดีงามที่แท้จริงได้มาจากเสียงข้างมากเพราะเชื่อคนข้างมากไงเราเลยเรียกว่าประชาธิปไตยมันต้องมีการคอมโพรไมส์ประนีประนอมเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ว่าแชร์ความคิดความเห็นให้แก่กันและกันแล้วก็ให้ทีมตัดสินว่าเออเมื่อเข้าใจแล้วความคิดของเธอกับความคิดของฉันคนส่วนรวมนั้นจะเอาใครจะเลือกความคิดไหนไม่ใช่เลือกใครเลือกความคิดไหนนะอันที่สองเนี่ยจบไม่ได้เลยทะเลาะเบาแว้งกันสงบเย็นคือต้องไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันและประการที่สามต้องมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกถ้าแบ่งพรรคแบ่งพวกเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นศัตรูกันใช่ไหมแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วมันจะทำไงแบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่ออะไรเพื่อจะตีกันไงเพื่อจะทำสงครามกันไงเพราะฉะนั้นในบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าแบ่งเป็นพรรคแบ่งเป็นพวกแบ่งพรรคก็ตีกันเพราะมันคนละพรรคถูกไหมแล้วยิ่งแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบ่งเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปกันใหญ่แล้วครับประเทศชาติประชาชนหาความสงบสุขไม่ได้หรอกเพราะถึงแม้จะมีไอ้พวกที่มาแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบ่งข้ามาชวนกันทะเลาะกันนะมีไม่มากแต่มันมาทะเลาะกันกลางถนนเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนไปทั้งสั่นสะเทือนไปทั้งพระสุธาสั่นสะเทือนไปทั้งปัทภีสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศนะครับถูกไหมถ้าปล่อยให้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะมันจะไม่ฟังฝ่ายตรงข้ามไม่ฟังพวกตรงข้ามไม่เอาตามพรรคตรงข้ามมันจะเอาพรรคของตัวเองมันจะเอาแต่ฝั่งตัวเองเอาแต่ฝ่ายของตัวเองพูดให้ตายยังไงก็ของอีกฝั่งนึงมันก็จะไม่ฟังท่านว่าจริงไหมครับและจุดจบตรงไหนเลือดเนื้อสังคมที่ล้มเหลวแล้วถามว่าสังคมนั้นน่ะคือประเทศชาติประเทศของใครอ่ะก็ไอ้ทุกคนที่เหยียบยืนอยู่บนประเทศนี้ครับถึงแม้บางทีทำตัวเหมือนต่างชาติทำตัวเหมือนไม่ใช่คนประเทศนี้หรือประเทศนั้นสังเกตพี่น้องครับเราไม่พูดมากนะแค่ให้สติเท่านั้นเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเราไม่ยุ่งเรื่องอะไรทั้งนั้นยุ่งเรื่องจิตวิญญาณจะพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านอย่างไรพระบิดาให้เรามาทำหน้าที่ตรงนี้นะเรารักทุกคนนะครับประการที่4ไม่มีการทำผิดคิดร้ายกันถ้าสงบเย็นถามว่าบ้านเมืองเราทุกวันนี้4ข้อนี้มีครบไหมหรือในโลกนี้4ข้อมีครบไหมก
เกือบทุกประเทศทั่วโลกมี4ข้อเนี่ยครับแล้วมันจะหาความสงบเย็นได้ไหมโลกเนี้ยโลกมันจึงร้อนระอุในอนาคตเวลาพระบิดาชำระโลกไฟมันจะต้องลุกทั้งโลกครับเพราะมนุษย์ชอบไฟไงชอบความร้อนทุกคนจะถูกไฟคลอกเพราะมันไฟมันจะลุกทั้งโลกมองมาจากดาวอังคารหรือดวงไหนก็ตามดาวเคราะห์โลกที่เคยสีสวยงามสีอมฟ้าสีน้ำเงินอมฟ้าอมเทามันเป็นทะเลเพลิงเขาจะตกใจมากเฮ้ยดาวเคราะห์โลกดวงนี้ทำไมมันเปลี่ยนสีนั่นแหละทุกคนที่อยู่บนโลกที่ยังมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งจิตวิญญาณก็ตามเหมือนตกอยู่ในบึงไฟนั่นคำว่าบึงไฟที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังมานานเป็นพันปีก็หมายถึงโลกนี้จะลุกเป็นไฟเพราะมนุษย์เราชอบจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองของตัวเองเข้าใจไหมพี่แค่ไม่พอใจคนข้างบ้านกูเลยเผาบ้านกูเลยเพื่อให้คนข้างบ้านมันร้อนแต่กูเดือดร้อนไปด้วยแต่ไม่คิดเนี่ยคิดสั้นๆแล้วทุกวันนี้ทั่วโลกมักจะเป็นอย่างนี้เพราะโอกาสที่จะเกิดบึงไฟก็คือโลกจะเป็นบึงไฟทั้งมนุษย์ทั้งมอดจะโดนเผาเนี่ยในตอนชำระโลกคาบสุดท้ายช่วงที่โลกมืด8ราตรีคือ7วัน7คืนในโลกมืดไม่สว่างเลยโดนแน่ๆเห็นไหมถ้ารีบไปนอนจะไม่รู้ทีเด็ดตรงนี้หรอกเราจะแอบแทรกไว้เรื่อยๆไม่สร้างเป็นบทเรียนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ฟังเรื่องอื่นที่มันเป็นประโยชน์พี่น้องครับประการที่5ในโลกนี้ก็มีข้อ5ด้วยครับ คือไม่มีการแย่งชิงผลประโยชน์กันนั่นคือตัวชี้วัดว่าโลกนี้สงบเย็นแต่ทุกวันนี้มีไหมมีการฉกชิงแย่งชิงผลประโยชน์กันไหมแย่งชิงทรัพยากรจากประเทศอื่นเพราะกูมีอำนาจมากกว่าแย่งชิงแม่งซึ่งหน้าเลยหรือบางทีใช้กุศโลบายเพราะมันฉลาดกูต้องใช้กุศโลบายของกูฉลาดกว่าบีบคั้นมันเพื่ออะไรเพื่อกูหมายจะเอาผลประโยชน์ทรัพยากรจากแผ่นดินของมันอะไรแบบนี้เป็นต้นแย่งชิงผลประโยชน์เนี่ยแค่ผลิตสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายที่อ้างว่าเป็นวัคซีนเนี่ยท่านรู้ไหมนี่ก็แย่งชิงผลประโยชน์กันก็เลยมาโฆษณาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหาคนที่ฉลาดน้อยมาเป็นเครื่องมือแล้วยุให้บอกว่าต้องเอาวัคซีนยี่ห้อนี้นะวัคซีนยี่ห้อนี้กระจอกวัคซีนเทพกูจะเอาวัคซีนเทพเนี่ยวัคซีนนั้นวิธีกระจอกกูไม่เอานี่เพราะถูกล้างสมองตกเป็นเครื่องมือทางการค้าของไอ้นักการค้าระดับโลกสร้างความต้องการที่จะซื้อให้มากเพราะความต้องการจะขายมันมีมากอยู่แล้วดีมานด์กับซัพพลายเข้าใจมั้ยซัพพลายคือความต้องการที่จะขายดีมานด์คือความต้องการที่จะซื้อของผู้บริโภคการสร้างข่าวสร้างอะไรทุกอย่างทำให้คนอยากได้วัคซีนอยากฉีดวัคซีนโดยทำให้คนกลัวเชื้อโรคกลัวตายเพราะเชื้อโรคเลยต้องหาวัคซีนถ้ากลัวตายนะเพราะโชคร้ายหรือเพราะโชคชะตาไม่ดีก็จะนึกถึงพระเจ้านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมนี่กลัวตายนึกถึงอะไรนึกถึงวัคซีนเพราะวัคซีนมาทำอะไรป้องกันเชื้อโรคได้นี่แสดงว่านะเพราะกลัวเชื้อโรคพี่ๆน้องๆครับสงบเย็นในประการที่5คือไม่มีการแย่งชิงผลประโยชน์5ข้อสงบเย็นต้องไม่มีใน5ไม่โอเคไหมชัดนะต่อมาครับศาสตร์แห่งการยอมศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช้ว่า science คือวิชาการเราจะพูดคร่าวๆเพราะแค่ยกตัวอย่างปุ๊บท่านเข้าใจศาสตร์แห่งการยอมเนี่ยมี10ปอมีปอปลา10ตัวเราชื่อปริญญาทางโลกเราเลยเอาปอปลามาท่านจะได้จำแม่นนึกถึงอาจารย์ปริญญาก็นึกถึงปอปลา10ตัวศาสตร์แห่งการยอมยอมรับยอมรักยอมร่วมนะปอที่1คือปรับท่านต้องปรับไม่ใช่ปรับเขานะต้องปรับตัวเราเองปรับคนที่มันมีอะไรที่แตกต่างจากเราเนี่ยแล้วทำให้เกิดปัญหาชีวิตของเราท่านต้องปรับที่ตัวเราเองปรับตัวเข้าหามันเช่นพอเราเผลอมันชอบหยิบขโมยของของเราเราต้องปรับตัวของเราทำยังไงก็ได้เพราะเราเผลอทำให้มันฉวยหยิบของเราเพราะมันนิสัยชอบหยิบเป็นลูกอียิปต์มีเชื้อชาติอียิปต์อีฉวยเราก็ต้องเป็นไงปรับตัวเราเองอย่าเป็นคนขี้ลืมหยิบไอ้นั่นวางตรงนั้นวางตรงนี้วางไม่เป็นที่เป็นทางวางล่อตาล่อใจมันเราไม่ปรับตัวเราซะใช่ไหมมีของที่เรามีค่าที่เราหวงแหนก็เป็นของส่วนตัวใช่ไหมตามสิทธิ์เราก็เก็บมิตรนี่คือการปรับไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นลูกอียิปต์หลานอีฉวย
พอแล้วเราก็เผลอไปเปลี่ยนแปลงมันก็หยิบอะไรของเราไปเรายอมไม่ได้ใช่ไหมเราจะโกรธเพราะมันมาเอาของเราไปอ่ะเราโทษมันใช่ไหมมึงมาเอาของกูไปแต่ทำไมไม่โทษตัวเองว่าก่อนที่มันจะมาเอาของเรากูเป็นเหตุเพราะกูวางทิ้งไว้เพี้ยนพลาดวางไว้ไม่เป็นระเบียบไม่ถูกที่ถูกทางแล้วกูเสือกลืมเองเห็นไหมฮะมนุษย์เรายอมรับความจริงแค่บางส่วนแต่สาเหตุที่

ถ้ามันไม่เป็นคนแบบเนี้ยชีวิตกูก็ราบรื่นมีความสงบราบรื่นไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมาทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับเราบ้างมันไม่ได้ทำทั้งชีวิตหรือทั้งชาตินานๆมันมาทำตัวประหลาดทำตัวเลวไหลกับเราสักทีก็เหมือนกับว่ากูอ่ะกินน้ำพริกบ่อยๆแล้วกูลองไปกินส้มตำดูบ้างชีวิตกูมีส้มตำมันมีรสชาติที่แปลกเปลี่ยนไม่ซ้ำๆซักๆถ้าชีวิตราบเรียบไม่มีอะไรใหม่ไม่มีชีวิตชีวาไม่น่าสนุกสนานไม่น่าตื่นเต้นชีวิตของกูไม่ challenge ก็แปลว่าไม่น่าตื่นเต้นมันไม่น่าท้าทายในการเป็นมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นมีคนอย่างมันเนี่ยเลวๆทำกับกูบ้างก็ดีจะได้มาสร้างสติให้กูว่าต่อไปอย่าเลอะเทอะอย่าเลวไหลหรือไม่งั้นก็อย่าสร้างสมบัติเยอะมันงั้นมันตามหลังกูนี่กูคอยเผลอเนี่ยมันพอกูเป็นคนเผลอกูชอบนะกูเป็นลูกอีเผลอมันเป็นลูกอียิปต์มันเดินตามกูนี่ไปก็ได้เลยนะ คิดในทางขำขันอย่างนี้ก็เรียกปรุงแต่งอย่าไปมองว่าอีนี่ศัตรูกูอีนี่ขี้รักขี้ขโมยกูยอมไม่ได้กูจะเอามึงให้ตายหรือแม่งกูจะแก้แค้นมึงกูจะไปลักขโมยของมึงมั่งมึงอย่าเผลอก็แล้วกันนี่คือคิดชั่วหมดเลยเห็นไหมการทำให้สังคมตัวเองเนี่ยครอบครัวทีมงานบ้านเรือนบ้านเมืองประเทศชาติให้มันมีความสงบสุขเนี่ยมันจึงต้องใช้ปัญญาไงคนที่มีปัญญาและใช้ปัญญาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธะเป็นพุทธะที่แท้จริงคำว่าเป็นพุทธะนี่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องนับถือศาสนาอะไรที่เจาะจงใช้ปัญญาเป็นมีความคิดเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีพุทธะหรือเป็นผู้ที่เป็นพุทธะที่แท้จริงมันเป็นคำสากลเป็นคำกลางๆอ้าวปรับและปรุงแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมต่อไปปอที่3คือเปลี่ยนซะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองแล้วแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นน่ะที่ทำให้เรายอมไม่ได้ตามปกติที่เรายอมไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรายอมรับได้ยอมรักมันได้และยอมร่วมกับมันได้ท่านต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์เดิมท่านใช้อารมณ์พอทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับกูใช้อารมณ์สาดใส่กับมันทันทีตีตาตาตีอีแอทันทีต่อไปกูก็เปลี่ยนซะแทนที่กูจะใช้อารมณ์กับมันกูก็ใช้ปัญญากับมันหรือแทนที่จะใช้ความโกรธเกลี้ยวโทสะจริตกูใช้ความรักกับมันแทนความเมตตากูจะใช้ความเมตตากับมันแทนโอกาสจะเราจะอดทนอดตั้นให้อภัยกับมันนะในความเหงซวยที่มันทำกับเราทำร้ายเรามันก็จะเกิดขึ้นสูงมากอย่างนี้ถ้าท่านทำได้เรื่อยๆท่านรู้ไหมท่านไม่ต้องไปปลีกวิเวกหรอกและปลีกวิเวกไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่ามันจะทำให้ตัวท่านเป็นคนที่มีสภาวะจิตเป็นสุญญตาเห็นไหมครับไม่ต้องออกบวชไม่ต้องเข้าป่าไปปลดทุกข์ท่านก็จะสามารถมีจิตที่ว่างไปจากโลภะโทสะโมหะว่างไปจากขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยจิตของท่านจะเป็นสุญญตาแปลว่าอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็เหมือนไม่มีเพราะไอเวเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยมันเป็นตัวนำพาเงื่อนไขต่างๆมาให้กับจิตที่อยู่ข้างในถ้าจิตเราเนี่ยไม่รับเอาเงื่อนไขนั้นถ้ามันเป็นเรื่องลบๆเราวางรู้ว่าไหนลบไหนบวกใช่ไหมเราใช้ปัญญาเราพอเรารู้นี่มันเป็นเงื่อนไขร้ายๆจะทำให้กูทำผิดคิดชั่วเนี่ยกูก็วางเฉยกับมันอดทนอดตั้นให้อภัยกับมันได้แสดงว่ากูมีตากูมีหูก็เหมือนไม่มีแสดงว่ากูเป็นศูนย์น่ะตาก็เป็นศูนย์หูก็เป็นศูนย์อายตนะภายนอกแล้วจิตเองเหมือนกันกูจะไม่สั่นสะเทือนเป็นการก้าวล่วงใครใช่ไหมจิตของกูมีหน้าที่สั่นสะเทือนสมองเพื่อเรียนรู้จิตของกูมีหน้าที่สั่นสะเทือนไปตามที่สั่นสะเทือนเข้ามาตามขันห้าและเพื่อรับรู้เพื่อเรียนรู้เพื่อรับรู้และเพื่อเรียนรู้จะตอบสนองมันด้วยปัญญาและด้วยความรักเห็นไหมฮะให้ท่านเปลี่ยนแต่แปลงอย่างนี้ซะทุกอย่างก็จะดีใช่ไหมอันที่4ปลาปอปลาตัวที่4ทั้งหมดมี10นะนี่4ปอคือแปลงซะแปลงอะไรครับไม่ใช่แปลงร่างนะแปลงอย่างเช่นใช้หม้อแปลงเนี่ยไฟมันมาแรงนะมันมา220แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามันแค่110โวลต์ก็เอาเครื่องแปลงเสียเพื่อให้มันเหมาะกับเครื่องของเราหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ไฟแค่นะ12โวลต์ใช่ไหมไฟหลวงมัน220เราก็ต้องมีหม้อแปลงใช่ไหมเพื่อแปลงมันนะมีทรานสฟอร์เมอร์แปลงมันลงมาแต่ถ้าของเราเนี่ยใช้400โวลต์แต่ไฟหลวงมันแค่220นะเราก็ต้องแปลงอัพเขาเรียกแปลงขึ้นหรือถ้าของเราเนี่ยมันไปไฟกระแสตรงเป็น DC ไม่ใช่ไฟกระแสสลับคือ ACถ้าเครื่องของเราเป็นกระแสตรงเราก็ต้องมีตัวเปลี่ยนแปลงจากกระแสสลับให้มันมาเป็นไฟกระแสตรงไฟกระแสตรงเช่นถ่านไฟฉายใช้ไฟฉาย

เราก็ต้องแปลงไม่งั้นมันเหมาะไม่เหมาะกับเราไงเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้ปัญญาของท่านใช่ไหมใช้จิตตะปัญญาของท่านใช่ไหมที่จะแปลงไอ้สิ่งที่ท่านถูกกระทำเนี่ยให้มันเหมาะสมกับตัวท่านเช่นช่างมันเถอะไม่เป็นไรช่างเขาเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือหม้อแปลงใช่ไหมพี่น้องครับชัดไหมครับถามว่าเคยคุ้นๆไหมพระบิดาเคยสอนท่านมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่ท่านคิดไม่ถึงว่าต้องเอามาใช้แบบนี้บอที่สี่คือการแปลงช่างก็เถอะเพราะมันทำกับเราแล้วไงไฟมันมาแรงมากช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นะแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าแม่งทำกูแสบกว่านี้อีกนี่คือตัวแปลงความรุนแรงมันจะค่อยลงแล้วสังคมของท่านบ้านเรือนของท่านพ่อแม่ลูกผัวเมียไม่บ้านแตกประเทศชาติก็จะไม่แตกเพราะทำลายกันเองเพราะทำร้ายกันเองด้วยความโง่หรือด้วยความเห็นแก่ตัวนะทั้งนั้นชัดนะเราบอกแล้วเราจะไปเร็วๆนะครับปลาตัวที่5ก็คือปลิดก็ต้องนึกถึงมะม่วงปลิดมะม่วงพอมันสุกได้ที่อ่ะหรือมะม่วงเน่าก็ได้มันเอาไว้ที่ต้นมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมท่านต้องปลิดเขาว่าปลิดแปลว่าที่ต้นมะม่วงต้นนั้นน่ะไม่มีมะม่วงเน่าๆแล้วแต่มันไม่อยู่ที่ต้นแต่มันอยู่ที่โคนต้นไม่ใช่ปลิดแล้วเฟี้ยงทิ้งสังเกตไหมพระบิดาให้ธรรมะไว้มะม่วงที่มันเน่ามันไม่สามารถเติบโตแล้วให้มนุษย์ที่เป็นเจ้าของสวนมะม่วงหรือต้นมะม่วงต้นนั้นกินได้มันจะร่วงของมันเองโดยอัตโนมัติมันจะร่วงหล่นที่โคนต้นมันไม่ไปไหนมันอยู่ที่ต้นนั้นก็แปลว่าอะไรครับเวลามันหล่นมันปลิดออกมาจากกิ่งมันจะมีน้ำยางเหนียวๆใช่ไหมครับมียางใช่ไหมครับเวลามันม่วงมันร่วงอ่ะเพราะมันเน่าอ่ะกินไม่ได้พระองค์ให้หล่นทิ้งตามธรรมชาติมนุษย์คนที่มันทำชั่วกับเราก็เหมือนกันนะถ้าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นของมันอย่างนี้อีกอ่ะเราก็มีวิธีเดียวครับคือเราต้องปลิดมันทิ้งปลิดมันเนี่ยไม่ได้ปลิดมันไปปลิดที่ตัวมันนะปลิดความรู้สึกนึกคิดปลิดความสัมพันธ์มันออกจากลำต้นก็ออกจากความคิดออกจากจิตใจของเรานะปลิดมันทิ้งคือเรายังเห็นมันอยู่ที่โคนต้นแสดงมันยังอยู่กับเราใช่ไหมแต่เราก็ปลิดทิ้งไม่คิดว่ามันเป็นมะม่วงลูกที่ดีและมีประโยชน์อยู่กับต้นของเราแต่มันยังอยู่ใต้ต้นเราแสดงว่ามันก็ยังไม่ถูกเราทำลายทิ้งใช่ไหมมันก็ยังอยู่แค่โคนต้นมันอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พระบิดาสอนไว้มะม่วงมันต้องหล่นอยู่ที่โคนของมันไม่เราไม่มีสิทธิ์จะเอามะม่วงเนี่ยไปเคลี้ยงทิ้งเพราะเราโกรธเพราะมันเน่าเรากินไม่ได้หาประโยชน์กับมันไม่ได้หาประโยชน์กับมันไม่ได้ไม่เป็นไรก็ให้มันเป็นคนหนึ่งในทีมงานของเราอยู่ก็ไม่เป็นไรนะหาประโยชน์กับมันไม่ได้ในเรื่องนี้นะมันเป็นปุ๋ยให้เราก็ได้เวลามันเน่าใช่ไหมนะมันเป็นผัวเรามันเป็นเมียเรายังไงมันเป็นผัวเป็นเมียเรามันก็ยังเป็นผลมะม่วงที่อยู่ที่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงหมายถึงบ้านหมายถึงครอบครัวใช่เราวางเฉยซะเราจะเจ็บปวดนิดนึงเจ็บปวดนี่ตรงที่ปลิดแล้วมันมีขั้วใช่ไหมมันมีน้ำยางออกก็คือเหมือนเลือดอะช้ำใจเสียใจช้ำใจแต่มันก็บ้านไม่แตกถูกไหมนี่คือปลิดออกไปจากความรู้สึกเพราะเราไม่ปลิดมันก็แก้ปัญหามันไม่ได้อะเราต้องยอมมันตลอดเพราะการบางทียอมไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีปลิด ปลิดไปจากความคิดคำนึงปลิดไปจากความรู้สึกแต่มันก็ยังเป็นคนหนึ่งของครอบครัวก็แปลว่าเป็นมะม่วงที่อยู่ที่โคนต้นยังอยู่ที่ต้นก็เป็นคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ยังอยู่บ้านเดียวกันนี่คือศาสตร์ภาษาฝรั่งเรียกว่า science ปลาตัวที่6 คือปลงพอปลิดแล้วเนี่ยท่านต้องใช้ตัวที่6ตามครับคือปลงคําว่าปลงเนี่ยแปลว่าเผาแปลว่าชําระทิ้งแต่ไม่ใช่เผามันนะไม่ใช่เผามะม่วงที่มันหล่นอยู่กับพื้นนะเผาก็คือชําระทิ้งก็คือปลงอนิจจังปลงสังขารปลงที่จิตใจของท่านเผาความทุกข์ร้อนเผาความไม่พึงพอใจเผาความไม่สงบเผาความไม่สมดุลในจิตใจจากการปลิดไอ้คนที่เรารักมันเนี่ยแต่มันเลวกับเราเนี่ยที่ปลิดมันทิ้งเพื่อให้เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลงเวลามีศพเนี่ยคนบ้านนอกเขาเรียกเอาศพไปเผาเขาเรียกไปปลงศพแปลว่าไปทำลายซากศพนั้นทิ้งทำลายแล้วไม่ให้เหลือซากเขาเรียกว่าปลงศพนี่เหมือนกันเราก็ปลงผัวเราปลงผัวเราปลงเมียเราแต่ไม่ได้เอาเขาไปเผาใช่ไหมปลงในจิตใจของเราชำระจิตของเราไม่ให้มีอะไรระคายเคืองไม่ให้มีบาดแผลชำระไอ้สิ่งที่เป็นบาดแผลนั้นให้มันหายให้สนิทให้ได้
ในทุกครั้งในทุกเรื่องราวที่เกิดปัญหาขึ้นมาในครอบครัวหรือเกิดขึ้นมาในประเทศชาติของท่านท่านต้องรู้จักปลงไม่ใช่อาฆาตโกรธแค้นใช่ไหมมันก็เสียเลยเสียประเทศเสียชาติเลยเพราะมันแตกแรกแตกแยกใช่ไหมปลาตัวที่7ท่านจะเป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกหรือไม่ก็ต้องทำ10ข้อนี้ให้ได้ถ้าท่านจะถูกเป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกแล้วถูกคัดไว้ความลับอยู่ที่ตรงเนี้ยมีทั้งหมดมามีทั้งหมด10ตัวปลาทุกตัวจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง10อย่างนี้แล้วท่านจะเป็นผู้รอดนี่คือความลับว่าทำอย่างไรท่านจึงจะเป็นผู้รอดพระองค์จะคัดทิ้งถ้าท่านมีชีวิตอยู่ตอนนี้แต่ไม่มีปลาทั้ง10ตัวที่เรากำลังกล่าวถึงปลาตัวที่7เป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกและจะถูกคัดไว้ถึงแม้จะมีน้ำท่วมท่านก็ไม่ตายเพราะท่านเป็นคนที่มีคุณูปการสูงมากต่อสังคมของโลกของพระองค์นี่เขาเรียกว่ามีศาสตร์ในการดำเนินชีวิตเห็นไหมสไลด์ทุกชิ้นที่มาเป็นรักตั้งแต่นั้นบางคนดูแคลนโอ้ยชื่อเรื่องยอมไม่เป็นสงบเย็นไม่ได้โอ้ธรรมะกระจอกอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเอาแต่ธรรมะกระจอกมาให้ท่านได้ยังไงครับมันต้องไม่เหมือนคนอื่นมันต้องแตกต่างกว่าและฟังแล้วเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้และท่านยิ่งฟังไปทุกเสาร์ท่านจะรู้เลยนะว่าชาตินี้กูนิพพานจิตวิญญาณคือกลับบ้านไปกลับกราบพระบาทพระบิดาที่แดนสุญญตาถึงบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณเอกที่จากมานานเนี่ยกูมั่นใจเลยชาตินี้กูกลับได้แน่นอนแล้วกูมั่นใจว่ากูรอดจากไอ้เชื้อโรคร้ายนี้ได้เพราะพระบิดาต้องเมตตากูเพราะกูฉลาดแล้วกูเข้าใจแล้วกูจะปฏิบัติตามกูจะไม่เห็นห้องเรียนเป็นสวนสนุกกูจะไม่ห้องเรียนเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นกูนึกจะเข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญามาตอนไหนก็ได้กูจะไม่ทำตัวแบบนั้นแล้วใช่ไหมทำให้ครูรักทำให้ครูใหญ่ก็คือพระบิดารักเนี่ยต้องเป็นเด็กไม่ขาดเรียนไม่เกเรไม่เดี๋ยวไหลไม่ต่อหน้ายางรับหลังอย่างนึงพระองค์ทรงรู้หมดอ่ะสอนอะไรไว้ให้ทำตามลูกที่ดีหรือนักเรียนที่ดีของครูเป็นศิษย์ที่ดีต้องปฏิบัติยังไงท่านต้องรู้ครับนะป้องครับพอมันจะทำร้ายเราให้เรารู้จักป้องปัดรู้จักป้องปัดไม่ใช่ตบกระบาลมันหรือชกหน้าสวนนะปัดป้องพอเรารู้ไอ้หมอเนี่ยสันดานไม่ดีมันจะทำชั่วกับเราเนี่ยหรือมันกำลังทำชั่วอยู่ให้เราปัดป้องก็เรียกว่าให้เราจักหลบหลีกแต่ไม่ใช่หลีกเลี่ยงให้รู้จักหลบรู้จักหลีกเพราะเราหลีกเลี่ยงเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าเราทิ้งสังคมเรานั่นแหละเป็นคนทำลายสังคมถ้าเราปลีกออกไปจากสังคมใช่ไหมเราจะอยู่อย่างไรที่เราจะไม่ให้มันเนี่ยสามารถนินทาว่าร้ายเราได้หรือเวลานินทาว่าร้ายเราเนี่ยเราก็จะต้องป้องตัวเราเองไม่ให้เราเสียหายเป็นเพราะสันดานไม่ดีของมันที่มันนินทาว่าร้ายเราท่านต้องใช้ปัญญาว่าท่านจะป้องตัวเองยังไงที่มันไปนินทาว่าร้ายเรารับหลังอ่ะเพราะท่านรู้ข่าวปั๊บท่านต้องป้องตัวเองไม่ใช่ไปจัดการกับไอเวรที่ปากเสียท่านก็ต้องไปแสดงความจริงกล่าวความจริงให้คนที่มันไปเป่าหูเนี่ยฟังนะความหลอกลวงข่าวลวงไม่ว่าข่าวลวงเรื่องการบ้านการเมืองที่เป็นข่าวลวงเฟกนิวอ่ะนะมีวิธีแก้ปัญหามีวิธีเดียวถ้าเราเป็นเจ้าของเรื่องที่ถูกมันทำร้ายใส่ร้ายตัวเราหรือผู้ที่รับมอบอำนาจจากเราต้องมีหน้าที่ไปกล่าวความจริงให้ไอ้คนที่มันเฟกนิวอ่ะนะให้ไอ้คนที่มันไปฟังไปเชื่อเฟกนิวอ่ะให้เขารู้ความจริงให้เขารู้ความจริงกันทั้งประเทศให้เขารู้ความจริงกันทั้งโลกว่าความจริงอ่ะมันคืออะไรเราไม่ต้องไปทุบทั้งคมแตกไม่ต้องไปทำศึกสงครามกับมันไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาความมันปล่อยมันไปซะสันดานมันเลวชอบใส่ร้ายป้ายสีปล่อยมันไปมันพูดได้พูดไปแต่เราอยู่เฉยไม่ได้เราต้องป้องเพื่อไม่ให้คนเข้าใจเราผิดว่าที่มันพูดมันตอแหลมันใส่ร้ายเราความจริงไม่ใช่อย่างนี้นั่นคือหน้าที่ของท่านท่านอยู่เฉยไม่ได้นี่คือศาสตร์แห่งการยอมเห็นไหมยิ่งข้อที่มีตัวเลขเยอะๆมันจะยิ่งยากขึ้นและสำคัญมากขึ้นป้องนะครับแปดปลาตัวที่8ซึ่งจะต้องเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในยุคปลายุคพลังงานเก่าท่านจะถูกพิพากษาให้เป็นผู้รอดคือเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแต่อยู่ในน้ำและไม่ตายท่านต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ใครฟังโดยตรงสดๆจากพระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้รับพลังความรักจากพระองค์มากกว่าไปฟังย้อนหลังอีกเป็นเท่านะเอาเป็นเท่าแล้วนะท่านจะพบว่าตัวเองฉลาดขึ้นมีปัญญามากขึ้นเพราะพระองค์จะเปิดมิติทางปัญญาให้ความแคล้วคลาดปลอดภัยคนอื่นเขาอยู่ในดงของเชื้อโรคแต่ท่านเผลอหลงเข้าไปไม่รู้ตัวท่านปรากฏว่าท่านไม่ติดโรคเลยอัศจรรย์ไหมล่ะหรือแค่พกเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์ห้อยคอติดตัวไว้
แต่มีมุมทั้ง3ครบนะมีเรามีพระบิดามีเทพเจ้าแห่งคีฟินิกส์มีครบนะถ้าไม่มีครบ3สิ่งเนี้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนชัวร์ 100% มีเราคนเดียวก็ไม่ได้เราจึงให้ท่านไปพิสูจน์ทำน้ำทิพย์เสกน้ำมนต์ดื่มให้กับลูกหลานที่มันโง่และมันเจ็บป่วยมันติดเชื้อหรือดื่มไว้เพื่อป้องกันตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันทำทุกอย่างที่สอนและเชื่อมันรับรองท่านรอดพระบิดาไม่ปล่อยให้โลกนี้ล้างผู้คนให้ปล่อยให้มอดมันครองโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับพระองค์ไม่ยอมอยู่แล้วจึงให้เรามาพยายามเปิดเผยแต่เราต้องเตือนสติท่านว่ามันเป็นเรื่องของการได้เสียผลประโยชน์มันทำให้คนที่สื่อคนที่สอนคนที่บอกความลับเนี่ยอันตรายแต่อยากจะอนุรักษ์คนที่มันรู้ดีเอาไว้อย่าพยายามทำอะไรให้มันเดือดร้อนให้ไอ้คนที่มันคาบอะไรมาบอกเนี่ยมันเก็บความลับไม่ได้เพราะรักและเมตตาพี่ๆน้องๆเนี่ยนะอย่าให้มันตายอนุรักษ์ให้มันอยู่นานๆหน่อยจะเขียนอะไรจะพูดอะไรเนี่ยคิดให้รอบคอบเข้าใจนะอย่าโง่นะคำว่าปรามหมายถึงอะไรครับพี่น้องครับคำว่าปรามเนี่ยหมายถึงอะไรป้องกันและปราบปรามแต่คำว่าปรามปราบปรามแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปทำอะไรกับมันครับแค่บอกเขาว่านี่ๆเธอไม่ต้องทำแบบนี้กับเราหรอกเธอไม่ต้องหลอกเราก็ได้นะเธอพูดกับเราตรงๆบอกจริงๆกับเราทุกเรื่องก็ได้นะถ้าเราช่วยเธอได้เราให้เธอได้แล้วเราจะให้เธออย่าทำแบบนั้นเราไม่ชอบนี่เธออย่าดินทาเรารับหลังได้ไหมอย่าเอาเรื่องที่ไม่ดีซึ่งจริงมั่งเท็จมั่งเนี่ยของเราเนี่ยไปพูดกับคนอื่นได้ไหมเราขอร้องอ่ะถ้าเราทำแบบนั้นกับเธอบ้างเธอก็คงไม่ชอบนั่นเธออย่าปากพร่อยหรืออย่าปากเสียเราไม่ชอบจริงๆนะถ้าเธอรักเราในความดีงามของเราที่เราเคยดีกับเธอมาตลอดทำงานอยู่ด้วยกันหรือเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อนมานินทากันเองนี่มันยิ่งน่าอายคนอื่นเขาเอาเรื่องในครอบครัวในบ้านไปพูดกับคนข้างบ้านเนี่ยมันไม่ควรนะปรามไว้มันจะทำให้ครอบครัวเสียหายใช่ไหมถ้าเพื่อนร่วมงานก็มันจะทำให้เราเสียหายแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเป็นความเท็จแล้วเธอก็บาปด้วยเราเชื่อนะว่าเธอตั้งใจจริงๆเธอคงไม่ต้องการทำอย่างนั้นน่ะแต่เธอคงเผลอปากพูดไปเขาเรียกปากพร่อยเราไม่ถือสานะที่ผ่านมาเราให้อภัยเราวางบาปนะเรามีพระบิดาเรามีพระเจ้าเราฟ้องพระองค์ได้นะกรรมสนองเธอช้าแต่ถ้าทำกับเรากรรมสนองเร็วนะเพราะเราจะฟ้องพระบิดาใช่ไหมพูดแล้วไม่มีอารมณ์ที่ไม่สมดุลไม่เป็นลบอย่างนี้เรียกว่าปรามการทะเลาะเบาะแว้งการแตกแยกกันก็จะไม่มีเพราะเราเชื่อว่าไอ้คนปากพร่อยนินทาเราเนี่ยถ้ามันยังเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วมันไปนินทาเราท่านต้องยอมรับนะว่ามันไม่ได้คิดจะทำร้ายท่านหรอกแต่สันดานมันไม่ดีคือปากเสียพูดแล้วมันน่ะพูดแล้วเอามันน่ะแต่เราเสียหายมันไม่รู้ตัวไงพอเราไปพูดกับมันดีๆมันได้สติมันสำนึกแล้วมันไม่โกรธเราด้วยเพราะเราพูดกับมันดีๆนี่คือการปรามปลาตัวที่9แล้วปัดการปัดพอเรารู้ว่ามันจะทำร้ายเรานั่นแปลว่าเราต้องมีมหาสติเป็นธรรมชาติสมาธิแบบจิตจักรวาลพอเรารู้เลยว่าเห็นอ้าปากแล้วเห็นลิ้นไก่ว่าไอ้นี่กำลังจะพูดใส่ร้ายเราเนี่ยคำว่าปัดคือการรีบบอกเขานะว่าเฮ้ยเอ็งอย่าพูดอย่างนี้นะเอ็งอย่าคิดแบบนี้นะเอ็งอย่าเข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้นะนี่คือการปัดเพื่อไม่ให้มันทำในสิ่งที่มันจะทำกับเราตามสันดานของมันนะแต่เรารู้ทันใช่ไหมเรารีบบอกว่านี่เธออย่าทำแบบนี้กับเรานะถ้าเธอกำลังคิดจะทำแบบนี้กับเราเนี่ยเธอหยุดซะนะเพราะว่ามันไม่จริงนะมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกต้องนะมันไม่เหมาะสมนะมันบาปนะอะไรก็ว่าไปนี่คือปลาตัวที่9คือปัดไม่ให้ทำสิ่งนั้นก็แปลว่าไม่ให้มันทำสิ่งนั้นน่ะแต่บอกกับมันน่ะแต่เราจะบอกมันก็คือการปัดแต่ปลาตัวที่สุดตัวสุดท้ายคล้ายๆกับปัดครับปิดโอกาสพอเรารู้ว่ามันกำลังจะทำแบบนี้กับเรากำลังจะนินทาว่าร้ายเราเราต้องปิดโอกาสตรงนั้นไม่ให้มันทำนินทาว่าร้ายเราเช่นมันจะหาว่าเราเนี่ยกินแรงเพื่อนกินแรงเยอะเวลาทำงานแล้วเพื่อนดื่มเครื่องดื่มกำลังชูกำลังมันไปนินทาว่าร้ายเป็นนินทากับเจ้านายว่าเรากินแรงเพื่อนถ้าเรารู้แบบนี้ปั๊บการปิดโอกาสไม่ให้มันทำงั้นก็คือไปเสนอหน้าเจ้านายเลยถ้าเจ้านายหูเบาและหน้าโง่มันจะได้หายหูเบาและหายหน้าโง่ไปนำเสนอผลงานของตัวเองว่าในช่วงที่เรารู้ว่าอีเวนเนี่ยมันจะมาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วเอาร้ายใส่เราเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างให้เจ้านายของเรานี่รู้ก่อนเลยไปรายงานทำเป็นว่าไปปรึกษาว่าที่ผ่านมานะหนูทำงานแบบนี้แบบนี้ค่ะนะงานที่หนูทำผลออกมาอย่างนี้ไม่ทราบว่าเจ้านายเห็นด้วยไหมหรือดีไหมมีอะไรบกพร่องที่เจ้านายจะแนะนำหนูบ้างไหมคะหนูไม่ค่อยมั่นใจรีบไปเสนอหน้าเลยครับแล้วเจ้านายก็ชอบด้วยเพราะเราเอางานมาปรึกษาใช่ไหมและไอ้นั่นเราไม่ต้องไปปัดมันครับพอนายรู้ความจริงเสร็จแล้ว
อีเวนเนี่ยมันจะมาใส่ร้ายเราเนี่ยเจ้านายจะเชื่อมันไหมว่าเราไม่ได้ทำงานเพราะเราเอาผลงานมาแสดงให้เจ้านายเห็นแล้วนี่แสดงว่าถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่ได้อะใช่ไหมถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมด10ประการเป็นบัญญัติ10ประการในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมถ้าท่านจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆที่จะมาจากฟ้าสีครามในยุคพลังงานใหม่หลังจากที่พระบิดาชำระโลกและเปลี่ยนยุคด้วยความมืด8ราตรีคือ56วัน56คืนท่านจะรอดไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้รอดพ้นจากไฟรอดพ้นจากบึงไฟรอดพ้นจากบ่อยมงุลก็คือนะจมน้ำแล้วมีโคลนมีอะไรทับถมมีตึกมีรามบ้านช่องพังลงมาทับถมจนตายท่านจะรอดจากบึงไฟรอดจากบ่อย่ำองุ่นเพราะมีเศษซากปรักหักพังลงมาถมทับโคลนจากน้ำท่วมไหลมาถมทับท่านจะรอดได้เพราะไอ้10ข้อที่ท่านเห็นอยู่บนจอเนี่ยครับถ้าทำทั้ง10ข้อได้ท่านรู้ไหมท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้แล้วโดยอัตโนมัติโดยท่านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำขันธ์5ของท่านมันจะสั่นสะเทือนทั้ง2มิติรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเป็นวิญญาณฝ่ายดีคือพลังงานด้านบวกที่โลกต้องการและเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่เป็นสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่ว่าลูกหรือโลกเนี่ยต้องการพลังบวกทั้งนั้นท่านสามารถทำเนี่ย10ข้อเนี่ยยากไหมในชีวิตประจำวันเนี่ยสร้างสังคมให้ได้อย่าทิ้งสังคมอย่าหนีไปขี้ในป่าไปปีกวิเวกในถ้ำอยู่คนเดียวแล้วจนหลงทางเนี่ยท่านบรรลุถ้าท่านทิ้งกายสังขารเมื่อไหร่นะท่านบรรลุนิพพานทางจิตวิญญาณไม่ใช่นิพพานจิตหยาบแล้วหลงผิดคิดว่านิพพานแล้วอ่ะได้แน่นอนเลยไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่จะนิพพานด้วยการหลุดพ้นที่สมบูรณ์เอาไว้รอพระบิดาสื่อเมื่อถึงวันนั้นตอนนี้ทำมันให้ได้ซะก่อนท่านเห็นยังครับว่าทุกเสาที่สื่อสอนมาเนี่ยมันเป็นฉบับพิเศษฉบับพิสดารแต่ไม่ใช่หลอกลวงมันทำให้ท่านเนี่ยจิตหยาบนิพพานและจิตวิญญาณหลุดพ้นได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยสอนให้รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรนี่ป้อนเลยนะปฏิบัติอย่างไรยกตัวอย่างให้ฟังด้วยถ้าฟังแล้วไม่เก็ตแล้วยังไม่เอาไปใช้วันๆไม่ยอมเข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาว่าพ่อจะสอนอะไรจะบอกอะไรทุกวันเสาร์ยังมีนัดกับละครละเมงแล้วไม่ค่อยมาดูไม่ค่อยมาฟังอ่ะก็นั่นแสดงว่าตัดสินใจเลือกแล้วนะว่าจะถูกชำระทิ้งไม่เอาจิตวิญญาณกลับบ้านซึ่งมันจะเสียหายมากเข้าใจนะเราบอกแล้วเรากล่าวความจริงไม่ได้หลอกลวงท่านถึงแม้เราสมมติเรื่องที่เราจะสอนเป็นสาระเนี่ยสาระมันคืออะไรถ้าต้องอ่านถึงแม้เราสมมติว่าเป็นเรื่องของดาวอื่นไม่ใช่ดาวนี้นะบางทีก็เรื่องจริงที่มีอยู่และบางทีก็เป็นเรื่องที่จะไม่ใช่ดาวนั้นหรอกแต่เป็นดาวนี้แต่เราพูดเรื่องดาวนั้นท่านก็ต้องสามารถเชื่อมโยงได้ต้องรู้ว่าสาระมันแก่นสารที่สื่อคืออะไรเราไม่ได้หิวแสงเราสร้างบทเรียนกับพระเจ้าเพื่อเอามาบอกกับท่านวันนี้หลายคนฟังมาต่อเนื่องนะรู้จักรักพระเจ้ามากขึ้นใช่ไหมเพราะท่านเอาไปปฏิบัติท่านค้นพบสัจธรรมความจริงจากความงมงายโง่ๆที่ท่านนำทางตามคนนำทางตาบอดมาตลอดทั้งชีวิตพอได้มาฟังเราสะกิดคือหงายกะลาเอาแสงสว่างเข้ามาในอนันตจักรวาลท่านเริ่มมองเห็นแสงสว่างท่านเริ่มเดินไม่สเปะสปะที่ผ่านมาเดินอยู่ในความมืดเพราะถูกกลาครอบแล้วเดินก็สเปะสปะเพราะมองไม่เห็นทางไม่มีใครหรอกเดินในความมืดแล้วจะเห็นทางแล้วไม่สะดุดไม่สเปะสปะเรามาหงายเอาแสงสว่างมาให้เขาเรียกหงายกลาท่านก็เลยฉลาดขึ้นเนี่ยท่านก็เลยไม่สะดุดนู่นไม่สะดุดนี่ไม่ทำผิดพลาดมีความฉลาดในการดำเนินชีวิตมากขึ้นท่านยอมรับไหมนะท่านต้องยอมรับในพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาพวกท่านไม่ต้องมาขอบใจเราก็ได้เพราะเรามาทำตามหน้าที่เพราะเราอาสาพระองค์มาเราไม่ทำก็ไม่ได้เราต้องทำไม่รักท่านเราก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราท่านไม่รักเราเราก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราส่วนเราทำสิ่งที่ดีให้กับท่านมีประโยชน์กับท่านท่านไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเรารู้ว่าพระเจ้าพระบิดาทรงโปรดเรารักเราเป็นบุตรเอกพระองค์ทรงรักเราแต่เพียงผู้เดียวเราก็พอแล้วครับไม่ต้องให้คนทั้งโลกมารักเราเนี่ยโอเคพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับศิลปะแห่งการยอมเพื่อการเป็นหนึ่งเดียวกันบทเรียนบทสุดท้ายในคืนนี้แต่ไม่ใช่สไลด์สุดท้ายศิลปะแห่งการยอมตะกี้เป็นศาสตร์ของการยอมใช่ไหมพี่น้องครับศิลปะแห่งการยอมเพื่อการเป็นหนึ่งเดียวกันดูไอ้กระปุก3กระปุกนี่ขวด3ใบมามองหาสัจธรรมคน1คนหรือคนแต่ละคนที่อยู่ในโลกนี้หรือในครอบครัวท่านผัวเมียก็ตามเนี่ย3ขวดนี่อาจจะเป็นพ่อแม่ลูก3ขวดนี่อาจจะเป็น3คนที่อยู่ในทีมงานของท่าน3ขวดเนี้ยก็อาจจะเป็นคน3คนในประเทศนี้ซึ่งมันมีเป็นล้านนะเรายกแค่3ท่านเห็นสัจธรรมอะไรของสรรพสิ่งของขวด3ขวดนี้มั้ยเอาคร่าวๆนะสัจธรรมก็คือความจริง
และความจริงที่เรากำลังพูดนี้เป็นความจริงระดับโลกิยธรรมความจริงระดับโลกิยธรรมมันเป็นความจริงระดับนี้เพราะท่านต้องใช้อายตนะของมันสัมผัสรู้ดูเห็นสัจธรรมหรือความจริงอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านยังต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตนะสร้างมโนเอาเนี่ยสัจธรรมของสรรพสิ่งนั้นคือโลกิยธรรมเรามาดูกันนะฮะแล้วเราค่อยลึกไปหาโลกุตตรธรรมส่วนอนุตตรธรรมนั้นก็คือปัญญาที่เราใช้อธิบายท่านให้เข้าใจง่ายขึ้นภายใน3นาทีในแต่ละเรื่องที่มันยากๆท่านเห็นไหมดูไปพร้อมเรานะจะได้ไม่เสียเวลาท่านเห็นขวด3ใบนี้ไหมสัจธรรมของขวดทั้ง3ใบนี้อย่างแรกท่านจะเห็นเลยขวดมีขนาดที่แตกต่างกันขวดมีขนาดที่แตกต่างกันนี่ก็คือสัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมของสรรพสิ่งถ้าเป็นมนุษย์คน3คนเนี้ยก็จะมีขนาดต่างกันใช่มั้ยขนาดในที่นี้หมายถึงอายุไขต่างกันต่างกันมากต่างก็น้อยขนาดหมายถึงน้ำหนักตัวที่แตกต่างกันใช่มั้ยนี่คือภาพภายนอกที่เรามองเป็นสัจธรรมความจริงภายนอกที่เรามองเห็นขนาดต่างกันอย่างที่2สัจธรรมของสรรพสิ่งอย่างที่2คือรูปลักษณ์ถ้าภาษาธรรมะก็บอกมายารูปลักษณ์รูปลักษณ์มายาของขวดที่มีขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยเรายังเห็นว่ามันมีรูปทรงที่ต่างกันซ้ายสุดเป็นขวดอ้วนๆตรงกลางเป็นกระปุกขวาสุดเป็นขวดทรงสูงสูงเกือบพอกันกับไอ้ขวดใหญ่ใช่ไหมขวดนั้นใหญ่กว่าแต่สูงเท่ากันไอ้ขวดรีบๆเล็กๆนี่คือรูปลักษณ์อย่างที่3ที่เป็นสัจธรรมพระบิดาให้มองแค่3อย่างของที่บรรจุอยู่ข้างในใช่ไหมสรรพสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเอาแค่ขวด3ขวดเนี่ยมันมีรูปทรงต่างกันขนาดต่างกันและของที่บรรจุอยู่ข้างในเราเห็นแล้วว่ามันต่างกันไม่ต่างกับมนุษย์3คนมีรูปลักษณ์ต่างกันรูปลักษณะของมนุษย์ก็คือบุคลิกบุคลิกภาพหมายถึงเพศหมายถึงวัยหมายถึงอะไรด้วยของที่บรรจุนี่ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แต่ละคนคุณสมบัติของมนุษย์มีควาย6ตัวใช่มั้ยความรู้ความสามารถความชำนาญความเชื่อมั่นในตัวเองความคิดและข้อ6คือความรักนะความคิดความฉลาดนะและอย่างที่6ก็คือความรักในขวดของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมี5 6อย่างก็จริงอ่ะสิ่งที่บรรจุในขวดก็คือในคนน่ะแต่มันต่างกันใช่ไหมใน6อย่างบางคนก็มีความรักรักพวกพ้องรักแต่ตัวเองแต่ไม่รักคนอื่นใช่ไหมนี่ก็ต่างแล้วถูกไหมมันเหมือนของที่อยู่ในขวดต่างแล้วมีคุณสมบัติในการทำความดีงามในชีวิตเอาไว้มากกับอีกคนนึงมีคุณสมบัติในการทำความดีงามเอาไว้น้อยนี่ก็ต่างแล้วเห็นไหมความฉลาดต่างกันนี่ก็ต่างกันแล้วรสนิยมต่างกันสีสันต่างกันเห็นไหมของที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาท่านมองมนุษย์เนี่ยท่านจำขวด3ใบนี้ไว้ว่าท่านอย่ามองแต่เปลือกนอกนะส่วนมากท่านจะมองเห็นแต่ตัวตนตัวใหญ่ตัวเล็กหล่อสวยสมาร์ทนั่นเป็นเรื่องภายนอกอย่างที่2รูปลักษณ์มันมีรสนิยมวิไลในการแต่งตัวไม่หรือรสนิยมต่ำเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักการเมืองเป็นหมอเป็นวิศวกรท่านนั่นคือรูปลักษณ์สีผิวดำแดงชาติไหนอ่ะคนไทยหรือคนต่างชาติฝรั่งดองหรือคนไทยนั่นคือรูปลักษณ์ของที่บรรจุอยู่ข้างในคือนิสัยสันดานและภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญานั่นคือสิ่งที่อยู่ข้างในภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญามันอยู่ในขวดก็คืออยู่ในแต่ละคนซึ่งมันไม่เท่ากันมันไอ้รูปลักษณ์ข้างนอกจริตจักรานเป็นยังไงบุคลิก personality นะหรือคาแรคเตอร์เป็นยังไงไม่จำเป็นต้องไปดูส่วนมากเราไปดูแต่ข้างนอกอายุมากน้อยอายุอาวุโสคงแก่เรียนคงแก่รำคงแก่ร้องคงแก่ร่ายครับคำว่าไร่นี่แปลว่าดีแต่พูดนะเราไปดูแต่ตรงนั้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่น้องครับ3 อย่างนี่คือสัจธรรมของสรรพสิ่งหัวข้อหลักๆมันมี3 อย่างเรากำลังจะมาเติมว่าศิลปะในการที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นได้ทั้งที่มันมีความแตกต่างเนี่ยแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้ยอมรักไม่ได้ยอมร่วมไม่ได้มันมาจากอะไรนี่คือมุมของศิลปะในการมองศิลปะในการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมที่เราบอกว่านะมีความแตกต่างกันเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องแตกแยกมันต้องมีศิลปะแล้วก็มีศาสตร์ศาสตร์ว่าไปแล้วศาสตร์ที่ไม่ใช่แปลว่าเสือนะวิชาการนะนี่เป็นศิลปะเป็นเทคนิคเป็นแท็กติกนะ
ความจริงที่คุณรู้เห็นไอ้ขวด3ใบเนี่ยตะกี้เราพูดร่วมกันว่ามีตัวตนก็มีขนาดของขวดมีมายามีรูปลักษณ์ของขวดก็คือรูปทรงและมีสิ่งของที่บรรจุในขวดมนุษย์เราก็มี3สิ่งนี้แต่ถามว่าความจริงที่มนุษย์เรารู้เห็นนั้นเราเห็นอะไรครับเวลาเรามองขวด3ขวดเนี่ย เราเห็นบางสิ่งปั๊บ มันเกิดขึ้นทันทีพอเรามองเห็นนะมองเห็นไอ้3สิ่งตะเกียมองข้างนอกเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแรกตัวฉันไม่ใช่ตัวเธอตัวเธอไม่ใช่ตัวฉันเนี่ยขวดนั้นคือมึงคนนั้นคือมึงคนนี้คือกูใช่ไหมขวดนั้นคือของมึงขวดนั้นคือของมันแต่ขวดนี้คือของกูเรามองเห็นความจริงจากการดูขวดทั้ง3ใบและมันมีสิ่งที่ต้องมองให้เห็นใน3อย่างแต่ถามว่าเรามองเห็นอะไรครับมองเห็นแค่ตัวตนมองเห็นแค่รูปลักษณ์แต่ไอ้ขนาดไอ้ของที่มันอยู่ข้างในคือคุณสมบัตินิสัยหรือภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาเราเห็นไหมเราไม่เห็นครับเราเห็นแค่เปลือกนอกและเราสรุปเลยตัวฉันนะไม่ใช่ตัวเธอตัวกูนะไม่ใช่ตัวมึงแล้วก็นั่นก็คือของมึงไม่ใช่ของกูนี่ของกูนะไม่ใช่ของมึงนี่คือข้อแรกกับข้อสองนะข้อสองนะของกูไม่ใช่ของมึงของฉันไม่ใช่ของเธอและสัตว์ของเธอก็ไม่ใช่ของฉันแต่บางทีมีปัญหานะของมึงก็คือของกูของกูคือของกูของมึงก็คือของกูนี่อุตริและเพี้ยนหนักเข้าไปนี่คือความจริงที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าสังคมเล็กใหญ่ต่อให้มีธรรมะก็ตามจะเห็นแค่นี้นี่คืออนุตตรธรรมนะที่กำลังสอนเนี่ยเป็นอนุตตรธรรม 100% ให้ท่านดูภาพ3ขวดนี้เห็นไหมความจริงที่เรารู้เห็นประการที่3ประการความจริงประการที่3ที่เรารู้เห็นรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบสารรูปเพราะไม่ถูกจริตเห็นไหมเรามองแต่ข้างนอกใช่ไหมมองแต่เปลือกนอกมองแต่อะไรอัตตากับมายาของคนขวดมันอาจจะไม่สวยแต่ข้างในอาจจะแจ๋วแต่เราได้มองไหมเรามีเวลาในการพิจารณามองไหมเรารู้สึกไม่ชอบขี้หน้ามันเป็นกระปุกโอ้โหแม่งยังกระปุกกระเทียมดองไม่เห็นสวยงามตรงไหนเลยไอ้ขวดทั้งขวามือเนี่ยมีฝาครอบที่ทันสมัยมีการประดิษฐ์ประดอยอย่างนี้กูโอเคเว้ย นี่ดูแต่สารรูปไม่พอใจในสารรูปเพราะไม่ถูกจริตก็ปฏิเสธแล้วใช่ไหมเรามองคนมองแบบนี้ที่บอกมองคนอย่าดูแต่เปลือกแต่เราได้แต่พูดได้แต่ท่องแต่เราทำจริงในชีวิตเราในสังคมไม่ได้สังคมจึงเต็มไปด้วยความแตกแยกไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบสารรูปนักการเมืองบางคนขี้คุยแต่เราเลือกมันเป็นนักการเมืองแล้วไปเป็นสสขี้คุยดีแต่พูดแต่ไม่ทำดีแต่พูดแต่ไม่ทำเราเลยรู้สึกไม่ชอบขี้หน้ามันแต่ถามว่าทำไม่ได้ไหมเพราะมันเราเลือกไปแล้วถ้าจะไม่เอามันอีกเลือกตั้งครั้งหน้าก็อย่าเลือกมันเราจะเอาความรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าดีแต่พูดแม่งพ่นพร่ำทำร้ายคนอื่นด้วยวาจามีความสุขกับการว่าร้ายคนอื่นผลงานไม่มีมีแต่ผลปากใช้ปากทำงานเรารู้สึกไม่ชอบขี้หน้าไม่ถูกจริตแล้วเราจะสร้างความแตกแยกคือไม่เอามันเนี่ยไม่ได้แล้วมันเลยเวลาไปแล้วเพราะการแตกแยกไม่เกิดขึ้นมันก็ยังอยู่เมื่อเรามีโอกาสจะเลือกคราวหน้าก็อย่าเลือกมันสิเพราะเรารู้แล้วสันดานมันเป็นอย่างนั้นประการที่4บุคลิกขัดใจขัดตากริยาไม่ถูกโฉลกบุคลิกขัดใจขัดตากริยาไม่ถูกโฉลกนี่คือมายารูปลักษณ์เป็นบุคลิกภาพของมันเป็น personality ของมันที่มันจะต้องเป็นคนที่แสดงออกอย่างนั้นอย่างเช่นเราเป็นคนพูดตรงและเสียงดังเพราะบางคนถ้าไม่เคยชินกับเราเนี่ยสงสัยจันโกรธมากเลยเนี่ยแกพูดเสียงดุดันเลยและพูดเสียงดังด้วยเราเป็นคนพูดเสียงดังเพราะกลัวว่าเวลาเราสอนคนฟังแล้วฟังเราไม่ชัดพูดเสียงดังจะได้ฟังชัดว่าเราพูดอะไรไม่ต้องมานั่งใช้เวิร์บทูเดาว่าเออตะกี้อาจารย์แกพูดอะไรวะแล้วเดามั่วๆถ้าเดาถูกก็แล้วไปถ้าเดาผิดเราก็เสียหายเราก็ซวยเราเลยต้องพูดเสียงดังอย่างที่สองเสียงดังก็เราฟังชัดเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่โกหกตอแหลนะที่เราพูดนี่คือความจริงเราเลยต้องพูดเสียงดังชัดเจนถ้าเราพูดอ้อมแอมอ้อมแอมในลำคอแสดงว่าเรากำลังตอแหลนะเพราะถ้าพูดมากนอกจากมึงแล้วเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเขาคนอื่นอาจจะฉลาดกว่ามึงเดี๋ยวเขารู้ว่ากูกำลังโกหกตอแหลมึงอ่ะมึงอาจจะโง่กูตอโกหกตอแหลได้แต่กูต้องพูดแค่มึงฟังคนเดียวก็พอให้คนอื่นฟังเนี่ยเดี๋ยวกูซวยเพราะไอ้คนฉลาดกว่ามึงอ่ะน่าจะมีเราเลยต้องพูดชัดเสียงดังอะไรเงี้ยพอเราพูดเสียงดังฟังชัดหลายคนก็ไม่ชอบ
โอ้โหกิริยาอาจารย์น่ะไม่ถูกโฉลกเลยไม่สนใจสาระว่าอาจารย์พูดอะไรแต่กูสนบุคลิกของมึงกิริยามึงพูดเสียงดังใช่ไหมพูดเสียงดังแล้วนะกูไม่ถูกโฉลกกูชอบคนพูดเพราะๆคนปากหวานนี่แล้วคนที่พูดนุ่มๆพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังนะเรามีเมตตากับท่านมากชอบไหมที่เราพูดแบบนี้นะดัดจริตถูกไหมเราทำไม่ได้หรอกเราพูดตรงๆอย่างเงี้ยนะท่านฟังไวท่านก็จะฉลาดเพราะท่านคิดไวท่านต้องคิดไวต้องฟังไวสมองท่านได้ทำงานน่ะเราพูดค่อยๆสมองแทบไม่ต้องทำงานหรอกสมองเป็นง่อยบางทีท่านฟังเพลินๆท่านพลอยหลับไปเลยถ้าเราพูดแบบตะเกียพระบิดาจึงไม่ให้เรามีบุคลิกแบบนั้นใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีพูดเสียงดังฟังชัดเพราะไม่ได้โกหกตอแหลเพียงแต่ว่าบางทีไม่ต้องบอกหรอกพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าขณะนี้เกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงที่ดาวดวงอื่นไม่จำเป็นหรือบางทีเราเป็นคนพูดตรงนี่ก็คือบุคลิกเหมือนกันการพูดตรงไปตรงมาหลายคนไม่ชอบมึงพูดตรงเกินไปกูรับไม่ได้ถึงแม้มันเป็นความจริงของกูแต่มึงพูดตรงเกินไปมึงพูดแล้วเลี้ยงน้ำใจกูหน่อยไม่ได้เหรอบางคนไม่ชอบก็ทำให้เกิดความแตกแยกมัน ความจริงที่คุณรู้เห็นก็คือรู้เห็นแบบนี้ก็รู้เห็นแต่มายารู้แต่เห็นอัตตาและก็มายาคือบุคลิกภาพอัตตาก็คือตัวตนซึ่งก็เป็นมายาของจิตวิญญาณเหมือนกันอาจารย์มีตัวตนแบบไหนก็เป็นเพราะว่าจิตอาจารย์มีคุณสมบัติแบบนั้นใช่ไหมหน้าตาเบิกบานสดใสเพราะจิตใจดีงามหน้าตาสดใสหน้าชมหน้าดูไม่หน้าบูดเบี้ยวเหมือนยักษ์ขมูขี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันมาจากมันอาการที่แสดงออกมันเป็นมายาของจิตแล้วตัวตนของอาจารย์ก็มาจากมายาของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาในชาตินี้ด้วยเขาถึงเรียกว่ากายสังขารชาติที่แล้วอาจารย์เป็นคนมีสังขารอย่างไรสังขารก็มีการนิสัยการปรุงแต่งเป็นแบบไหนการปรุงแต่งนะในขันธ์ที่4รูปเวทนาสัญญาสังขารนะแล้วก็วิญญาณสังขารเนี่ยเป็นขันธ์ที่4นิสัยในการปรุงแต่งทุกสิ่งปรุงแต่งทางความคิดทางจิตใจนะอะไรต่างๆมันจะอยู่ในช่วงสังขารขันธ์เนี่ยถ้าสันดานทั้งภพชาติที่แล้วเนี่ยมีการปรุงแต่งสังขารส่วนมากก็จะเป็นอารมณ์ใช้อารมณ์ปรุงแต่งใช้ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งใช้ความรักปรุงแต่งเนี่ยเราใช้อะไรปรุงแต่งถ้าใช้ความรักปรุงแต่งใช้ความสมดุลใช้ความเที่ยงธรรมเราก็จะเกิดมามีรูปลักษณ์ตัวตนที่สมดุลหน้าตาก็สะสวยหล่อเท่สมาร์ทไม่ใช่ปากยาวถึงใบหูจมูกเล็กหรือจมูกบานโด่งดูแล้วไม่สมสัดส่วนนั่นแสดงว่าชาติที่แล้วเป็นคนไม่สมดุลมีจิตไม่สมดุลมองหน้าปั๊บมองบุคลิกปั๊บมองออกเลยชาติที่แล้วจิตวิญญาณซวยเพราะไอ้จิตหยาบในชาติที่แล้วมันทำอะไรไว้ให้ชาตินี้ถึงมาเขาถึงเรียกว่ากายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาเรียกมนุษย์ที่มีธรรมะบางกลุ่มเรียกว่ากายสังขารกายหรือกายานี่แปลว่าลูกหรือแปลว่าโลกนะกายาหรือกายเนี่ยเป็นกายสังขารก็แปลว่าเป็นลูกที่พ่อแม่สร้างมาหรือเป็นกายาหรือเป็นลูกซึ่งทุกท่านเรียกว่าโลกที่พระเจ้าสร้างมาสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากคุณสมบัติของจิตวิญญาณนั้นแรกๆเกิดมาก็หล่อก็เท่หมดฮะเหมือนดาวอังคารน่ะแรกๆนั้นหน้าตาหล่อสวยเหมือนมนุษย์โลกแต่ตอนหลังเนี่ยนะจิตบอดจิตบกพร่องพอลาเกิดมาใหม่ในภพชาติใหม่ก็เลยหน้าตารูปร่างก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงกายสังขารไปและบางคนก็เปลี่ยนไปตามยถากรรมคือยังไม่ได้ตายยังไม่ได้ตายยังไม่จบสิ้นอายุขัยแต่รูปร่างสังขารก็เปลี่ยนเพราะว่ายีนหรือพันธุกรรมถูกเปลี่ยนแปลงโดยอุบัติเหตุเพราะตัวเองโง่เองและทำร้ายตัวเองก็เลยมีรูปทรงมีตาโตๆไอ้จูก็หายนะจิ๋มก็หายเลยสืบพันธุ์ต่อไม่ได้พุงโตนะนะรูก้นก็หายเหลือรูนิดเดียวกินเข้าไปเยอะก็ถ่ายออกมายากพุงเลยป่องนะท่านจำไว้ครับกินเท่าไหร่ต้องถ่ายเท่านั้นไอ้นี่รูตูดเล็กครับนะพระบิดาก็ไว้ให้ขับถ่ายนะจูหรือจิ๋มก็เล็กๆเอาไว้สำหรับฉี่นะใช่ไหมแต่แล้วพวกเขาเลยต้องกินอะไรครับต้องกินถั่วลิสงเพราะปากเล็กกินอะไรใหญ่กว่านั้นไม่ได้ก็ต้องค่อยๆดูดเข้าไปแล้วก็เคี้ยวฟันข้างในมีครับต้องกินถั่วลิสงเป็นอาหารกินมากกว่านั้นไม่ได้ขี้ไม่ออกท้องผูกเลยมีโอกาสตายได้นั่นคือปัญหาพวกเขาทำเองเพราะความประมาทและความไม่รู้หรือไม่เข้าใจมนุษย์โลกเนี่ยมีพระบิดามีพระบุตรเอกมีพระศาสดาคอยช่วยเนี่ยโอ้โหมนุษย์โลกนี่โชคดีมากๆเลยและยังโง่อีกหรือยังไม่ฉลาดอีกไม่รู้จะว่าไงนะ
บนดาวอังคารไม่มีพระเจ้าบนอังคารไม่มีบนดาวอังคารไม่มีพระบุตรเอกบนดาวอังคารไม่มีพระศาสดาครับพวกเขาต้องอยู่กันเองเรียนรู้กันเองฉลาดกันเองโง่กันเองน่ะเนี่ยโอเคนะอะไรที่ท่านไม่รู้เช่นเห็นชัดตะกี้ที่เห็นนะเห็นเปลือกนอกแต่อะไรที่คุณไม่รู้เห็นเด่นชัดคุณรู้ไหมในขวด3ใบเนี่ย1สิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในขวดนั้นคุณยังไม่ทันดูเลยคุณยังไม่เปิดขวดดูยังไม่เคยยังไม่ยอมรับไม่คำว่ายอมรับเลยว่าไม่ยอมหยิบขวดมาพิจารณาเห็นแต่รูปลักษณ์เห็นแต่ตัวตนมองภายนอกว่าของข้างในมันมีแต่อะไรกูไม่รู้แทนที่จะหยิบเขาเรียกการหยิบคือยอมรับยอมรับมาเพื่อเรียนรู้เรียนรู้ก็คือกูจะเปิดฝาดูดมดูนะมองดูฝามันไม่บางเห็นสีนะเห็นกลิ่นไหมและถ้ากูจะเรียนรู้รสชาติมันกูต้องตักเอามาชิมว่ามันเป็นรสชาติอะไรแล้วไอ้ที่มันอยู่ในบรรจุในขวดเนี่ยมันคือผลไม้อะไรหรือผักอะไรหรือขนมหวานอะไรเราไม่ทันได้พิจารณาเลยนะเห็นหน้าไอ้นี่กูไม่ชอบขี้หน้าเห็นบุคลิกไอ้หมอนี่กูไม่ถูกจริตกูไม่อยากคบนี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมผัวเมียทะเลาะกันจนบ้านแตกเป็นเพราะไม่ยอมเรียนรู้ว่าข้างในที่แต่ละคนใส่ไว้มันอะไรแค่เรียนรู้นะมันมีทั้งสิ่งที่เราชอบใช่ไหมมันมีทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างในขวดเนี่ยขวดทางขวามือสุดเนี่ยท่านก็เห็นแล้วนะว่ามันเป็นสตรอเบอรี่เชื่อมท่านชอบสตรอเบอรี่แต่ท่านไม่ชอบน้ำตาลน้ำเชื่อมใช่ไหมถ้าท่านไม่เปิดท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสตรอเบอรี่อะไรก็ต้องมาชิมถ้าเราคิดว่าน้ำเชื่อมอะเราไม่ชอบเพราะกินแล้วมันเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นทำให้เซลล์ร่างกายอักเสบได้ง่ายและยิ่งในช่วงนี้ท่านยังกินหวานอยู่เนี่ยเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านมันจะอักเสบง่ายมากมันจะเป็นโอกาสให้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่เข้าไปทำลายเข้าไปโจมตีท่านได้เพราะว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันมีแบคทีเรียเข้ามาด้วยแบคทีเรียตัวนี้จะเป็นตัวทำลายก่อนเลยเพราะแบคทีเรียมันชอบทำให้แผลเน่าใช่ไหมแผลข้างในมันก็จะเน่าก็อักเสบทีเนี้ยปอดอักเสบหัวใจอักเสบตับอักเสบซวยทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะฉะนั้นกินของหวานเนี่ยลดซะบ้างนะน้ำตาลเทียมเดี๋ยวนี้ก็มีของหวานหรือของมันก็แปลมาเป็นน้ำตาลได้ไขมันนะแปลงเป็นน้ำตาลได้แป้งคาร์โบไฮเดรตก็แปลงเป็นไขมันและแปลงเป็นน้ำตาลได้ถ้ามันเหลือจากการใช้ยิ่งไม่ค่อยยอมออกกำลังกายด้วยแคลอรี่อยู่ในตัวไม่ได้ถูกเผาผลาญระวังนะมันถ้าท่านเปิดขวดดูท่านก็เห็นสตรอเบอรี่ที่ท่านชอบแต่พอแตะลิ้นชิมแล้วเอ้ยน้ำมันหวานเว้ยท่านก็ไม่ทิ้งทั้งขวดไม่ทุบขวดทิ้งใช่ไหมพอเห็นแล้วกูขวดกูไม่ชอบเควี้ยงขวดทิ้งเลยแปลว่าอะไรของที่อยู่ในขวดก็เสียหายชิบหายหมดไม่เกิดประโยชน์อ่ะมันถ้าท่านคิดว่ามันเป็นน้ำเชื่อมท่านก็อยากกินเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ทิ้งกินเนื้อมันให้หมดกินเนื้อมันเพราะท่านกินแล้วมันเกิดประโยชน์และท่านชอบส่วนน้ำเชื่อมเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นก็ได้ท่านก็แบ่งปันให้คนอื่นเขาจะกินเลยนะแบ่งสตรอเบอรี่ให้เขาสักลูกนึงแล้วเหลือน้ำเชื่อมทั้งขวดเลยให้เขาก็ได้บางคนชอบกินสตรอเบอรี่แต่ไม่มีโอกาสแต่ท่านมีโอกาสท่านก็ได้กินนะแบ่งปันเขาท่านไม่เอาน้ำเชื่อมท่านก็ไม่ต้องเอาแต่ให้คนอื่นอย่าทิ้งก็แปลว่าอะไรในครอบครัวเรามีพ่อแม่ลูกมีคนรับใช้ถูกไหมถ้านิสัยของผัวเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเราเห็นข้างนอกคือนิสัยไม่ดีแต่เราไม่พิจารณาว่าสามีเรามีสิ่งที่ดีอีกตั้งมากมายสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่เราไม่ชอบแต่คนในบ้านเราเนี่ยเขาอาจจะชอบก็ได้เช่นจู้จี้ขี้บนเนี่ยนะคนรับใช้เราอาจจะชอบเพราะว่ามันขี้ลืมและมันเป็นคนเหรอเป็นคนเลอะเทอะมันจู้จี้ขี้บนเนี่ยให้มันไปใช้กับคนรับใช้ไม่ต้องมาใช้กับกูที่เป็นเมียหรือลูกเราเนี่ยนะมันเป็นคนเหลวไหลจริงชอบซุกซนไม่ค่อยสนใจเรียนไม่ค่อยสนใจทำการบ้านไม่ค่อยสนใจจะอ่านหนังสือก็ปล่อยไม่ต้องไปโกรธผัวให้ผัวได้ไปใช้อารมณ์หรือนิสัยแบบนั้นกับลูกกับคนรับใช้เห็นไหมเหมือนกับน้ำเชื่อมในขวดที่มันยังมีประโยชน์กับคนอื่นถ้าท่านไม่กินน่ะไม่ใช่เควี้ยงขวดทิ้งนะครับอย่างที่สองคือคุณสมบัติคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งนั้นคุณสมบัติคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งนั้นสิ่งที่ท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นนะตะกี้ที่เราพูดสิ่งของที่บรรจุอยู่ข้างในถ้าท่านไม่เปิดฝามาศึกษามาเรียนรู้ท่านจะไม่รู้หรอกว่าคุณสมบัติคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งนั้นมันเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่นะนี่คือสิ่งที่ท่านไม่รู้ไม่เห็นและสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะไอ้สวยแต่รูปจูบไม่หอมแปลว่าในขวดนะมันเป็นยาพิษอ่ะนะพอดีท่านไม่ชอบท่านเลยเคลี้ยงทิ้งโอเคโชคดีไปแต่ถ้าขวดนั้นมันสวยไว้เนี่ยอย่างเช่นเหยือกกระปุกที่มันใส่แตงกวาดองอยู่เนี่ย
นะแต่ท่านตอนมองภายนอกอาจจะไม่ได้สนใจแตงกวาถ้าข้างในมันเป็นยาพิษเป็นแตงกวาพิษท่านชอบกระปุกท่านเก็บเอาไว้ท่านไม่เปิดออกมากินเองเพราะท่านไว้ประดับแต่เมียท่านผัวท่านหรือลูกของท่านที่อยู่ในบ้านหรือคนรับใช้มันนึกว่าเป็นแตงกวาที่ไม่มีพิษมันก็เอ๊ะทำไมเอามาไว้มันเปิดกินแล้วมันตายก็ได้ใช่ไหมท่านก็ต้องเปิดดูว่าข้างในมันเป็นยังไงพอเรารู้ว่ามันเป็นยามันเป็นแตงกวาพิษไว้เรามีประสบการณ์กินไม่ได้เราจะเอาแต่ขวดโหลไว้ใช่ไหมเอาแต่เอาขวดโหลไว้แต่ว่าเอาขวดโหลไว้ไม่ใส่อะไรเลยมันก็ไม่สวยแล้วมันมีอันนี้อยู่แล้วเราก็ปิดให้สนิทแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้ในบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปทำลายทิ้งมันแต่มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่บ้านไม่แตกถูกไหมขวดนี้ก็ไม่แตกยังเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้ให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นแตงกวาที่เป็นพิษอยู่ในขวดสวยๆแล้วก็ใครมาเราก็บอกได้เอามาโชว์เขาเนี่ยแตงกวาที่มันเป็นพิษมันเป็นผักที่เป็นพิษเนี่ยมันเป็นยังไงนี่สมมุตินะพี่ๆน้องๆครับมันไม่ต่างกันกับที่ท่านมองเห็นภาพนี้ครับมีขวดมีภาชนะบรรจุอยู่5อย่างเมื่อท่านมองมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างท่านน่ะท่านมองคนนั้นเป็นเหมือนไอ้ขวดที่เต้นก้องแง้งๆแต่ละคนเนี่ยมันจะมีทั้งตัวตนคืออัตตาและมีทั้งมายารูปลักษณ์ของมันใช่ไหมเป็นรูปทรงใช่ไหมและมีมายาคือบุคลิกภาพที่มันแสดงออกมาเหมือนกับไอ้ห้าชิ้นที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นการ์ตูนเนี่ยนึกภาพออกไหมครับพี่น้องครับเมื่อท่านมองเห็นแบบนี้นะเราอยากจะบอกท่านว่าอัตตากับมายานะมันไม่ใช่แก่นแท้นี่คือพูดภาษาธรรมะให้ฟังมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอะที่ท่านเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมมันจะแต่งตัวหล่อไม่หล่อขี้ริ้วขี้เหร่เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองหรือผ้าขี้ริ้วห่อขี้ก็แล้วแต่มันน่ะสำคัญก็คือความเป็นตัวตนของมันที่เป็นแก่นแท้คือคุณสมบัติของมันต่างหากเมื่อของที่บรรจุในขวด3ใบตะกี้ครับเห็นไหมเนี่ยมี5แบบมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายเลยมีหลากหลายมากมายเลยนะถ้าท่านพอใจขวดไหนรูปทรงไหนท่านก็ต้องนะรับเอาสิ่งนั้นไหมขวดไหนท่านไม่ชอบนะอย่างเช่นไอ้ขวดที่2นะนั่งน้ำตาไหลพรากเนี่ยถ้ากูกินกูดื่มน้ำของมันที่อยู่ข้างในชีพหายชีวิตกูคงเศร้าตลอดทั้งชีวิตนะก็ได้แต่เกสก็คือได้แต่เดาแล้วถ้าก็ปฏิเสธเผลอๆไอ้ขวดที่2เนี่ยมันเป็นน้ำทิพย์ดื่มแล้วทำให้อายุยืนน่ะใครจะไปรู้ถ้าดื่มแล้วเนี่ยสามารถป้องกันโควิด-19และป้องกันไอ้แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้ต้องตายกันทั้งโลกเนี่ยมันอาจจะได้ก็ได้ไงถ้าท่านไม่พินิจพิจารณาถ้าท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ท่านก็ไม่รู้ว่าน้ำข้างในนี่มันเป็นอะไรก็ต้องส่งไปให้กองวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริการเขาวิเคราะห์จ่ายตังค์ให้เขาหน่อยวิเคราะห์ที่ไอ้นี่มันอะไรในขวดเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างต้องเรียนรู้แทนที่จะเฮ้ยเห็นไม่ชอบไม่ถูกใจปัดทิ้งเควงทิ้งท่านนึกภาพออกยังครับมันเวลามองคนหรือมองของเนี่ยอย่ามองแค่เปลือกนอกสวยแต่รูปอาจจะจูบไม่หอมก็ได้หรือโฆษณาแม่งเยอะเลยแต่ความจริงของห่วยแตกมันมองเมาย้อมแมวด้วยการโฆษณาและทำแพ็คกิ้งสวยๆแต่คุณภาพห่วยแตกไม่ตรงกับที่มันโฆษณาท่านก็จะถูกแหกเนตรคือถูกหลอกและท่านก็เควงทิ้งถ้าเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวคือของจริงไม่มีของปลอมหรอกเพราะฉะนั้นท่านต้องมองให้ทะลุเข้าไปข้างในที่เขาขี้บ่นกับท่านเมียขี้บ่นผัวขี้บ่นเพราะอะไรลูกขี้ใจน้อยลูกขี้เกียจเพราะอะไรมองหาข้างในของเขามองหาเหตุให้เจอแล้วก็แก้ไขที่ตรงนั้นหรือถ้าเจอแล้วเข้าใจแล้วยอมรับตรงนั้นให้ได้ยอมรักและยอมร่วมบ้านก็ไม่แตกการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องในประเทศชาติเราทุกวันเนี่ยมันมีแต่คนหาเรื่องจะพานทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะยอมรับไม่ได้ยอมรักไม่ได้ยอมร่วมไม่ได้เพราะผลประโยชน์ขัดกันเพราะสื่อสารไม่รู้เรื่องเพราะปัญญาทึบเพราะโง่เพราะไม่ฉลาดเลยตกเป็นเหยื่อตกเป็นเครื่องมือมาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสารพัดมันถ้าท่านเป็น FC ของจิตจักรวาลท่านต้องฉลาดและติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองท่านจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครท่านจะไม่ทำร้ายใครท่านจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งข้างเขาแบ่งพรรคแบ่งข้างหรือแบ่งพวกเพื่อทำหน้าที่แต่ไม่ใช่แบ่งเพื่อเป็นศัตรูท่านจำไว้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อไม่ยอมกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเพี้ยงเห็นขวดแตกไหมครับเมื่อไม่ยอมกันเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านและทำร้ายกันหรืออย่างเบาที่สุดคือหลีกเลี่ยงกูจะไม่เอามึงกูจะไม่ยอมรับมึงกูจะไม่คบหามึงกูจะไม่หยิบแม้กระทั่งขวดสตรอเบอรี่ตะกี้มาเปิดดูว่าเฮ้ยกูชอบสตรอเบอรี่แต่น้ำเชื่อมกูไม่ชอบกูกินสตรอเบอรี่ได้แล้วก็แบ่งสตรอเบอรี่ด้วยความใจบุญนะกับน้ำเชื่อมในขวดให้กับใครก็ได้ที่ชอบกินสตรอเบอรี่และน้ำเชื่อมที่เขาไม่กลัวน้ำตาลขึ้นไม่ต้องทุบขวดทิ้งแล้วกูก็ไม่ได้กินสตรอเบอรี่น้ำเชื่อมก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นมดมีประโยชน์นะทำขวดแตกเหมือนภาพที่เห็นนะเมื่อไม่ยอมกันสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นลักษณะเหมือนทุบขวดแตกโดยยังไม่ได้พิจารณาถึงแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ของกันและกันเลยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ของความเหมือนทางด้านดีของความเหมือนทางด้านชั่ว
ช้ความแตกต่างกันทางด้านดีใช้ความแตกต่างทางด้านชั่วยังไม่ได้ถึงขั้นตอนที่จะใช้ปัญญาเพื่อเรียนรู้ที่จะยอมรักยอมรับยอมร่วมในสิ่งที่แตกต่างกันเลยกับทำลายทิ้งซะนะทุบทิ้งซะนะถามว่าฉลาดหรือโง่พี่น้องครับท่านจะนิพพานได้หลุดพ้นได้ท่านต้องฉลาดที่จะเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าพระบิดาทรงออกแบบอะไรไว้นี่พระองค์ทรงสอนผ่านเรามาเพื่อบอกให้รู้ว่าพระองค์ทรงออกแบบในการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมนะเอาไว้แบบนี้ถ้าทำตามแบบนี้ที่พระองค์ออกแบบไว้นั่นคือถูกต้องเข้าใจไหมหนึ่งเมื่อไม่ยอมกันมนุษย์ก็จะไม่คบกันสองมนุษย์ก็ไม่คุยสามมนุษย์ก็จะไม่แคร์กันสี่มนุษย์ก็จะไม่คนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวคำว่าคนในท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์ร่วมกันกับคนอื่นและอย่างที่ห้าคือไม่คมคำว่าไม่คมแปลว่าโง่ครับไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตเลยครับแค่ปฏิเสธการมีสังคมปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ปฏิเสธการปฏิสนธิแต่ปฏิเสธการปฏิสันถานปฏิเสธในการปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการปฏิสัมพันธ์ก็คือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกันโดยเอาความเหมือนกันทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเอาความต่างกันทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่เรียกว่า creative นี่คือสิ่งที่ผู้นำทางตาบอดในอดีตเป็นพันๆปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้สอนท่านเลยเพราะเขาพาหลงทางหมดชวนให้ท่านกลัวทุกข์เกลียดทุกข์แล้วหนีความทุกข์พอหนีความทุกข์ได้พ้นคือไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะพอไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่สนใจว่าจิตวิญญาณตัวเองไปค้างเติ่งอยู่ข้างบนนั่นนะก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยดับสังสารวัฏได้แล้วและพอบอกว่าตัวเองดับสังสารวัฏได้แปลว่ากูหลุดพ้นแล้วกูนิพพานแล้วจบแค่นั้นโดยไปถามว่าจิตวิญญาณมันเป็นพลังงานนะจิตวิญญาณเป็นกลุ่มพลังงานด้วยเป็นก้อนนะขอโทษเป็นก้อนพลังงานเป็นรูปธรรมนะพลังงานเนี่ยมันจะแตกสลายหายไปไหนไม่ได้มันจะยังคงอยู่ถ้าจะดับจิตวิญญาณเขาต้องก็คือแตกสลายไม่มีจิตวิญญาณแล้วเขาเรียกว่าไร้ตัวตนนะกูนิพพานแล้วมรรคผลสูงสุดของกูอยู่ตรงนั้นน่ะคือหลอกตัวเองทั้งนั้นพี่น้องครับพลังงานไม่สูญหายไปไหนครับเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆก็จริงเพราะมันเป็นอนัตตาแต่ยังไงพาร์ติเคิลหรืออนุภาคของพลังงานนั้นคุณสมบัติของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเรามันจะหายแบบตาลยอดด้วนไปเลยเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่ยอมกันมันก็ไม่คบไม่คุยไม่แคร์ไม่คนไม่คมคำว่าคมก็แปลว่าไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตก็จะใช้ชีวิตแบบโง่ๆอย่างที่พระบิดาชอบให้เรากล่าวเสมอว่าคนบางคนเนี่ยมันฉลาดแต่เรื่องชั่วหรือฉลาดแต่เรื่องโง่ๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่คมครับถ้าคนจะฉลาดต้องฉลาดในเรื่องดีๆด้วยรู้เท่าทันเรื่องชั่วๆแล้วไม่พอต้องรู้ดีรู้ชั่วแปลว่าอะไรต้องฉลาดในเรื่องดีๆด้วยไม่ใช่โง่ในเรื่องดีๆแต่กลับไปฉลาดเรื่องชั่วๆพระบิดาก็บอกว่าฉลาดในเรื่องชั่วๆคือรู้เท่าทันคนชั่วแต่กลับโง่ในเรื่องดีๆแล้วเราจะเป็นคนดีได้ยังไงอ่ะคนดีต้องมีคุณสมบัติคือมีดีมากกว่าไม่ดีแต่ให้ฉลาดรู้เท่าทันคนชั่วรู้เท่าทันความชั่วนั่นคือฉลาดแท้พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับสไลด์สุดท้ายครับยอมกันเพื่ออะไรครับคุยมาตั้งนานว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องสร้างสังคมให้ได้และเราจะสร้างสังคมได้เราต้องยอมยอมคืออะไรยอมรับยอมรักยอมร่วมยอมเพื่อจะสร้างสังคมเดียวกันแล้วสร้างสังคมขึ้นมาร่วมกันเพื่ออะไรครับข้อหนึ่งไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะพูดมาเยอะแล้วเพื่อสร้างสารประโยชน์ร่วมกันสองยอมเพื่อสร้างสารสันติสุขร่วมกันสร้างและก็สารน่ะแม้จากสารน่ะเอามาสร้างเครือข่ายโครงข่ายขึ้นมาเช่นผัวกับเมียสองคนมาจากผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมมาสร้างครอบครัวกันก็คือสร้างสารสันติสุขร่วมกันมาเพื่อสร้างสารประโยชน์ร่วมกันเพราะความเป็นครอบครัวนั้นมันต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์และความสุขถูกต้องไหมใช่ไหมสร้างสารประโยชน์อย่างที่สองเพื่อสร้างสารสันติสุขร่วมกันประโยชน์ทำคนเดียวทำมาหากินคนเดียวประโยชน์ก็ได้แค่คนเดียวทำแต่ถ้าทำประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันได้เยอะขึ้นเหมือนกับคนเดียวหิ้วถังน้ำหิ้วได้50กิโลแล้วหลังแอ่นแต่ถ้า2คนหิ้วน้ำ50กิโลสบายเดินตัวปลิวยังหิ้วได้เยอะกว่านั้นอีกเผลอๆจะ2คนสามารถหิ้วได้เกิน100กิโลถ้าคนเดียวหิ้ว50 2คนเผลอๆหิ้วได้เกิน100กิโลเพราะแชร์กันใช่ไหมถ้าเอา2หารก็คือถ้า120กิโล60กิโลมันแต่ละคนก็ออกแรงมากกว่าเดิมอีก10กิโลก็ยังไม่สุดแรงสามารถจะทำประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่คน10คนก็เอา10คูณหรือเอา10หารถูกไหมและสร้างสารสันติสุขเนี่ยยอมกันเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งไม่ให้เกิดขัดแย้ง
เมื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกตามสไลด์ที่เราเรียงลำดับขั้นตอนในการสื่อสอนจากพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาพูดให้ท่านฟังประการที่3 สร้างสารพลังร่วมพลังร่วมเนี่ยในทางหิ้วน้ำในการหิ้วกระแป๋งน้ำกระป๋องน้ำตะเกียนั่นคือพลังร่วมทางกายภาพแต่มนุษย์เราเป็นคน2มิติถ้าเราไม่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราไม่มีจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนเป็นพวกเดียวกันพลังร่วมทางจิตวิญญาณหรือพลังร่วมทางจิตใจมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเรามีพลังร่วมหลายๆคนนะมาใช้พลังร่วมกันที่เราเคยบอกท่านไว้เสาหนึ่งว่าถ้าท่านคิดอะไรไม่ออกในงานในนามของทีมงานหรือในนามบริษัทให้ท่านมาประชุมร่วมกันมีเป้าหมายในการคิดเรื่องเดียวกันและก็มีความสุขในการที่จะคิดร่วมกันตั้งคำถามเดียวกันนะแล้วนั่งหลับตาคิดถ้าต่างคนต่างนั่งในที่ประชุมอย่างนี้เขาเรียกว่าทำสมาธิหมู่เราเคยสอนคร่าวๆไปแล้วสักครู่หนึ่งเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งในทีมงานของท่านนี่พระบิดาจะทรงเมตตาหย่อนคำตอบลงมาให้ท่านหย่อนคำตอบที่เป็นอัศจรรย์มากลักษณะเป็น creative idea หรืออาจจะเป็น innovative idea ก็ได้ก็คือเป็นนวัตกรรมเลยนะหย่อนลงมาเนี่ยพระองค์จะหย่อนลงมากับไอ้จิตวิญญาณของคนคนนั้นเนี่ยที่มันเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้มาจากอดีตชาติมันมีความรู้เรื่องฟิสิกส์ไหมมีความรู้เรื่องไฟไหมมีความรู้เรื่องกลศาสตร์ไหมมีความรู้เรื่องเชื้อโรคไหมเพราะมันเคยเกี่ยวข้องกับการอนามัยเกี่ยวกับแพทย์กับพยาบาลแต่ชาตินี้มันไม่ใช่ถ้าใครเกี่ยวข้องกับอะไรในจิตวิญญาณนะพระองค์จะหย่อนคำตอบนั้นลงมาให้มันก็จะเกิดการตรัสรู้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยเรารู้แล้วไอ้พวกเพื่อนเดี๋ยวเราคิดได้แล้วเฮ้ยกูว่านะกูคิดได้แล้วมันเป็นอย่างนี้บางคนหลงตัวเองนะคิดว่าตัวเองคิดได้เองนั่นคือการทำสมาธิหมู่เพื่อทำให้เกิดพลังงานทางจิตที่เป็นพลังความคิดร่วมกันพวกทุกคนหาคำตอบเดียวกันใช่ไหมหาคำตอบเดียวกันมันพลังจิตมันจะมุ่งไปสิ่งที่จะต้องหาคำตอบนี้ครับมันคนไหนมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มีสัญญาขันในเรื่องนั้นอยู่ไอ้สัญญาขันที่อยู่ในนั้นในขันใบนั้นมันจะผุดขึ้นมาเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมากลางสระน้ำที่โดยที่เราไม่รู้มาก่อนว่ากอบัวเง่าบัวมันอยู่กลางสระแล้วอยู่ๆมันโผล่พรวดขึ้นมาก็คือโผล่ในสมองในความคิดของคนคนหนึ่งมันทำให้มนุษย์เราเข้าใจตรงนี้ครับถ้ารอฟังเราเราก็เคยสอนให้ว่าทำยังไงถ้าเข้าใจอย่างนี้ประเภทคิดมาแล้วเจ๊งยังไม่มีหรอกคิดมาแล้วคิดผิดไม่มีแน่นอนครับต้องใช้มันให้เป็นไงไม่ใช่ไปอุตริสั่งจิตใต้สำนึกบ้าๆบอๆเราบอกอย่าทำเพราะนั่นเป็นวิธีการทำที่ผิดบาปด้วยและไม่ถูกต้องด้วยไม่ได้คำตอบหรอกท่านเชื่อเรามันมีแต่คำตอบที่หลอกลวงเพราะมารมันหลอกซาตานมันหลอกหลอกให้คุณเส้นไหว้หลอกให้คุณมีพิธีกรรมหลอกให้คุณเนี่ยนะประสบความสำเร็จทั้งสักขีเป็นสุดท้ายไหมไอ้จอมยุทธที่มันเก่งเรื่องจิตใต้สำนึกที่มันสั่งจิตที่มันรวยทุกวันนี้ไปไหนหมดอะพวกนั้นหายไปไหนครับมันเสื่อมหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะซาตานหลอกเราเคยบอกแล้วนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนทั้งหมด34ประเทศเราจะพูดเป็นในๆนะเป็นหนึ่งใน34ประเทศที่เป็นแท่นบูชายัญของซาตานประเทศไทยเป็นหนึ่งใน34ประเทศที่ซาตานเลือกไว้เป็นแท่นบูชาของพวกมันเราพูดแค่นี้พูดมากกว่านี้ไม่ได้ห้ามไปพูดต่อฟังแล้วให้คิดให้เข้าใจไม่ฟังเราไม่เชื่อเราไม่ติดตามพระเจ้าเรื่องของท่านเราไม่ได้หิวแสงเราไม่ได้พูดให้ท่านกลัวเราพูดเพราะเรารู้จริงแต่มันยังไม่ถึงเวลามากกว่านี้นี่ก็พูดเยอะแล้วนะพอเห็นเป็นสไลด์สุดท้ายพอตั้งใจว่าตีสามคงจะจบอันนี้ก็จบได้ตีสามพอดีพระบิดาทรงเมตตาให้พวกท่านเข้าใจเร็วไม่เข้าใจช้าแต่ละสไลด์มันเปลี่ยนไปช้าเนี่ยมันก็จะทำให้จบช้าถูกไหมง่วงนอนไหมเนี่ยวันนี้พูดเรื่องความเป็นความตายพูดเรื่องการหลุดพ้นเลยถ้าท่านยอมรับยอมรักยอมร่วมคือยอมเป็นก็สงบเย็นได้ทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะทั้งครอบครัวท่านด้วยที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันผัวกัดกันเมียเมียกัดกันถ้ากัดกันเล่นๆไม่เป็นไรแต่กัดกันจริงๆจนเวอะวะเนี่ยเลิกซะครับใช้ตำราของคืนนี้ทั้งหมดมันมีทั้งหมด47สไลด์นะพี่น้องครับจนถึงตอนนี้เกือบจะถึง47แล้วดูให้ครบเราไม่พิมพ์แจกฟรีหรอกยกเว้นเรื่องโควิด-19 นะซึ่งเป็นเชื้อพันธุ์เก่าๆนะเราก็ทำให้ท่านและวิธีการที่เราแนะนำไว้ในนั้นน่ะมันก็พอจะช่วยป้องกันไอ้แบคทีเรียตัวใหม่ที่มันมาเนี่ยมันเรียนแบบไวรัสเป๊ะจนกระทั่งมนุษย์ทั้งโลกเข้าใจว่าเป็นไวรัสเพราะไม่เคยมีแบคทีเรียที่มันทำตัวแบบนี้ได้เลยโคลนนิ่งโอเคโคลนนิ่งเป็นไฮเทคโนโลยีระดับนาโนนะครับมาจากดาวอื่นนะอย่างที่สี่สร้างสารสิ่งใหม่พลังงานร่วมตะเกียร์
ก็คือซัมเบต้า x กับ3 x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x พลังงานร่วมพลังงานรวมหรือพลังงานร่วมทางจิตสำนึกของมนุษย์ x คนนั้นนั่นคือข้อ3คนคนเดียวเนี่ยพลังอำนาจทางจิตมันต่ำครับถ้ามันมีมากพลังร่วมในการคิดมันก็จะเกิดปัญญาอันบรรเจิดพระบิดาก็จะหย่อนคำตอบลงมาให้ถ้าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ไม่ใช่คิดลบถ้าคิดลบคิดชั่ววางแผนปล้นธนาคารกูจะปล้นแม่งยังไงอะไรเงี้ยพระองค์ไม่มีคำตอบให้อยู่แล้วครับเพราะมันการสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่สิ่งที่สร้างสรรค์นะอย่างที่สี่สร้างสารสิ่งใหม่ๆเพราะคนเดียวเก่งคนเดียวไม่พลาดมันต้องหลอมความคิดกันนะจำโทรศัพท์มือถือที่มีเครื่องคิด

ฝังอยู่ในดินยิ่งมีเสาเข็มที่ถูกต้องตามที่สถาปนิกนะและวิศวกรวิศวกรรมคำนวณไว้นะต้องมีกี่เสาต้องมีกี่ต้นต้องตอกลงไปลึกเท่าไหร่เสาจะต้องมีความแข็งแกร่งแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรมันต้องอาศัยเสาหลายต้นใช่ไหมมันจะทำให้ความมั่นคงของตึกหลังนั้นเกิดขึ้นได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือคำตอบว่ายอมกันเพื่ออะไรถ้าท่านทำสำเร็จใน3ใน5ข้อนี้และตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกมามันคือวิธีการในการที่ท่านหมุนธรรมจักรเรากำลังสอนท่านพระบิดากำลังบอกท่านหมุนธรรมจักรในชีวิตปัจจุบันคือต้องทำอย่างไรคำตอบมีในคืนนี้ทั้งหมดพี่น้องครับนะเข้าใจว่าคงสมควรแก่เวลาแล้วเหลืออีก2นาทีตี3ยอมไม่เป็นสงบเย็นไม่ได้ก็มีจุดจบเพียงเท่านี้

ราบพระบาทพระบิดาครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทครั้งที่346ทางคลื่น YouTube ช่องจิตจักรวาลแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมทั้งเว็บไซต์ www.jitjakawan.com เป็นประจำทุกวันเสาร์3:30 โดยประมาณเวลาของโลกมนุษย์นะครับเราจะทำการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ของโลกเสรีให้กับพี่ๆน้องๆทุกชาติทุกศาสนาแล้วก็มานำพาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาที่ยังไม่สามารถกลับบ้านหรือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ด้วยสาเหตุต่างๆที่มีมากมายเหลือเกินทำให้เราต้องกลับมาก่อนกำหนดเพื่อที่จะมาช่วยเจ้าสาวของเราแล้วก็ลูกแกะของพระบิดาซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราให้สามารถข้ามผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาเพื่อเดินทางกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตาเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของแก่นแท้คือจิตวิญญาณของมนุษย์คือพี่ๆน้องๆ อย่างท่านทั้งหลายเพราะถ้าเราไม่รีบกลับมาท่านทั้งหลายจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณให้ลุล่วงแล้วจิตหยาบในการเป็นมนุษย์ของท่านก็จะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือนำพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านทั้งหลายหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเราจึงพูดแทบทุกวันเสาร์เกี่ยวข้องกับเรื่องการนิพพานเกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดขันธ์5ที่ถูกต้องในการหมุนธรรมจักรเพราะคนนำทางตาบอดนำทางผิดปลูกฝังไมด์เซตเอาไว้ในสัญญาขันของท่านว่านิพพานก็คือการหายสาบสูญแบบตาลยอดด้วนการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่อง

ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเลยพยายามจะหาทางพ้นทุกข์ด้วยการทำลายอัตตาของตนเองให้เป็นอนัตตาก็เลยทำให้คำว่าอัตตากับอนัตตาในความคิดในความเชื่อของมนุษย์โลกเสรีเนี่ยพากันสับสนวุ่นวายไปหมดน่าเสียดายมากที่เรากลับมาก่อนเวลาเนี่ยจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะกลับมาช่วยลูกแกะหรือพาเจ้าสาวเข้าประตูหอหรอกแต่พระบิดาทรงเห็นว่ามนุษย์เนี่ยสอนยากยิ่งปลูกฝังเอาไว้แล้วก็ฝังใจการจะให้เปลี่ยนแปลงกับความเชื่อเดิมๆที่ตัวเองมีอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่วันสองวันจะเปลี่ยนได้แต่เราก็อดทนพร้อมและก็ยอมที่จะกลับมาชดช่วยท่านทั้งหลายเราจำเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้และคืนวันเสาร์นี้ตอนที่346นี่ก็สำคัญอีกเสาหนึ่งครับท่านขาดไม่ได้แน่นอนและถ้าท่านฟังแล้วท่านต้องกลับไปย้อนนะกลับไปย้อนฟังของเก่าๆด้วยนะเพราะนี่มัน346ครั้งเนี่ยเราขยันสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าจากพระบิดาจากองค์จิตจักรวาลท่านก็จะต้องขยันอ่านขยันฟังด้วยอ่านก็หมายถึงสนทนาประสาจิตจักรวาลใน Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็ฟังการสื่อถ่ายทอดสดเป็นการถ่ายทอดสดที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครหลายคนที่ติดตามเราโดยตลอดจะรู้เลยว่าที่เคยกล่าวหาว่าเราลอกธรรมะของพระพุทธเจ้าลอกธรรมะของพระเยซูไปขโมยสัจธรรมจากไบเบิลมาหรือไปขโมยสัจธรรมเนี่ยของพระพุทธองค์มานะหรือของท่านนบีตอนนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าใครที่ก้าวล่วงเราไว้ตรงนั้นนะคิดผิดนะฮะแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ลงนรกได้เพราะว่าเรากล่าวแล้วว่าเราสื่อจากพระเจ้าเราสื่อจากเบื้องบนลงมาเพื่อกล่าวให้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ได้ฟังเราไม่ได้พูดเอามันแล้วก็ไม่ได้หิวแสงนะซึ่งเป็นศัพท์ของทางโลกเราไม่ต้องหิวแสงหรอกเพราะว่าเราเป็นวิทยากรมาตั้งแต่อายุ 14-15 ขวบคนที่เคยเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยจะรู้ดีว่าเรามีความสามารถหรือไม่เรามีความสามารถอะไรเราเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยเรามีคนที่เรารักและคนที่รักเราเรามีคนที่เคารพและคนที่เขาเคารพเราอะมากมายนับไม่ถ้วนแค่นี้พอแล้วครับไม่รู้จะหิวแสงไปทำไมเนี่ยหิวแสงแต่ข้างในกลวงเนี่ยไปจำขี้ปากคนอื่นเขามาพูดความรู้ส่วนตัวก็ไม่มีเนี่ยของเราท่านถามเราได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาลหรือเรื่องของเอเลียนส์นี่หลังไมค์คุยกับเราได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์นะอะไรบ้างทุกวันนี้ที่มนุษย์เราเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะไปหลงเชื่อก้าวตามคนนำทางตาบอดเราตอบได้ทุกเรื่องเราจึงเรียนยืนยันกับท่านว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าเรามาสอนมาสื่ออะไรพระโอวาทจากพระบิดาที่เราสื่อมาเป็นอย่างไรท่านต้องเปิดใจกว้างๆแล้วก็รับฟังโดยไม่ต้องนั่งอดทนที่จะฟังถ้าท่านปรารถนาจะได้ความรู้ใหม่แน่นอนเรามีความรู้ใหม่ให้ท่านทุกวันเสาร์และท่านใน Facebook ก็มีให้ท่านดูทั้งวันทั้งคืนเลยทุกสิ่งที่เราเขียนไปนะทุกสิ่งที่เรากล่าวออกไปนะล้วนเป็นสิ่งที่ควรรู้และท่านทั้งหลายต้องรู้ด้วยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าตอนที่เราจะกล่าวในเสานี้ที่จะสื่อพระโอวาทกับพระบิดาคือมรรคผลสูงสุดต้องหลุดพ้นนี่คือสิ่งที่ใช้คำว่า must แปลว่าต้อง you must do แปลว่าคุณต้องทำไม่ใช่ you could do could หรือ should นี่แปลว่ายังไม่มีน้ำหนักมากพอนะ you ควรทำนะแต่ you ไม่ทำก็ได้แต่นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรากล่าวหรือที่เราเรียนรู้กันมาตลอดก่อนที่ท่านจะมาฟังพระโอวาทในคืนวันนี้ตอนที่346 episode 346นะที่ท่านเชื่อเรื่องนิพพานว่าเป็นมรรคผลสูงสุดนะมันเป็นสิ่งที่คนนำทางตาบอดกล่าวไว้ทั้งนั้นนิพพานที่ท่านทั้งหลายเชื่อกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งคนนำทางตาบอดเป็นผู้กล่าวนะแล้วพวกเขาก็อ้างพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์กล่าวทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาเข้าใจผิดเข้าใจคำสอนของพระศาสดาของตนผิดก็เลยไปคิดว่ามรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมของพวกเขาคือต้องหนีความทุกข์ให้พ้นไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแปลว่าต้องดับสังสารวัฏให้ได้แล้วก็ต้องล่องหนหายตัวแวบไปไหนไม่รู้พอตายแล้วเนี่ยหายแวบเลยหายแวบนี่เขาจะมีตัวชี้วัดคือจะต้องไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราบอกท่านเลยนะว่านี่คือความเชื่อที่ผิด
เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนี่คือปัญหาของมนุษย์ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเชื่อกันแบบนี้มาตลอดเราจึงบอกว่าเรื่องของนิพพานไม่ใช่มรรคผลสูงสุดแต่เรื่องของนิพพานนั้นมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบของมนุษย์ถ้าท่านยังไม่รู้ว่าตอนที่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองมี2จิตคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณส่วนตัวของจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เดินทางข้ามมิติจากแดนสุญญตานอกเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้านะมาจากข้างนอกเข้ามาจุติเป็นมนุษย์เนี่ยคือจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาจุติเป็นมนุษย์อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยตั้งแต่เป็นเบบี้แบบเบาะแล้วจิตวิญญาณจะได้รับโอกาสจากพระบิดาให้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงานขณะที่จิตวิญญาณนั้นตัวตนแก่นแท้น่ะเป็นกล่องพลังงานซึ่งถ้าหยุดหมุนมันจะหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตวิญญาณหยุดหมุนเนี่ยมันจะมีรูปธรรม6เหลี่ยมมุมโดยมี3เหลี่ยมด้านเท่า2รูปมีจุดศูนย์กลางของการหมุนเนี่ยวางซ้อนกันเหมือนเข็มสั้นเข็มยาวของนาฬิกานั่นแหละแต่เข็มของเขาเนี่ยก็คือยอด3เหลี่ยมเนี่ยสูงเท่ากันเวลาหมุนก็เลยเป็นทรงกลมถ้าหยุดหมุนก็จะเป็น6เหลี่ยมนั่นคือกล่องพลังงานที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของจิตวิญญาณของท่านผู้ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอมาอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็คือเมื่อแม่คลอดเราออกมานะแล้วเราก็ตกฟากออกมานั้นกายหยาบของเราเนี่ยไม่ได้รับการบงการโดยตรงไม่ได้รับการควบคุมโดยตรงนะในการเป็นมนุษย์ถึงแม้เป็นเบบี้ชายหรือหญิงก็ตามแต่จะมีกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่จิตวิญญาณได้ทำการแบ่งภาคตอนที่อยู่ในครรภ์ของแม่ละแบ่งออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มเพื่อแบ่งกันทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงนั่นโดยที่จิตวิญญาณเนี่ยนะเป็นเหมือนพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารส่วนจิตหยาบนั้นก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าวัดหรือเถรวัดหรือเจ้าอาวาสซึ่งวัดจะสะอาดวัดจะสกปรกวัดจะเสื่อมหรือวัดจะศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระประธานขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสวัดนั้นก็จะมีคนขึ้นมีคนเข้ามากน้อยแค่ไหนจะมีชื่อเสียงโด่งดังในการใบ้หวยบ้าอุตริอวดอวิชชาหรือจะเป็นนะเจ้าอาวาสที่คงแก่ธรรมะคงแก่เรียนเป็นพระนักปฏิบัติและเป็นที่พึ่งของสาธุชนในตำบลในหมู่บ้านนั้นได้หรือไม่ก็อยู่ที่เจ้าอาวาสไม่ใช่พระประธานพระประธานยังไงก็เป็นปูนปั้นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันนะนี่เพราะคนนำทางตาบอด 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาไม่รู้ความจริงตรงนี้เราเลยต้องรีบกลับมาบอกเพื่อให้เริ่มต้นกันใหม่ให้เซตซีโร่กันใหม่นะว่าไอ้ที่ท่านพยายามจะอธิบายว่ามรรคผลสูงสุดในการมาเกิดเป็นมนุษย์ข้อแรกคือต้องหนีทุกข์ให้พ้นก็คือดับทุกข์เพราะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยท่านไปดับมันไม่ได้ท่านก็เลยพยายามจะไปดับที่จิตของท่านและไอ้จิตของท่านที่ท่านดับทุกข์ท่านก็เรียกท่านก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิตวิญญาณผู้มาเกิดไม่ใช่เลยนะท่านเข้าใจผิดตรงเนี้ยมันเลยออกทะเลไปไกลเลยแล้วจึงนับนิ้วมือได้ว่ามีจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะจนถึงทุกวันนี้ 6,800 ปีเศษแล้วในยุคเนี้ยนะมีผู้ที่สามารถหลุดพ้นก้าวตามองค์พระศาสดาก็คือพระพุทธองค์ที่ทรงดับขันธปรินิพพานก้าวตามพระองค์ไปได้นับนิ้วมือได้อย่างน้อยๆก็มีพระพุทธองค์องค์หนึ่งละที่สามารถหลุดพ้นได้พระพุทธองค์ไม่ใช่นิพพานนะพระพุทธองค์ทรงหลุดพ้นเราจึงจะขอเอ่ยนะอารัมภบทนำตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งก่อนว่าคืนนี้มีทีเด็ดเราจะพูดเรื่องนี้ครับเป็นครั้งแรกของจักรวาลที่จะมาบอกท่านทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกว่าอย่าหลงผิดทุกวันนี้ที่ท่านฟังเราอยู่กินอยู่หลับนอนขอโทษนะผู้ภาษาชาวบ้านคือกินขี้ปี้นอนเนี่ยท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านนะในการดำเนินชีวิตท่านใช้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณทั้งนั้นแต่พอจิตหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตหยาบเกิดไม่มีความสามารถในการยกระดับจิตสำนึกของตนเองในการสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยแล้วทำให้โลกเนี่ยเสียสมดุลพอมีโควิด-19 ระบาดในยกแรกพระบิดาก็ยึด
เอาขีปนาวุธเชื้อโรคที่มนุษย์กับมอดร่วมกันผลิตสร้างขึ้นมาซึ่งทุกวันนี้สหรัฐอเมริกาเขาก็ยอมรับความจริงแล้วว่ามันเป็นอาวุธเชื้อโรคที่พวกเขาเองแหละสร้างมันขึ้นมาท่านติดตามข่าวท่านก็รู้ซึ่งจิตจักรวาลบอกท่านเป็นความจริงมาตั้งแต่แรกนะบอกความจริงมาตั้งแต่แรกว่านี่มันไม่ใช่เชื้อโรคของพระบิดานะเพราะฉะนั้นท่านต้องเซตซีโร่นะไม่หยุดอยู่กับบ้านนะตายนะไม่ล้างมือบ่อยๆไม่สวมแมสก์และก็ไม่รักษาระยะห่างนะโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมอย่างน้อยแต่ก่อนเราบอกว่า1เมตรพอต่อมาเชื้อมันแรงขึ้นเราก็บอก 1.5 เมตรตอนนี้เราบอกว่าท่านต้องห่าง2เมตรและแมสก์ที่ใส่ต้อง2ชั้นชั้นแรกต้องเป็นแมสก์แบบที่หมอเขาใช้สีฟ้าๆที่ท่านใช้กันแล้วชั้นที่2ก็ใช้เป็นแมสก์ที่เป็นผ้าซ้อนทับเนี่ยเพราะไอ้พวกนี้เอากลับบ้านเนี่ยเอามาซักได้นะไอ้ข้างในก็ยังใช้ต่อได้ถ้าจำเป็นต้องใช้นะเราบอกอย่างนี้นะแต่ก่อนนี้ไม่มีใครเชื่อเราว่านี่คืออาวุธเชื้อโรคไปย้อนดูของเก่าได้ว่าเราพูดเอาไว้วันเสาร์ไหนที่เรามาออกอากาศผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook เนี่ยลองไปค้นดูนะไม่ใช่ว่ามันเกิดเขาเฉลยแล้วเราก็มาพูดทีหลังแล้วเราก็คุยว่าเนี่ยกูพูดไว้ก่อนแล้วพูดไว้เมื่อไหร่ล่ะของเรามีหลักฐานนะใช่ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยววันหน้าเราจะบอกให้ท่านฟังอีกนะว่าต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าโอ้โหรายได้จากการผลิตไอสารบางชนิดที่ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วอ้างว่าเป็นวัคซีนมีคนต้องการเยอะมากมันความต้องการในการจะซื้อคือจะฉีดคือของผู้บริโภคเนี่ยมันสูงเกินกำลังของความต้องการในการที่จะขายก็แปลว่าผลิตได้น้อยกว่าที่ต้องการจะซื้อพูดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะผู้ซื้อเนี่ยก็เสร็จผู้ขายครับผู้ขายก็คือผู้ผลิตมันต่อไปเนี่ยมันจะมีสารบางชนิดที่ถูกไอ้มอดกับไอ้มนุษย์บางกลุ่มบางพวกเนี่ยมันจะใช้โอกาสนั้นนะครับในการใส่สารบางอย่างลงไปแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์นี่เราพูดไว้ว่าล่วงหน้ามันจะเป็นแบบนั้นท่านต้องระวังให้ดีนะฮะและเราจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่เขาจะฉีดเข้าไปในร่างกายนั้นน่ะไอ้มอดมันวางแผนว่ามันจะฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายของท่านโดยเฉพาะวัคซีนที่เขาอ้างนะยี่ห้อไหนนะที่คนไทยกระหายเหลือเกินภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากระเฮี้ยนกระหือรือจริงๆแล้วในวัคซีนใดก็ได้ฉีดไปเถอะครับมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานให้กับท่านได้ทั้งนั้นนะตั้งแต่ 60% ถึง 80%นะได้ทั้งนั้นอ่ะแล้วโอกาสที่ยังจะติดเชื้อโรคได้ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นนะครับฉีดก็เหมือนไม่ฉีดอ่ะแต่ถ้าติดเชื้อแล้วเขาอ้างว่านะโอกาสตายมีน้อยลงเช่นถ้าไม่ฉีดเนี่ยเวลาติดเชื้อแล้วโอกาสตาย 100% นะพี่ๆน้องๆว่าอย่างนั้นนะเวลาไม่ฉีดอ่ะโอกาสตาย 100% ถ้าโดนเชื้อโรคใช่มั้ยโดนอาวุธเชื้อโรคแต่ถ้าฉีดวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อไหนล่ะนะโอกาสที่จะลดความรุนแรงโอกาสที่จะลดความรุนแรงในการที่จะถูกทำร้ายโดยเชื้อโรคนั้นก็หรือโอกาสจะเสี่ยงชีวิตน่ะลดลงเหลือ 50% ไม่ว่ายี่ห้อเทวดาไหนก็ตามนี่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้และขณะที่โลกเนี่ยจิตสำนึกของคนเนี่ยมันตกต่ำมากมันทำสงครามกันเอาชีวิตของประชาชนเป็นเดิมพันแต่พวกมันรู้กันระดับยอดมันรู้กันพวกมันรอดครับแต่ตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาหรือที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านวัคซีนยี่ห้อนั้นออกมาต่อต้านวัคซีนยี่ห้อนี้ออกมาต่อต้านรัฐบาลออกมาด่ารัฐบาลเนี่ยพวกนี้ก็คือพวกแมงเม่าพูดคำว่าแมงเม่านี่นักเลงเล่นหุ้นนี่จะรู้เลยว่าแมงเม่าในบอบินเข้ากองไฟปีกมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีแล้วก็เผาไหม้ตัวเองตายเข้าใจแล้วว่าตายเพราะปีกปลาหมอตายเพราะปากนะแมงเม่าตายเพราะปีกถูกไหมนะพอปีกมันจะลุกไหม้ปีกมันใหญ่กว่าตัวมันนะแล้วติดไฟง่ายมากทั้งที่เป็นปีกสดๆที่ติดอยู่กับตัวแมงเม่าพอโดนไฟปั๊บเนี่ยลุกไหม้เป็นเท่าฐานเป็นไฟเป็นควันขึ้นมาทันทีพี่น้องครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านนะสักวันหนึ่งเนี่ยคงอีกไม่นานหรอกนะถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเดิมหรือจะเป็นยี่ห้อใหม่เพิ่มขึ้นมาเพราะโลกต้องการนะคนทั้งโลกอ่ะต้องการไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะได้วัคซีนมาฉีดให้ประชาชนนะไม่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกหรือเป็นวัคซีนที่ประชาชนไม่ต้องเลือกคือฉีดเลยเพราะรัฐบาลนะแผงเงินกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายให้ฟรีๆเราก็จะบอกให้ท่านฟังนะวันนะวันอีกไม่นานต้องโดนแน่ๆแล้วเรารู้แน่ๆฮะพระบิดาก็เมตตาว่ามันจะเอาอะไรใส่ลงไปและถ้าเราฉีดเข้าไปแล้วจะต้องช่วยเหลือตัวเองยังไงไม่งั้นเสร็จ
ทุกวันนี้มันก็มีการเสี่ยงกับการที่จะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในระดับเซลล์ของมนุษย์เลยนะที่ฉีดๆนะโดยเฉพาะไอ้หลายประเทศนะแถวๆเนี้ยนะหลายประเทศโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็ประเทศแถวๆเนี้ยไอ้ยี่ห้อที่อยากจะฉีดกันนักอ่ะหารู้ไหมว่านั่นแหละกำลังจะเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายของตัวเองเพราะมันไม่ส่งผลภายในเข็มฉีดภายใน3วันมันไม่ได้ส่งผลร้ายให้ท่านเห็น side effect เนี่ยนะของไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปร่างกายที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันไม่ใช่3เดือนแล้วปรากฏอย่างน้อยๆ3ปีมันถึงจะปรากฏพี่น้องครับแต่ถ้าพวกเขาใจร้อนนะไม่แน่3เดือนก็อาจจะปรากฏแต่ถามว่าเอาเข้าไปแล้วจะเอาออกยังไงครับเอาสิ่งที่มันทำร้ายตัวเองเข้าไปเพราะตัวเองเรียกหาเองนะครับและตัวเองก็ไม่มีปัญญาตรวจสอบด้วยกล้าหาญมากเพราะว่าเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาผลิตออกมาให้ท่านเนี่ยเพราะท่านต้องการด่วนไงจึงไม่มีเวลาไปทดลองไม่มีเวลาไปทดลองในห้องแลบไม่มีเวลาไปทดลองกษัตริย์แล้วอ้างขึ้นมาว่ามีคนทดลองประมาณ1,000 กว่าคน1,000 กว่าคนเนี่ยทดลอง1,000 กว่าคนแล้วทดลองกับคนที่โรงงานผลิตอยู่แถวเมืองหนาวนะแต่เอามาใช้กับคนในเขตร้อนเนี่ยยังไม่ได้ทดลองนะฉีดเข้าไปเลยกล้านะนะแค่ท่านเอาอาหารเป็นพิษใส่เข้าไปร่างกายก็ขี้ไหลเล้าไส้ปังไส้ใช่ไหมเนี่ยสาร DDT ที่ใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยที่เรากินพืชผักเป็นอาหารแล้วล้างไม่สะอาดสาร DDT พวกเนี้ยสารพิษเนี่ยที่ฆ่ายาฆ่าแมลงอะไรพวกเนี้ยเวลาเข้าไปในร่างกายมันจะขับออกจากเซลล์ร่างกายไม่ได้นะพี่น้องครับที่มันอันตรายเนี่ยพอขับไม่ได้ปั๊บเนี่ยถ้ามันมีปริมาณสะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยบางตัวนะแค่ 0.1% มีสารเคมีตัวนั้นอยู่ในร่างกาย 0.1% ท่านรู้ไหมมันครบ 0.1% เมื่อไหร่คนคนนั้นจะมีอาการน้ำลายเหนียวฟูปากฟูไฟน้ำลายเหนียวอะแล้วมีอาการชักดิ้นชักงอโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากกินอาหารผัดผักอะไรเข้าไปเนี่ยสารพิษเข้าไปมันเติมเต็มถึง 0.1% พอดีมันมีอาการชักตาตั้งตาเหลือกน้ำลายฟูมปากนะแล้วช่วยไม่ทันก็ตายเพราะไม่รู้ตายเพราะสาเหตุอะไรจริงๆแล้วตายเพราะว่าสารพิษที่เป็นสารเคมีมันสะสมในร่างกายถึงระดับที่มันเป็นอันตรายพอดีพี่น้องครับที่หลายคนบอกไหลตายไหลตายคนบ้านนอกใช่ไหมคนอีสานนะที่ไหลตายไหลตายแปลว่าฉี่ราดอุจจาระราดน้ำลายฟูปากอ้วกอาเจียนขณะที่นอนหลับอยู่เนี้ยแล้วตื่นนะส่วนมากหลับเพราะอะไรเป็นเวลาที่กินอาหารเข้าไปหลังอาหารก็กินพวกแมลงทอดตั๊กแตนทอดอะไรพวกนี้มียาฆ่าแมลงปนอยู่ในนั้นทั้งนั้นพวกมันไม่ตายแต่สะสมอยู่ในร่างกายมันแมลงพวกนี้มันก็ขับออกไม่ได้จิ้งหรีดบ้างจิ้งโก่งบ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็ผักหญ้าๆในคนบ้านนอกเนี่ยล้างไม่สะอาดก็กินไม่ได้แช่ด่างทับทิมไม่ได้แช่น้ำส้มไม่ได้แช่น้ำเกลืออย่างน้อยๆนะฮะไม่ได้ดูแลตรงนั้นหยิบก็เอามาลวกๆก็กินเลยเอามาผัดกินเลยสะสมเข้าไปเรื่อยๆมันอันตรายมากๆใช่ไหมมันเป็นอันตรายนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกอยากจะเตือนท่านนะเราจะขอญาติกล่าวถึงเรื่องทุกครั้งเรื่องประจำที่เราต้องกล่าวแล้วหลายคนก็ชอบให้เรากล่าวให้ท่านฟังวันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2564มีคนติดเชื้อตามตัวเลขที่แจ้งคือ 21,838 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต212ศพอย่าได้แปลกใจเลยพี่น้องครับโดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่าได้แปลกใจเลยครับเราได้คุยกับรุ่นน้องเราลูกศิษย์เราที่เป็นแพทย์หลายคนแต่ไม่ได้เป็นแพทย์หิวแสงนะแต่เป็นแพทย์ปฏิบัติการอยู่ในฟิลอยู่ในสนามเนี่ยแพทย์เขาเห็นด้วยกับเราว่าตัวเลข 21,838 รายเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นน่ะแพทย์มีความสามารถในการที่จะตรวจผู้ที่มาให้ตรวจเพราะไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าเช่นอาการเจ็บคอแสบคอมีอาการไอจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นลิ้นไม่ค่อยรับรู้รสนะและบางคนก็เริ่มมีอาการท้องเสียอ่อนๆมีไข้เล็กๆมีอาการแสบลูกตามีอะไรพวกเนี้ยนะแล้วแต่ว่าใครจะมีอาการอะไรนะก็มาหาหมอนะแล้วก็ใช้ rapid test บ้างก็พบว่ามีการติดเชื้อนะแค่ตัวเลขติดเชื้อแบบนี้ท่านอย่าไปตกใจครับเพราะว่าโอกาสที่คนจะติดเชื้อเนี่ยมันมีเกิน 50%
นื่องจากเชื้อโรคมันติดง่ายและมันมาแรงมากเพราะหลายคนไม่รู้ว่าเชื้อโรคเดลต้าเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าเชื้อโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าคือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อในน้ำดื่มได้สามารถแพร่เชื้อในอาหารที่ไม่ทำให้สุกมาก่อนไม่ได้อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานมันติดต่อได้แล้วมันก็ลงไปที่คอหอยแล้วมันก็เดินทางไปตามหลอดลมเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำลายปอดแล้วก็ทางเดินหลอดลมนะทางเดินหลอดทางเดินหายใจช่วงต้นก็คือตั้งแต่คอหอยโพรงจมูกมันถูกกำหนดสร้างเอาไว้ให้ทำอย่างนั้นเมื่อท่านรู้ว่ามันมาจากไหนและมันโจมตีเราได้ด้วยวิธีใดท่านก็ป้องกันมันนะแต่ถ้าท่านเผลอนั่นแหละที่เราบอกว่าโอกาสจะติดอ่ะมากกว่า 50% ถ้าท่านยังชอบ11รอดอนอกบ้านเพราะโอกาสท่านเผลอมีอยู่แล้วท่านจึงต้องฝึกการสร้างวินัยให้กับตัวเองเอาไว้เพราะต่อไปเนี่ยไอ้มนุษย์ที่ยังพระบิดายังไม่พิพากษาลงไปในบึงไฟลงไปในบ่อย่ำองุ่นเนี่ยนะไอ้มนุษย์กับมอดระดับแกนนำพวกนี้มันจะต้องถูกจัดการทีหลังไอ้พวกแมงเม่าจะต้องถูกจัดการพิพากษาหรือถูกชำระก่อนเพราะฉะนั้นพวกท่านก็อย่าไปทำตัวเป็นแมงเม่าเดี๋ยวจะโดนชำระก่อนโดนพิพากษาก่อนนะท่านก็จะต้องระมัดระวังตัวและโลกยุคปัจจุบันหรือยุคต่อไปเนี่ยเวลาก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะเขาจะไม่ใช้ปืนยิงกันละไม่ใช้ขีปนาวุธซัดกันแล้วเพราะมันจะแหลกทั้งคู่แต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้เชื้อโรคนะมันเหมือนสมัยโบราณที่เขาใช้อวิชชาใช่ไหมใช้ผีใช้จิตวิญญาณใช้ไสยเวทส่งไปทำร้ายกันถูกไหมในหนังไทยสมัยก่อนน่ะก็จะมีเรื่องพวกนี้ให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างฝรั่งเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาไม่มีกุมารทองฝรั่งเขาไม่ได้เลี้ยงผีฝรั่งเขาเลี้ยงเชื้อโรคน่ากลัวกว่าผีไหมผีนี่หมอปลาแกยังไล่ได้นะถ้าผีจริงใช่ไหมทุกวันนี้หมอผีแห่งยุคเนี่ยที่มีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี้นะครับขออนุญาตนะหมอปลาเราไม่ได้ก้าวล่วงอะไรท่านเราก็กล่าวถึงความจริงของท่านนะเพราะได้ข่าวว่าท่านปากจัดนะฮะเรากลัวมากเลยไม่ได้ก้าวล่วงเรายกย่องนะฮะนะมันแล้วถามว่าหมอผียังปราบผีได้มีคนเลี้ยงผีเอาผีไปทำร้ายเขาแต่เนี่ยมีมอดกับมนุษย์เนี่ยมันสมหัวกันวางแผนใช้อาวุธเชื้อโรคเนี่ยในการทำร้ายกันเนี่ยมีใครบ้างมีหมอผีคนไหนหรือมีหมอคนไหนที่จะช่วยมนุษย์ทั้งโลกในการป้องกันไม่ให้โดนนะอาวุธเชื้อโรคก็คือพวกโควิด-19เนี่ยไม่ให้โดนเนี่ยเราบอกแล้วต่อไปก็จะมีอหิวาตกโรคมาต่อไปก็จะมีไข้มาลาเรียมานะต่อไปก็จะมีโรคฉี่หนูมาเพราะว่าโลกอ่ะนะจะเต็มไปด้วยน้ำต่อไปนะใครสร้างโรงงานผลิตรองเท้าท็อปบูทนะจะขายดีนะไม่ต้องท็อปบูทอ่ะเอาแค่ครึ่งแข้งก็ได้ถ้าอยู่บนที่สูงต้องเดินลุยน้ำนะครับโรคฉี่หนูก็จะมาโรคบาดทะยักก็จะมาสุดแท้แต่ว่าไอ้มอดกับไอ้มนุษย์ที่โหดร้ายอมหิตเนี่ยมันจะสะกิดพวกมันกันเองแล้วปล่อยเชื้อโรคตัวไหนออกมามันไม่ใช่ธรรมชาติซึ่งถ้าท่านเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระบิดาบอกว่าให้แทรกแซงขันห้าที่สัตว์มันใช้อ่ะแทรกแซงขันห้าจากกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรให้ได้นี่คือภารกิจไม่ใช่วันๆมานั่งแต่ท่องศีลห้ามีกี่ข้อและปฏิบัติตามนั้นแต่พอเผลอขาดสติก็ด่าผัวด่าเมียด่าลูกด่าพ่อด่าแม่ด่าเพื่อนด่าลูกค้ามีอารมณ์กาดเกรี้ยวก็สร้างประจุลบขึ้นมาเต็มตัวทำให้ตัวเองเป็นถังขยะถ้าท่านยังเป็นแบบนี้พระบิดาก็ทรงเมตตาช่วยท่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะประจุลบที่จิตหยาบสร้างขึ้นด้วยโลภโทสะโมหะเนี่ยมันคืออาหารชั้นดีที่เชื้อโรคทุกชนิดนะไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดมันต้องการท่านดูไว้ด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเนี่ยกินใบอะไรนะฟ้าทลายโจรนะกินแคปซูลฟ้าทลายโจรจนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนขาดตลาดไปหมดตอนนี้ที่ภูกระต่ายเราก็กำลังเพาะพันธุ์อยู่นะแต่ใครจำเป็นถ้าเป็น FC เราต้องการนะจะเอาไปปลูกนะวันหลังก็หาวิธีนะแจกคนละต้นพอไปปลูกแล้วเนี่ยท่านก็จะมีเมล็ดออกมาท่านก็ไปแจกแบ่งปันให้กับคนอื่นนี่พระบิดาก็ให้ขึ้นเองเต็มภูกระต่ายเลยเนี่ย
แต่ก่อนไม่มีนะพอมีปัญหาเรื่องโควิดนี่แหละนะน้องบุญธรรมกับพวกเราทุกคนที่ภูกระต่ายก็ปลื้มปิติมากที่พระบิดาทรงเมตตาประทานมาให้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะขึ้นเองเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เอามาเพาะใช่ไหมสมุนไพรที่จำเป็นนะพระองค์ก็เอาไว้ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ฝรั่งมันไม่มีคนไทยมีนะก็คนไทยก็ใช้แบบนี้ครับนะไม่ต้องเวลามีอาการไข้ขึ้นมานิดๆแล้วคิดว่าน่าจะติดโควิด-19 นะรีบเอามาทานเลยนะภายใน3วันจะดีขึ้นถ้า3วันไม่ดีขึ้นแสดงว่าเชื้อมันเลยคอลงไปแล้วท่านต้องรีบไปพบแพทย์นะจะกินยาราพิฟาเลียอะไรของท่านนะที่เขาโฆษณากันนะนะดังๆที่สร้างข่าวในทางสถานีโทรทัศน์เขาเต้าข่าวกันนะใช่ไหมว่ามันขาดตลาดเพื่อขึ้นราคาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคนกลัวก็เลยพยายามจะไปหาซื้อนะนะก็เลยขาดตลาดนะเราก็บอกให้ระวังมือระวังปากระวังจมูกระวังตาอย่าไปขยี้ตาระวังในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนในบ้านหรือคนนอกบ้านคนในบ้านเวลามันออกนอกบ้านไปทำธุระเพื่อครอบครัวหรือเพื่อตัวมันก็ตามเวลามันกลับมาบ้านเนี่ยท่านต้องมองมันเลยว่าไอ้เนี่ยมันต้องติดเชื้อโควิดกลับมาบ้านแน่นอนต้องคิดอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดว่ามันคงรอดปลอดภัยมามันไม่ติดเชื้อโควิดหรอกเพราะถ้าคิดว่าไอ้คนที่เป็นคนในบ้านแล้วออกไปธุระนอกบ้านเช่นไปจ่ายตลาดไปซื้อกับข้าวเวลามันกลับมาบ้านปั๊บท่านต้องคิดลบเลยคิดด้านลบเลยว่ามันต้องติดเชื้อโควิดกลับมาเผยแพร่กับคนที่บ้านแน่ท่านก็สั่งมันเลยว่ามันต้องทำอะไรบ้างท่านถึงจะมั่นใจว่ามันจะไม่เอาเชื้อมาฝากท่านอย่าไปคิดคงไม่ติดมาหรอกคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมนั่นนะครับจำไว้เพราะว่าพระบิดาทรงปล่อยแล้วนะช่างเทคนิคของเราไม่ได้ไปคอยดูนะว่าใครไม่จะไม่ได้รับการพิพากษาโทษด้วยการติดเชื้อโรคโควิด-19ไม่พิพากษาแล้วเพราะสอนหมดแล้วเนี่ยให้ระวังตัวเองนะป้องกันตัวเองแล้วรู้ว่าต้องทำไงพูดมาหลายครั้งแล้วนี่กำลังตรวจพิสูจน์อยู่นะหนังสือที่จะถอดข้อความจากการสื่อพระโอวาทเรื่องโควิด-19 เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในท่ามกลางสงครามเชื้อโรคเราจะพิมพ์และแจกฟรีแล้วก็มีพี่ๆน้องๆ นะบริจาคปัจจัยมาสนับสนุนบ้างคนละ500 300 1,000 2,000 3,000 นะช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์ที่เราจะพิมพ์ให้ฟรีหรือบางคนรอไว้รอรับหนังสือเล่มนี้ก่อนแล้วค่อยบริจาคก็ไม่เป็นไรเรากำลังตรวจผู้ฝึกเนื่องจากงานเราเยอะนะฮะต้องใช้เวลาค่อยๆตรวจแล้วจะสั่งพิมพ์เป็นออฟเซ็ตนะฮะหน้าปกก็คงสีสีสวยงามครับแล้วก็เป็นปกค่อนข้างแข็งเพื่อให้ท่านได้เก็บเอาไว้นานนานนานดีไหมเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าโชคดีเป็นบ้าเลยกูเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้กูเกิดทันในยุคที่โควิด-19 ระบาดเป็นสงครามเชื้อโรคนะที่ไอ้มนุษย์โลกบางกลุ่มบางพวกนะทั้งแข็งเพื่อให้ท่านได้เก็บเอาไว้นานนานนานดีไหมเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าโชคดีเป็นบ้าเลยกูเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้กูเกิดทันในยุคที่โควิด-19 ระบาดเป็นสงครามเชื้อโรคนะที่ไอ้มนุษย์โลกบางกลุ่มบางพวกนะทั้งแข็งเพื่อให้ท่านได้เก็บเอาไว้นานนานนานดีไหมเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าโชคดีเป็นบ้าเลยกูเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้กูเกิดทันในยุคที่โควิด-19 ระบาดเป็นสงครามเชื้อโรคนะที่ไอ้มนุษย์โลกบางกลุ่มบางพวกนะอันที่อยู่ในครอบครัวในคอนโดที่ได้ฟังอยู่ด้วยอย่านอนหลับนะฮะอย่าง่วงถ้าท่านต้องการเปิดมิติทางปัญญาให้กับตัวท่านท่านต้องฟังด้วยความใจกว้างอย่าฟังแล้วเถียงไปค้านไปแย้งไปไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าจริงๆเรากล่าวความจริงไม่ได้หลอกลวงทุกความรู้นะฮะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็อยากจะฝากนะหลายคนไปอ้างกับเพื่อนไปอ้างกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีพ่ออีแม่ของตัวเองว่าฉันไม่ฉีดวัคซีนหรอกเพราะอนุทิรักทั้งหลายครับเราก็อยากจะฝากนะหลายคนไปอ้างกับเพื่อนไปอ้างกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีพ่ออีแม่ของตัวเองว่าฉันไม่ฉีดวัคซีนหรอกเพราะอนุโดนเทนะที่โดนประเทศไทยในเทคือซีโนแวคกับซีโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนแท้เพราะทำมาจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้วเราบอกอย่างนี้นะแต่มันก็ยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่เพราะว่าเนื่องจากประชาชนหรือคนในโลกนี้
ต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันนะโควิด-19เนี่ย

เร็วที่สุดเขาเลยใช้เวลาไม่ทันถึงปีผลิตเสร็จแล้วทดลองมาแล้วพิสูจน์ในเบื้องต้นนะแต่ยังไม่ถึงยังไม่ได้เสด็จน้ำอ่ะต้องรีบเอาออกมาขายเอาออกมาแจกจ่ายเอามาให้ฟรีก็มีท่านว่าจริงไหมครับโดยเฉพาะใช้กับประชาชนในประเทศของตนเองใช่ไหมหลายคนน่ะที่ก็เลยเอาเรื่องวัคซีนมาเล่นการเมืองท่านก็รู้นะเราพูดตรงๆในโลกนี้นะฝ่ายหนึ่งก็ชอบจีนจีนก็มีจีนมีรัสเซียฝ่ายหนึ่งก็ชอบจีนชอบรัสเซียแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับจีนกับรัสเซียไปชอบฝ่ายอเมริกาและฝ่ายยุโรปเพราะฉะนั้นมันก็เอาเรื่องวัคซีนเนี่ยมาเล่นการเมืองเราบอกแล้วไงนะถ้าฉีดแล้วปลอดภัยท่านต้องฉีดวัคซีนแท้วัคซีนแท้ต้องทำมาถ้าท่านจะฉีดนะต้องทำมาจากเชื้อโรคที่เป็นไวรัสที่ตายแล้วเราเคยกล่าวไว้แล้วเราไม่ได้บอกว่าอย่าฉีดห้ามฉีดหรือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะฉีดยี่ห้ออะไรเพราะเราไม่ได้ฆ่าโฆษณาเนื่องจากมันเป็นสินค้านะไอ้ที่เขาเอามาแจกกันนะให้ฉีดฟรีนะมันจะหมดอายุแล้วครับเหลือเวลาไม่ถึง3เดือนถ้าท่านฉีดไม่ทันมันก็หมดอายุวัคซีนหรือตัวที่เป็นสารเหลวที่จะฉีดเข้าไปร่างกายตัวนั้นที่อ้างว่าเป็นวัคซีนต้องทิ้งครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามมีความต้องการจะใช้วัคซีนสูงมากเขาก็เลยให้ฟรีเขาก็เลยให้ฟรีเพราะเขาอยากจะรีบผลิตภัณฑ์สร้างสารชนิดใหม่ขึ้นมาที่จะสามารถต่อต้านโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอ้างว่ามันกลายพันธุ์ท่านเคยได้ยินเหรอเชื้อโรคกลายพันธุ์อะไรวัยปานกำมนิดหนุ่ม มันเป็นรุ่นใหม่นะมันเป็นสารชนิดใหม่ที่ถูกปล่อยออกมาจากห้องแลบปล่อยออกมาเป็นระลอกเดี๋ยวไปปล่อยที่เปรูเดี๋ยวไปปล่อยที่อัฟกานิสถานนะเดี๋ยวไปปล่อยที่อาร์เจนตินานะใช่ไหมเดี๋ยวไปปล่อยที่เม็กซิโกเดี๋ยวไปปล่อยที่แอฟริกาถ้าไปปล่อยที่ไหนก็บอกว่าเป็นเชื้อโรคของที่นั่นนะทั้งที่จริงๆแล้วประชาชนที่ตั้งชื่อประเทศแล้วเอาวัคซีนไปตั้งชื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยกูซวยด้วยซ้ำเพราะมึงเอาเชื้อมาปล่อยประเทศกูนึกออกยังครับเดี๋ยวนี้มนุษย์โลกเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านเห็นรูปโลกที่อยู่ในจอไหมโคโรนาไวรัสนะสวมหน้ากากโลกทั้งใบต้องสวมหน้ากากนี่ก็คือ new normal วิถีชีวิตใหม่ของมนุษย์ยุคพลังงานเก่าปลายยุคเกิดจากการทำร้ายกันเองใจไม้ไส้ระกำมากและเสียชีวิต212ศพเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าท่านรู้ตัวเลขว่าขณะนี้มีคนที่นอนป่วยนะด้วยปอดบวมหรือนอนป่วยด้วยปอดอักเสบเพราะพิษโควิดนะทั้งที่อยู่กับบ้านหรืออยู่ในโรงพยาบาลมีทั้งหมดกี่คนครับโอกาสที่คนพวกนี้จะมีสถิติเป็นตัวสีแดงว่าเสียชีวิตเนี่ยจำนวนกี่ศพเนี่ยเพิ่มจาก212ศพหรือน้อยกว่านี้มันก็จะเป็นตัวเลขที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันมันมาจากคนเหล่านี้ไม่ใช่คนดีๆอย่างพวกเรายังไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้ติดอะไรจะกลายเป็นหนึ่งในจำนวนที่เสียชีวิตนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าประเทศไทยบอกว่ามีคนนอนป่วยถึงขนาดปอดบวมแล้วเพราะโควิดลงไปถึงปอดแล้วมีแสนกว่าคนหรือมี 40,000 กว่าคนท่านก็จำไว้เลยตัวเลขออกมาจะเสียชีวิตหมื่นกว่าคนท่านก็ไม่ต้องแปลกใจไอ้ที่มันติดอยู่นี่แหละมันที่นอนเบาะแบกอยู่กับบ้านหรือนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วต้องใช้วิธีการนอนคว่ำแล้วก็สวมท่อออกซิเจนเข้าไปในปากแย่เข้าไปสอดเข้าไปอย่างทุกทรมานก็คือคนเหล่านี้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยไม่ให้ท่านดูตัวเลขนั้นนะเพราะพอเราชี้โพรงให้กระรอกท่านจะหันไปดูแล้วท่านจะเครียดว่าตัวเลขที่มีคนถูกหามเข้าไปนอนบนเตียงต้องการเตียง need เตียง need bed นะแล้วก็ need oxygen คนเหล่านี้ครับมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงนึกภาพออกใช่ไหมครับส่วนตัวเลขขาวๆติดเชื้อ 21,838 รายตัวเลขมากกว่าเดิมแต่เดิมได้หมื่นกว่าเพราะแต่ก่อนเนี้ยมันไม่มี rapid test rapid แปลว่าไว test แปลว่าทดสอบแบบไวปั๊บเดียวรู้เรื่องไม่ต้องรอ3วันเป็นอย่างน้อยรู้เลยครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันมาจากตรงนี้แล้วถามว่าเราก็พูดซ้ำอีกนะว่าเราจะไปโทษรัฐบาลได้ไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะดูแลไม่ดีเลยทำให้ประชาชนติดเชื้อเยอะแยะมากมายเราบอกตรงๆนะพระพุทธองค์สอนและอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแน่นอนที่คนไหนติดเชื้อก็แปลว่าคนคนนั้นแหละประมาทเองถูกไหมประมาทเองวิธีการในการดูแลตนเองต่างๆเนี่ยมีการเสี่ยมสอนเอาไว้ทั้งหมดใช่ไหมนายกเขาไม่รู้จะทำอะไรมีวิธีเดียวตอนนี้ก็คือพยายามจะหาวัคซีนมาฉีดให้ได้ทั่วแล้วนี่ก็
ดันทะลึ่งในยกแรกอ่ะกู้มาแจกไปเยอะแล้วเป็นการเอาเงินมาจ่ายแจกให้ประชาชนนะมันเหมือนเล่นการเมืองครับทำให้ประชาชนหุบปากไปพักนึงครับเพราะได้เงินเยียวยาบอกอ้างว่าเยียวยานึกออกไหมครับแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลนะเราจะเอาตังที่จะเยียวยานั่นแหละมาซื้อ Rapid Test ซึ่งเขาผลิตขายมาตั้งเกือบปีแล้วนะเอามาแจกจ่ายให้กับประชาชนหรือแจกจ่ายให้กับตำบลหมู่บ้านเนาะให้ตั้งศูนย์เป็นชุดคุ้มครองดูแลคุ้มครองโควิดประจำตำบลประจำหมู่บ้านแล้วแจก Rapid Test เนี่ยไปให้มีงบประมาณอยู่แล้วเนี่ยหยุดคอร์รัปชันกันซะบ้างเพราะโลกกำลังอยู่ในสงครามประเทศก็อยู่ในสงครามระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรคนี่เราพูดว่าถ้าเราเป็นนายกนะถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะทำตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้มันยาวจนถึงเดลต้าเนี่ยแล้วก็โอ้โหมันรุนแรงอุตลุดแล้วก็มานั่งรอนอนรอแต่วัคซีนเพราะไม่คิดว่าจะต้องฉีดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเงินก็กู้มาเยอะแล้วเอามาเที่ยวแจกหมดเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนโดยไม่ได้สร้างรายได้แปลว่าเป็นการลงทุนแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสักกี่มากน้อยเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉีดแล้วก็ยังติดฉีดแล้วก็ยังตายสู้ไปคิดค้นหาวิธีว่าป้องกันไม่ให้ประชาชนของคนไทยเนี่ยในทุกตำบลหมู่บ้านเนี่ยไม่ให้เขาแพร่เชื้อและไม่ให้เขารับเชื้อเนี่ยท่านจะต้องไปรณรงค์นะตรงนั้นประเทศไทยไม่เหมือนอเมริกานะประชาชนมีแค่ 6-70 ล้านคนมีหน่วยงานราชการนักการปกครองได้ส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเนี่ยระบบมันแบ่งเอาไว้แล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ทำอะไรครับถูกไหมนะรณรงค์แบบนี้ครับเอาเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมาอบรมมันฝ่ายแพทย์พยาบาลงานด้านสาธารณสุขก็จะได้เบาแรงมันทุกวันนี้ขนาดก็รู้แล้วหมอยังไม่พอรักษาเลยทั้งที่แม้กระทั่งในตอนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดไม่ได้ทำสงครามเชื้อโรคเห็นใจไหมแพทย์พยาบาลมีแต่คนพูดว่าเห็นอกเห็นใจเห็นใจแพทย์เห็นใจพยาบาลแต่เวลาปฏิบัติตนแล้วดันทะลึ่งไม่ดูแลตัวเองเหลวไหลไม่มีวินัยในการดำเนินชีวิตไปมองไม่ออกว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดเป็นวิกฤตของโลกและเป็นแค่ยกแรกซึ่งเราก็เป็นคนบอกอีกว่าเดี๋ยววันหน้ามันจะสร้างเชื้อโรคพันธุ์ใหม่อีกเพราะมันต้องการจะกำจัดมนุษย์โลกให้เหลือให้น้อยที่สุดและอะไรไอ้พวกเผ่าพันธุ์มอดมันจะได้โผล่จากใต้ดินขึ้นมาไงท่านเห็นไหมฮะวันนี้ไฟไหม้เมื่อวานเนี่ยไฟไหม้เกาะ EVE นะอ่านว่า EVE หรืออะไรไม่รู้นะซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะของประเทศกรีซประชาชนเนี่ยหนีตายออกลงจากเกาะขึ้นเรือหนีออกทะเลแทบไม่ทันเพราะโดนไฟป่ามาตอนค่ำตอนกลางคืนล้อมรอบถ้าอยากเห็นภาพคลิกเข้าไปดูใน Facebook วิสุทธิเทพปัญญาหรือถ้าท่านดู Facebook อยู่นะเดี๋ยวจบรายการนี้ลงไปดูข้างล่างข้างล่างไม่ใช่ใต้ถุนนะข้างล่างจอที่เรากำลังถ่ายทอดสดและยังไม่พอที่แคลิฟอร์เนียนะที่แคลิฟอร์เนียในพื้นที่ส่วนหนึ่งไฟป่าเผามาหลายวันนะแล้วกินเนื้อที่ในการเผาไปแสนกว่าไร่นะเผาบ้านเผาเรือนเผาบ้านเผาเมืองท่านดูสิมันเป็นเรื่องแปลกไหมแต่ก่อนร้อนจัดตอนนี้ไฟไหม้ห้ามไม่ได้สร้างยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกสร้างดาวเทียมไปเหยียบดวงจันทร์สร้างดาวเทียมไปร่อนลงดาวอังคารได้สร้างยานไปสำรวจดาวพุธสร้างยานไปโคจรรอบดวงอาทิตย์สังเกตพี่ๆน้องๆเราที่เป็นพระสุริยเทพที่คอยกำกับดูแลโลกเราโดยการใช้บัญชาการมาจากปฏิบัติการมาจากดวงอาทิตย์ส่งยานไปแอบดูพี่เขาเลยให้เห็นถ่ายให้เห็นยานเลยใช่ไหมที่ลักษณะใหญ่กว่าโลกเกือบ30เท่ายานที่เอาน้ำมันเอาแก๊สมาเอาฮีเลียมไฮโดรเจนไปเติมให้กับดวงอาทิตย์พี่พระพี่ๆน้องๆพระสุริยเทพก็เลยโชว์ซะเลยใช่ไหมเก่งมากไฮเทคโนโลยีร่วมมือกับมอดสร้างเชื้อโรคร่วมมือกับมอดสร้างเชื้อโรคขึ้นมาทำร้ายเพื่อนมนุษย์เพื่อจะทำมาหารับประทานหาเงินเข้าตัวเองภายในเวลาเดือนเดียวมีรายได้เข้าประเทศเป็นแสนล้านอะไรมันจะหาเงินหากินได้ทั้งแล้วไม่ง้อคนซื้อเลยนะมึงเรื่องมากนะกูไม่ขายมึงมีคนอยากได้ของกูก็มีถ้ามึงอยากได้มึงต้องเอาตังค์มาจ่ายกูทั้งหมด
เขาเรียกจ่ายล่วงหน้า 100% แล้วกูจะส่งให้มึงช้าเร็วมึงห้ามมาพูดมากมึงรออย่างเดียวมันจะขายอะไรได้ดีขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยมันต่อไปเนี่ยลัทธิเอาอย่างมันก็จะเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆอย่างพวกเราอย่างท่านทั้งหลายถ้าไม่สร้างวินัยในการใช้ชีวิตนะระวังมือกับแมสเนี่ยนะแล้วให้รู้ด้วยว่ามันมาตอนไหนไม่รู้อย่าเผลอเนี่ยถ้าไม่สร้างวินัยไว้ตั้งแต่ตอนเนี้ยท่านคงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นโลกมืด56วัน8ราตรีโดยไม่มีแสงสว่างเลยและท่านจะไม่ได้เห็นว่าโลกเราจะถูกชำระด้วยภัยพิบัติที่แรงๆเยอะแยะมากมายท่านไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะรักษาชีวิตไปไม่ถึงใช่ไหมท่านต้องสร้างวินัยตัวเองไว้ไม่ต้องกลัวมันไม่ได้เข้าทางรูขุมขนมันเข้าทางจมูกทางปากทางตาและมือของท่านเองเนี่ยเป็นผู้พามันเข้าไปด้วยถ้าปิดจมูกปิดปากแล้วมันจะเข้าเองไม่ได้ยกเว้นท่านเปิดปากและดันทะลึ่งหยิบของที่มันมีเชื้อโรคเข้าปากเราพูดอย่างนี้ครับต่อให้เราทำคู่มือไว้ประจำครอบครัวท่านได้รับไปครอบครัวละเล่มเราแจกให้ฟรีนะถ้าที่กิจวัตรสถานธรรมเราไม่ค่อยมีตังค์ได้รับการบริจาคจากพี่ๆน้องๆทั้งนั้นที่เขาศรัทธาภารกิจของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัยให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระเจ้าคือแทนพระองค์เหมือนกับตอนที่พระบุตรเอกมาจุติเป็นพระบุตรเอกนะมาจุติเป็นพระศาสดาเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้านั่นน่ะก็คือพระบุตรเอกของพระเจ้าเราในยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าจึงต้องเข้ามาเพราะไม่มีใครอาสาพระบิดามาอีกเพราะเขากลัวกลัวการชำระโลกครั้งสุดท้ายเพราะว่าไอ้คนที่มาเนี่ยถ้าไม่แน่จริงไม่กล้าจริงอ่ะไม่กล้ามาหรอกเพราะเดี๋ยวมันจะกลับบ้านหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้เพราะโลกยุคนี้มันมีแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณทั้งนั้นพี่ๆน้องๆครับเราจึงต้องเตือนท่านนะครับและเราก็ฝากท่านทั้งหลายด้วยว่าอย่าประมาทและอย่าเอาเราไปอ้างว่าเราเป็นคนห้ามไม่ให้ฉีดวัคซีนท่านต้องใช้กลิ่นของท่านบอกแล้วไงฉีดก็ยังติดไม่ฉีดก็ยิ่งติดแล้วยิ่งอันตรายถึงตายด้วยเพราะของเขาแรงนะเราบอกว่าถ้าต่อไปนี้เขาไม่ได้สร้างเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่มาทำร้ายมนุษย์อย่างเดียวเขาจะสร้างสารที่มาฉีดเข้าในร่างกายมนุษย์เพื่อทำร้ายมนุษย์เพื่อยึดเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพระผู้เป็นเจ้าก็คือของพระบิดายึดเอาไปเป็นทาสยึดเอาไปเป็นเครื่องมือสักวันหนึ่งในชีวิตนี้ถ้าท่านไม่รีบตายก่อนนะท่านจะได้รู้ได้เห็นแล้ววันนั้นเราจะบอกท่านว่าถ้าท่านจำเป็นต้องถูกจูงไปฉีดถูกลากคอไปฉีดเมื่อฉีดแล้วท่านจะต้องดูแลตัวเองในการบำบัดรักษาเยียวยาเพราะดันไปฉีดไอสารบ้าๆบางอย่างเข้าไปท่านจะรอดตายรอดชีวิตได้อย่างไรจากไอ้พิษภัยที่ฉีดที่อิมพอร์ตก็คือนำเข้าไปในร่างกายของท่านเขาต้องการจะยึดเครื่องยนต์แห่งกรรมของพระเจ้าก็คือรูปธรรมมนุษย์เนี่ยนะพวกมารพวกซาตานจะยึดเอาไปเป็นทาสท่านบอกเนี่ยอาจารย์ปริญญาพูดตอแหลอีกแล้วพูดลิเกอีกแล้วเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยนะหนังไซไฟก็ไอ้พวกที่มันสร้างหนังนี่แหละก็เป็นพวกซาตานแล้วมันสร้างหนังในทำนองในแนวที่เราจะกล่าวความจริงให้ท่านฟังเนี่ยมันสร้างทำไมรู้ไหมมันสร้างเพื่อให้ท่านตายใจว่าโอ้ยกูเห็นแล้วในหนังเนี่ยที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดแม่งพูดเหมือนในหนังเลยเสร็จแล้วมันเอาในหนังมาพูดนี่คือแผนการของซาตานมันทำให้ท่านไม่เชื่อไงจะได้ไม่เชื่อเราทั้งที่เราพูดความจริงนะเหมือนพี่สาวเราบางคนเนี่ยที่อยู่ในห้องเฟซบุ๊กอะเราเล่าความจริงให้ฟังแต่เราดันไปเล่าถึงดาวดวงอื่นมันจะส่งเชื้อโรคมายังโลกเรานี่แล้วท่านก็มารีบปรามเราว่าเฮ้ยมันเฟคดิวนะมันเรื่องโกหกนะท่านลืมไปว่าเราพูดความจริงลืมไปว่าเราพูดความจริงแต่ตอนที่เรากล่าวตรงนั้นเรากลัวเราเดือดร้อนไงคนพูดความจริงอาจตายได้ใช่ป่ะเราก็เลยต้องสมมุติเป็นละเมงละครไปแต่แก่นสารสาระของเรื่องที่เราพูดอ่ะมันคือเรื่องจริงนี่ท่านรีบท่านไม่เชื่อเราหลายคนก็ไม่เชื่อหลายคนคิดว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอนาคตไม่ใช่พูดถึงเรื่องปัจจุบันเพราะดันไม่ใช้ปัญญาเราบอกแล้วว่าอาการของเชื้อโรคเนี้ยมันมีอาการอย่างไรบ้างขี้เกียจคิดอ่ะต้องให้บอกตรงๆว่าเฮ้ยเชื้อโรคมันมาแล้วนะเว้ยเฮ้ยแค่บอกว่าอาการที่ติดเชื้อแล้วอาการมันเป็นยังไงไอ้เชื้อโรคชนิดเนี้ยที่มันจะมาจากต่างดาวเนี่ยแล้วมาตรวจสอบดูสิ
ถึงแม้ตัวเองกับญาติพี่น้องไม่เป็นแต่ข่าวร้ายในสังคมมีเยอะแยะว่าไอ้คนที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือติดเชื้อโรคอยู่ขณะนี้ที่มันป่วยพึ่งแพทย์พึ่งหมออยู่เนี่ยอาการมันเป็นยังไงมันตรงกับสาระที่พระบิดาเมตตาให้เราเปิดเผยไหมเนี่ยเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราตำหนิ FC ของเราเนี่ยนะจะรับฟังจะปฏิบัติตามพระบิดาจะใช้ปัญญาจะฉลาดเนี่ยพอเราทดสอบด้วยการบอกความจริงแต่ไม่ได้บอกตรงๆกลับคิดเชื่อมโยงไม่ได้ท่านเห็นไหมเอาตัวรอดได้ไหมถ้าท่านไม่ว่องไวไม่รอบคอบและไม่มีปฏิภาณไม่มีไหวพริบรอให้ป้อนอย่างเดียวอะรอให้บอกอย่างเดียวบางอย่างคนบอกอะตายมันคนที่ต้องการเรียนรู้ในห้องเรียนนี้ต้องรู้เลยทุกเรื่องที่เราเขียนความจริงทั้งนั้นไม่จริงไม่เขียนแต่ไอ้เรื่องที่ว่ามันเป็นความจริงที่อ้างต่างดาวเอ้าจะเกิดต่างดาวหรือเกิดดาวเราบอกแล้วไงว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องสูกส่งมายังดาวเราคือดาวโลกมันก็ประเมินดูสิทุกวันนี้มันมีโรคอยู่แล้วเนี่ยดูสิว่าอาการมันตรงกันไหมถ้าอาการมันตรงกันก็จะได้หายโง่จะได้รู้ว่ามันมาแล้วมันไอ้วิธีการเดิมๆที่ใช้อยู่มันถึงไม่ได้ผลไงใช่ไหมมันถึงติดรุนแรงพอติดแล้วตายรักษาไม่ได้เลยเพราะวิธีการเดิมมันใช้ไม่ได้ผลนะเพราะมีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่แล้วเราบอกแล้วไอ้เชื้อโรคที่มาเนี่ยมันเป็นไวรัสแต่ดันทะลึ่งมีพฤติกรรมเหมือนแบคทีเรียเราจึงเรียกมันว่าไวรัสทีเรียเนี่ยพูดตรงแต่ไม่ได้พูดละเอียดเหมือนวันนั้นเนี่ยวันนี้พูดแค่ตรงเนี้ยนั่นจึงมีรูปลูกโลกเนี่ยนี่เขาทำไว้นะไปแฮปเข้ามานะแล้วมีโคโรนาไวรัสเขียนไว้ที่แมสที่อยู่คาดรอบโลกเตือนให้ระวังเลยมันเข้าทางปากทางจมูกเนี่ยแล้วก็มือเป็นพาหะนำเข้านะโอเคอย่าไปกลัวจนปสดจนประสาทแดงนะไม่ต้องกลัวเชื่อมั่นในตัวเองวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อโรคไม่ว่าโคโรนาไวรัสหรือไวรัสทีเรียสายพันธุ์ใหม่มันมาทางเดียวกันหมดมันไม่ได้เข้าทางรูขุมขนแต่ทางแผลอาจจะเข้าได้ถ้าท่านมีแผลท่านต้องล้างแผลปิดแผลให้สะอาดท่านจำไว้ครับอย่าใช้ชีวิตแบบมักง่ายแต่ไม่ต้องเสียสตินะและเราก็บอกแล้วนะเราไม่ได้ห้ามว่าอย่าฉีดวัคซีนห้ามไปใช้คำนี้ไปอ้างแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่บางคนเป็นลูกนะฮะและเข้ามาขอร้องเราให้ช่วยไปบอกพ่อบอกแม่บอกอาม่าอาอีอาอึ้มให้หน่อยนะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยอาอีอาม่าอาอึ้มหรือหม่าม้าของท่านน่ะเป็นใครเราก็ไม่รู้มาบอกว่าให้เราช่วยไปพูดกับอาม่าอาแปะอากงอาอึ้มของท่านหน่อยเพราะไม่ยอมไปฉีดวัคซีนช่วยพูดให้หน่อยนะเราก็บอกว่าแล้วอาม่าอาอีอาอึ้มอาซิมอาแปะอาเตียอาเจกป้าป้าของท่านน่ะหรือลูกของท่านน่ะลูกสาวลูกชายเขาเชื่อพระบิดาและศรัทธาอาจารย์ปริญญาอยู่หรือเปล่าแต่เขาไม่รู้จักพระบิดาไม่รู้จักอาจารย์ปริญญานะแล้วท่านน่ะรู้จักก็เลยจะให้เราช่วยไปพูดอ่ะท่านคิดว่าขนาดท่านเป็นลูกพูดแล้วท่านเป็นหลานและเป็นญาติพี่น้องพูดกันเองเขายังไม่ฟังเลยแล้วเราเป็นคนอื่นเป็นคนแปลกหน้าจะฟังไหมหรือแม้กระทั่งบางคนนะที่เคยเป็นพ่อแม่ญาติโกโหติกาของท่านเคยเชื่อพระบิดาและศรัทธาเราแต่ไปๆมาๆก็หายหน้าหายตาไป6ปี7ปีไม่เคยแสดงตนว่ายอมรับนับถือศรัทธาพระบิดาศรัทธาเราหรือไม่ได้ยอมตามมรรควิถีของจิตจักรวาลอย่างเปิดเผยนะซึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะแล้วท่านเนี่ยมีลูกมีหลานเนี่ยมาขอร้องว่าให้เราช่วยคุยกับท่านแม่ท่านพ่อท่านป้าท่านอาท่านอีท่านอึ้มเนี่ยให้เราช่วยพูดเนี่ยขนาดนะธรรมะเขายังไม่ยอมรับอีกแล้วเลยนะและจะให้เราไปบอกถึงแม้เขาเคยมาเป็นผู้ที่ติดตามพระบิดาอยู่เนี่ยเมื่อ7ปีที่ผ่านมาวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่านเหล่านี้เขาจะเชื่อเราอยู่ไหมถ้าเราจะบอกว่าอย่าไปฉีดนะหรือให้ไปฉีดนะเอาเราพูดแบบรวมๆก็ได้นะไม่ว่าลูกหลานใครก็ตามท่านไปสอนคนที่เขาไม่ยอมฉีดถ้าท่านเป็นลูกหลานหรือเป็นญาติกันอยากให้คนในบ้านคนนี้มีอยู่คนเดียวในเทศดันทะลึ่งไม่ไปฉีดแต่ขณะที่คนอื่นฉีดหมดเราก็บอกว่าทุกวันนี้วัคซีนทุกชนิดมันเสี่ยงหมดอะต่อให้เป็นวัคซีนที่ตายแล้วแต่เสี่ยงน้อยกว่าเพื่อนเสี่ยงน้อยกว่าไอ้ที่ฉีดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่วัคซีนแท้มันคือสิ่งแปลกปลอมที่ถูกนำเข้าไปในร่างกายของท่านมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะสิ่งเดียวที่ท่านจะต้องทำก็คือมีสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือถ้าคนรอบข้างของท่านในบ้านเขาฉีดกันหมดแล้วมีท่านคนเดียว
ที่เป็นแกะดำอยู่หรือเป็นแกะขาวอยู่นะไม่ยอมไปฉีดเนี่ยเพราะท่านเชื่อมั่นว่าท่านดูแลตัวเองได้ฉันดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันมั่นใจว่าฉันไม่มีวันเผลอไม่มีวันเผลออะไรขนาดเขียนคอมเมนต์นะที่พระบิดาสอนไว้เขียนคอมเมนต์ยังกดผิดเขียนผิดเขียนถูกใช่ไหมยังเขียนผิดเขียนถูกเลยนะนี่คือพลาดนี่คือเผลอถูกปะใช่ไหมมันในการใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ต่างกับการเขียนหนังสือครับโอกาสพลาดท่านมีอย่าประมาทครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของท่านแล้วรู้ว่าเชื้อโรคมันมาแรงมากเพราะตอนนี้มันไม่แสดงอาการเวลามันอยู่ในร่างกายท่านกว่าท่านจะรู้ว่าท่านติดเชื้อแล้วมันโคม่าแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟาหรือเดลต้ามันกำลังพัฒนาตัวเองมันไปแบบนั้นท่านเข้าใจเราพูดไหมไอ้ที่เขาเสียชีวิตกันเยอะขึ้นเนี่ยตัวเลข212อยู่บนจอเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็เป็น224ท่านคอยดูสิมันจะไปเรื่อยถ้าตราบใดคนที่นอนให้ออกซิเจนอยู่ตามเตียงในโรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านยังมีตัวเลขเป็นหมื่นๆคนอยู่โอกาสที่เสียชีวิตมีสูงแน่นอน 1,000% เนี่ยเราจึงบอกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์อ่ะเราก็จะรีบเพราะคนต้องการวัคซีนรีบหาวัคซีนมาฉีดแต่การแก้ปัญหาด้วยการหาวัคซีนมาฉีดมันต้องใช้เงินใช้สตังค์ใช้เส้นสายใช้อะไรต่ออะไรมันต้องแลกกับด้านการบ้านการเมืองเหมือนฟิลิปปินส์เห็นมั้ยประชาชนของฟิลิปปินส์เยอะพี่น้องฟิลิปปินส์เนี่ยไม่รู้นะครับว่าเกาะทั้งหมดทุกเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นร้อยๆเกาะของฟิลิปปินส์เวลาชำระโลกแล้วแผนที่ของจิตวันซึ่งถ้าท่านเป็นคนที่อยู่คนหนึ่งที่อยู่บนเกาะนั้นนะไม่ว่าเกาะเล็กเกาะใหญ่เป็นพื้นที่สีแดงนะพื้นที่สีแดงในแผนที่ของจิตจักรวาลก็คือมันจะหายไปจากแผนที่มันไม่รู้หายไปไหนครับหมู่เกาะเหล่านั้นนะครับนึกภาพออกไหมครับเพราะพวกเขาทำไงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ใช้อำนาจและใช้ความฉลาดของเขาเองครับยอมให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของวัคซีนและเป็นเจ้าของเชื้อโรคด้วยนะไปตั้งฐานทัพอยู่บนเกาะหนึ่งของฟิลิปปินส์เพื่อแลกกันแหละแลกกับการที่จะได้วัคซีนเพราะเขาอ้างว่าเขาทำเพื่อประชาชนของเขาเนี่ยมันก็เอามาแลกเปลี่ยนเห็นไหมไม่มีได้อะไรมาฟรีๆครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวพี่ๆน้องๆต้องรู้ว่าเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยมันสอดแทรกอยู่กับทุกอณูทุกเวลาต้องใช้ปัญญาคนโง่ไม่มีทางใช้ชีวิตรอดบนโลกใบนี้โดยเฉพาะในช่วงปลายยุคพลังงานเก่าที่จิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมทั้งจิตสำนึกของคนชั้นผู้นำด้วยมันต่ำตมมันต่ำซามมากเรากล้าพูดเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกจากจักรวาลพระบิดาส่งเรามาเพื่อชำระจิตสำนึกของมนุษย์คนที่ไม่ยอมชำระก็ต้องถูกชำระทิ้งก็มีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรักเยอะๆนะแล้วก็อย่าเอาเราไปอ้างเราบอกแล้วว่าต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ยากมากขึ้นนะถ้าท่านไม่มีวินัยในการดำเนินชีวิตถ้าท่านเป็นคนที่มั่นใจว่ามีวินัยท่านก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่ถ้าท่านรักคนในครอบครัวท่านอยากจะทำให้คนในครอบครัวเขามีความสุขนี่แหละเป็นโอกาสดีแล้วสถานการณ์วิกฤตสร้างวีรบุรุษสร้างวีรสตรีท่านไปฉีดเลยคนรอบข้างของท่านเขาจะได้ไม่กลัวท่านเอาเชื้อมาแพร่พวกเขาให้เขาต้องตายเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านรักพวกเขาท่านเลยยอมทำเพื่อพวกเขาทั้งที่ท่านมั่นใจว่ากูนะไม่ตายแน่ไม่ติดแน่นอนเพราะกูดูแลตัวเองได้โอเคเห็นไหมกูจะไม่สร้างประจุลบเพราะกูไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะตัวกูไม่เป็นถังขยะยังไงเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายกูเดี๋ยวมันก็ออกเพราะมันไม่มีประจุลบให้ไวรัสมันกินท่านเชื่อพระบิดาใช่ไหมแต่ท่านยอมได้ไหมนี่เราพูดนะใครที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกมาบอกให้เราช่วยพูดให้เราพูดออกอากาศให้ฟังแล้วไม่ทำเพื่อตัวเองเพราะกูฉีดมันก็เหมือนไม่ฉีดเพราะกูดูแลตัวเองได้ถูกต้องไหมแต่มันทำให้คนรอบข้างของท่านในครอบครัวลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเขามีความสุขทำให้เขาไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นจุดอ่อนหรือไม่กลัวว่าท่านจะต้องตายเพราะเขาเชื่อว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ตายก็เรื่องของเขา โอเคไหมไปฉีดซะนะเราไม่ได้ขอร้องนะและจำไว้ว่าอย่าไปบอกใครอีกว่าเราห้ามว่าอย่าฉีดวัคซีนเราไม่เคยห้ามแต่เราบอกถ้าท่านมั่นใจ 100% ว่าท่านไม่พลาดไม่เผลอแน่นอนปฏิบัติตามที่จิตจักรวาลสื่อสอนไว้สั่งสอนไว้ท่านไม่ติดแน่ๆถ้าท่านมั่นใจท่านก็ไม่ต้องฉีดเราพูดแค่นี้โอเคไหมเพราะการเป็น
คนในครอบครัวเนี่ยท่านจะเห็นแก่ตัวคือทำเพื่อตัวเองคนเดียวไหม

็นหุ่นยนต์หรือท่านก็จะเป็นเหมือนผีดิบอ่ะนึกออกไหมผีดิบที่จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของหัวหน้าผีอ่ะนี่เราไม่ได้พูดเป็นหนังไซไฟนะเราพูดไว้ล่วงหน้าทุกอย่างเราพูดล่วงหน้าหมดเราไม่เคยพูดโกหกเราการันตีมันถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเราพูดจริงหรือไม่ก็อย่ารีบตายแปลว่าอะไรดูแลตัวเองให้ดีเชื่อมั่นว่ากูต้องไม่ตายอย่ามาโจมตีว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริยาตันสกุลพูดให้คนแตกตื่นขี้โหดตดหายพูดให้คลายกลัวอ้าวก็ทุกวันนี้คุณไม่กลัวในขณะเชื้อโรคมันร่อนมันแรดไปทั่วคุณยังไม่กลัวเลยใช่ไหมเห็นไหมที่ออกมาก่อม็อบกันบ้างอะไรบ้างนะแทนที่หยุดพักไว้ก่อนนะช่วยกันดูแลนะไม่ให้เชื้อโรคมันลุกลามทำให้คนตายมาช่วยกันใช่ไหมไม่นะเราฝากถึงคุณประยุทธ์นะว่าอย่ามัวแต่บ้าวัคซีนตามเสียงของสื่อหรือกระแสสังคมมากจนเกินการที่จะไปดูแลและให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆซึ่งอยู่ตามชุมชนต่างๆสมมติคลัสเตอร์เนี่ยนะถ้าไอ้คนชั้นสูงที่ไปมั่วกามอารมณ์ตามคลับตามบาร์ตามเหลาหรือที่จะไปจัดงานแต่งงานหรูๆตามโรงแรมไปอยู่นะถ้าไม่มีไอ้พวกนี้นะไอ้คลัสเตอร์เนี่ยจะมีตามโรงงานที่มีคนต่างชาติอยู่ตามชุมชนแออัดภาษาชาวบ้านเขาเรียกสลัมเขามีคุณค่าของชีวิตค่อนข้างต่ำเขาก็เลยดูแลตัวเองค่อนข้างน้อยแล้วอยู่กันแออัดมากนะสลัมห้องเดียวหลังเดียวอยู่กัน24-25คนนั่นแหละพร้อมจะเป็นคลัสเตอร์ได้ท่านจะทำอย่างไรแทนที่จะมัวแต่วิ่งโร่หาวัคซีนกู้ตังมาจ่ายค่าวัคซีนตามกระแสว่าต้องการวัคซีนต้องการวัคซีนประชาชนต้องการความรู้ทุกวันเนี้ยนะไม่รู้บางคนเป็นแพทย์จริงหรือแพทย์ปลอมมา YouTube ใช่ไหมออกมาไลฟ์ YouTube เยอะแยะเลยแล้วก็ปรากฏว่าพอไลฟ์ไปแล้วว่ายาตัวนั้นดีวิธีป้องกันอย่างนี้ถูกต้องก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐเองที่เป็นฝ่ายจ้องจับตรวจสอบเฟคนิวส์ออกมาบอกว่าข่าวลือนะยาตัวนี้ปลอมไม่ใช่ของจริงอันนี้กินไม่ได้นะต้องอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่มีหน่วยงานที่จะประชาสัมพันธ์ระดับตำบลระดับหมู่บ้านระดับอำเภอระดับจังหวัดท่านจะไปรอให้ผู้ว่าราชการมีขึนทุกจังหวัดมีความฉลาดเท่าเทียมกันทุกจังหวัดในการจะสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆที่ตัวเองเป็นผู้ว่าดูแลให้มันเหมือนผู้ว่าไอ้หมู13ตัวที่ฉลาดกว่าที่ทุกวันนี้หลายจังหวัดเรียกร้องใช่ไหมเป็นอย่าไปคิดว่าเขาจะฉลาดเสมอไปเพราะบางคนอีกปีครึ่งปีก็เกษียณแล้วมันกูไปทำอะไรนะกูนั่งๆนอนๆเอาพัดลมเป่าสะดือกูนะแล้วกูเอาตัวรอดไม่ให้ตัวกูครอบครัวกูติดเชื้อโควิด-19 ตายก็พอแล้วใช่ไหมสถิติจะมากจะน้อยอะไรแค่ไหนก็ว่าไปนะแพทย์พยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทำงานแทบเป็นแทบตายทั้งวันทั้งคืนท่านไม่เห็นใจเขาหรอครับใช่ไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ถูกคนเอาไปเล่นการเมืองนายกเนี่ยมีทีมงานเยอะแยะทำไมไม่ทำนะออกมาให้ความรู้ทางสื่อมวลชนออกมาให้ความรู้ทางสถานีโทรทัศน์ไม่ใช่เอาสารีทัศน์ของชาติหรือของประชาชนหรือของประเทศที่เป็นของหลวงอะนะเอาไปเป็นช่องทางในการแบ่งข้างทางการเมืองเป็นกระบอกเสียงของฝ่ายทำลายประเทศทำลายรัฐบาลทำลายสถาบันอะไรเงี้ยไว้ทำไมครับใช่ไหมเครื่องมือในการใช้เนี่ยลงทุนเยอะมากของแพงๆด้วยนะออกอากาศในระบบ HD High Density ใช่ไหมไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการที่จะสอนประชาชนไปตั้งหน่วยเชิงรุกเมื่อสมัยก่อนนะทำไมอหิวาระบาดวัณโรคระบาดเราก็เห็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะเขาจะมีหน่วยแพทย์ด้านสาธารณสุขเนี่ยขับรถไปโฆษณาประชาชนถึงตำบลถึงหมู่บ้านเลยเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเคยทำเยี่ยมประชาชนจนถึงที่ทุกวันนี้มีอะไรไม่เห็นทำอะไรเลยและจะไม่เป็นขี้ปากของไอ้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลได้ยังไงครับก็ทำตัวเองแท้ๆนะมีกลืนนะนะเรารู้นายกอ่ะก็คงอยากจะให้ทุกอย่างมันเดินดีนะแต่นายกก็ต้องรู้นะว่าท่านมีทีมงานถ้าท่านใช้ทีมงานของท่านไม่ได้ประเทศนะก็เหมือนบริษัทอ่ะใช่ไหมผู้จัดการแผนกไหนฝ่ายไหนมันไม่ได้เรื่องมันขี้เถ้อเนี่ยท่านยังจะใช้มันอยู่เหรอใช่ไหมท่านบอกท่านทำเพื่อประชาชนเนี่ยท่านกลัวทำไมอ่ะที่พวกมันจะไม่ยกมือให้ท่านแล้วเดี๋ยวท่านไม่ได้เป็นนายกกลัวทำไมอ่ะครับทำเพื่อประเทศชาตินะเราให้กำลังใจท่านนายกนะเพราะมีคนด่าท่านเยอะแล้วเราไม่ได้ด่าหรอกรายการเนี้ยเราให้ธรรมะให้สัจธรรมให้กำลังใจท่านด้วยเพราะพี่ๆน้องๆฝ่ายดีที่รักรัฐบาลก็มีช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเป็นสะกิดคุณประยุทธ์หน่อยอย่าเมาหมัดเนี่ยต่อไปจะมีเชื้อโรคเพิ่มมาอีกนะเนี่ยและจะมีไม่ใช่เชื้อโรคมาตามอากาศมาตามเข็มฉีดนะครับ
ระวังให้ดี

เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังเมื่อวันนั้นใกล้จะมาถึงนะเราฝากท่านนะเอาละขอให้ทุกท่านมีชีวิตแคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกคนนะมาถึงการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าสำหรับวันเสาร์นี้เป็นตอนที่346นะเป็นตอนที่346มรรคผลสูงสุดต้องหลุดพ้นนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดมันเป็นการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นการปฏิวัติความเชื่อเป็นการปฏิวัติสัจธรรมที่มนุษย์จำแล้วบันทึกเอาไว้ในมายด์เซตมานานเป็นหมื่นปีเป็นพันปีถ้าไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อไม่นำเอาความเชื่อที่บันทึกเอาไว้ในสัญญาขันซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าถ้าไม่เอามันออกไปท่านไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จในภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ายังเชื่อผิดๆอยู่แล้วไม่ฟังเราในคืนวันนี้ท่านยังไม่อาจจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือต้องหลุดพ้นเนี่ยท่านก็บรรลุไม่ได้มันจะทำให้ท่านหลงทางหลงธรรมและหลงผิดไปตลอดแล้วถามว่าแล้วทำไมมันหลงไม่ได้มันหลงมานานแล้วใช่ที่ผ่านมายังหลงได้หลงเพราะยังมีโอกาสที่จะหายหลงเนื่องจากผู้ที่จะมาชี้แจงความจริงให้ท่านได้ฟังว่าทุกวันนี้ท่านหลงธรรมะหลงทางหลงผิดท่านหลงอะไรอะไรทำให้ท่านหลงทำไมจึงหลงและทางตรงที่ถูกต้องคืออะไรผู้ที่จะมาบอกท่านได้มีเพียงแค่พระบุตรเอกจากพระเจ้าซึ่งเรียกว่าอนุตตรธรรมาจารย์เท่านั้นเพราะมันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมที่สมองสองซีกของมนุษย์ปกติไม่สามารถที่จะคิดเองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไม่มีทางพระองค์จึงต้องส่งให้เรารีบมาเพื่อให้ท่านมีเวลาในการ delete ก็คือเอาความทรงจำที่ไม่ถูกต้องความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นออกไปอย่างแรกครับมรรคผลสูงสุดที่ทุกวันนี้ท่านทั้งหลายเชื่อกันอยู่และก้าวตามคนนำทางตาบอดกันอยู่ท่านเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่านิพพานการนิพพานคือมรรคผลสูงสุดเราบอกท่านว่านี่คือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่เรากล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะเราจะบอกว่าไอ้ที่ถูกต้องอ่ะมันคืออะไรและทำไมมันถึงไม่ถูกต้องตอนนี้ท่านเห็นบนจอแล้วมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นไม่ใช่มรรคผลสูงสุดคือนิพพานท่านต้องฟังให้ดีนะเราจะบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยท่านฟังแล้วตั้งใจจำนะเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อปฏิบัติภารกิจบนโลกนี้สิ้นสุดเช่นสิ้นยุคเหมือนในขณะนี้สิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของท่านต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองที่จากมาก็คือมาเพื่อเกิดเป็นมนุษย์และมาทำหน้าที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้จิตวิญญาณท่านต้องกลับบ้านมันคำว่ากลับบ้านแปลว่าหลุดพ้นอ้าวแล้วถามว่าทำไมอ่ะทำไมมรรคผลสูงสุดคือนิพพานมันไม่ใช่อ่ะก็เพราะว่าจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าเป็นมนุษย์กี่ภพชาติก็ตามเวลาอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่เป็นเพียงแค่พระประธานที่อยู่ในอุโบสถก็คือในกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านแล้วจิตวิญญาณเนี่ยก็คือพระประธานเนี่ยก็คือมอบอำนาจให้เจ้าอาวาสก็คือพระภิกษุอาวุโสรูปนึงทำหน้าที่เป็นเจ้าวัดหรือเป็นเจ้าอาวาสแทนพระประธานแปลว่าจะทำทุกอย่างในนามของพระประธานทั้งนั้นนี่คือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมถ้าไม่ใช่เราซึ่งมาจากพระเจ้าและเราใช้วิธี vertical telepathy สื่อถ่ายทอดสดๆกับพระผู้เป็นเจ้า real time สุรเสียงที่เรากล่าวเป็นดังสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าถ้าจะเรียกพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเรียกพระองค์ว่าองค์อัลเลาะห์
จะเรียกพระองค์ว่าองค์นบีมหามัดท่านจะเรียกพระองค์ว่าอะไรก็ได้แต่ในยุคนี้เราขอนะถวายพระนามให้กับพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลไม่ใช่พระนารายณ์ไม่ใช่พระศิวะไม่ใช่พระอิศวรพระบิดาไม่ใช่เทพเจ้าโอเคไหมพระองค์ทรงมีพระนามว่ายุคเราเนี่ยคือองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นถามว่าเรารู้ได้ไงอ้าวก็พระบิดาเป็นผู้สร้างพระบิดาเป็นผู้ทรงออกแบบไว้ทำไมพระองค์จะบอกไม่ได้ล่ะว่าพระองค์สร้างอะไรไว้ทำอะไรไว้เพราะถ้าท่านไม่ปฏิเสธคำว่าพระเจ้าไม่ปฏิเสธคำว่าพระบิดาไม่ปฏิเสธพ่อแม่ของตัวเองท่านก็ต้องเชื่อถ้าพ่อแม่ของท่านบอกว่าท่านเกิดที่โรงพยาบาลหัวเฉียวหมอที่ทำคลอดให้แม่นะทำคลอดให้ตัวท่านน่ะนะที่โรงพยาบาลนั้นน่ะนะหมอชื่อสมศักดิ์พยาบาลที่เป็นหัวหน้าพยาบาลที่มาคอยมาจับลูกของท่านที่ตกฟากจากครรภ์ของแม่เอาไปล้างให้ตัวล้างเนื้อล้างตัวสะอาดเธอชื่อศิรินทิพย์ถ้าเธอไม่เชื่อพ่อแม่ของเธอเธอปฏิเสธว่าเธอไม่มีโคตรพ่อไม่มีโคตรแม่มันต่อให้พ่อแม่ที่แท้จริงมาบอกให้ท่านแทบตายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านไม่เชื่อแล้วถ้าท่านอยากรู้นะถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านเกิดโรงพยาบาลอะไรพยาบาลที่ดูแลท่านแต่ตะเกิดใครพี่เลี้ยงคนแรกที่แม่จ้างมาพ่อจ้างมาดูแลตัวท่านที่เป็นเบบี้แบบเบาะเป็นใครแล้วเกิดวันที่เท่าไรเวลาตกฟ้าเวลาอะไรถ้าท่านอยากรู้มาอะไรถามจริงๆท่านจะต้องถามหาถามกับใครท่านก็ต้องถามกับพ่อกับแม่ของท่านเพราะท่านก็ตามไปถามกับหมอที่ทำคลอดท่านพยาบาลทำคลอดท่านท่านตามหาไม่ถูกหรอกแล้วเผลอๆหมอทำคลอดกับพยาบาลทำคลอดจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำก็ไปค้นตำราถูกไหมมันถ้าท่านอยากรู้ความจริงว่าท่านเป็นใครพ่อแม่ท่านเป็นใครท่านก็ต้องเชื่อพ่อแม่ท่านไม่ใช่พ่อแม่บอกเนี่ยพ่อนี่แหละลูกเป็นพ่อของลูกแม่นี่แหละเป็นแม่ของลูกและดันทะลึ่งไม่เชื่อพ่อกับแม่ตัวเองแล้วท่านจะไปเชื่อใครล่ะครับนี่เหมือนกันพระบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาเพื่อทำหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนโลกด้วยการหมุนธรรมจักรโดยอาศัยขันธ์5ที่พระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยให้จิตหยาบเป็นผู้บงการที่เราพูดอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่ามันเป็นแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบและกำหนดเอาไว้ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่เกิดจากโลกรู้ได้หรอกไม่มีมนุษย์คนไหนพูดตรงๆไม่มีพ่อแม่ของลูกข้างบ้านคนข้างบ้านไม่มีหมอโรงพยาบาลอื่นนะไม่มีใครหรอกจะบอกความจริงเกี่ยวกับตัวท่านเองในชาติกำเนิดของท่านไม่มีใครบอกได้มีแต่พ่อแม่เท่านั้นนะครับก็นี่ไงเราสื่อกับพ่อซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยถ้าท่านได้ยินคำว่าพระเจ้าได้ยินคำว่าองค์จิตจักรวาลได้ยินคำว่าพระบิดาเออรังเกียจปฏิเสธถามว่าทำไมเองปฏิเสธก็เพราะศาสดากูไม่เคยพูดถึงอ้าวทำไมต้องไปยึดติดพระศาสดาตรงนั้นท่านต้องถามตัวท่านเองว่าท่านอยากรู้ไหมว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านไม่เคยอยากรู้เหรอท่านไม่คิดอยากรู้เหรอถ้าอยากรู้ท่านก็ต้องถามตัวเองต่อว่าใครจะบอกกูได้บ้างที่กูจะเชื่อได้ว่ามันพูดความจริงใช่ไหมท่านต้องใช้กึ๋นใช้ปัญญานี่ยึดติดปฏิเสธนั่นเราพูดให้คนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ไม่ว่าฟังหลังจากวันนี้ก็ตามมีสติทางวิญญาณนิดหนึ่งครับฟังแล้วคิดตามครับไม่จำเป็นต้องเชื่อทันทีที่ฟังหรือเชื่อทุกเรื่องที่ฟังเราพูดอย่างมีเหตุมีผลเพราะเราใช้ปัญญาปาฏิหาริย์คุยกับท่านเพราะไม่งั้นแล้วท่านจะไม่เข้าใจเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆสนธิกันกับคำว่าอุดรหรืออุตระแปลว่าเหนือธรรมะแปลว่าสัจจะหรือความจริงอนุตตรธรรมก็แปลว่าเป็นสัจจะหรือเป็นความจริงที่อยู่เหนือโลกเหนือโลกิยธรรมเหนือโลกุตตรธรรมซึ่งมนุษย์เรามีแค่2ซีกคือซ้ายกับขวาคือสมองซีกซ้ายก็วิเคราะห์เพื่อหาโลกิยธรรมด้วยตัวเองได้ซีกขวาก็คือสังเคราะห์ซีกขวาคือสมองนะคือสังเคราะห์นะโลกิยธรรมให้มันเป็นโลกุตตรธรรมเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงแต่ท่านเห็นไหมครับท่านมีปัญญามีแค่สมอง2ซีกแต่ความจริงบางอย่างท่านตอบไม่ได้เพราะสมอง2ซีกมันทำงานไม่ได้ท่านจึงบอกว่าอย่าถามเลยอย่าคิดเลยมันเป็นอจินไตยที่เรียกว่าเป็นอจินไตยเพราะท่านไม่กล้าบอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะมึงอย่าไปคิดแล้วบ้านะแกพูดว่าคิดแล้วบ้าอย่าไปคิดเรื่องมันเป็นอจินไตยถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวบ้าสอนกันอย่างนั้นใช่ไหมทุกอย่างมีคำตอบหมดเพียงแต่สมองสองซีกของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะความจริงบางอย่างมันเป็นสัจธรรมชั้นสูงเกินกว่าสมองสองซีกของมนุษย์ทั่วไปจะเข้าถึงได้
พระบิดาจึงต้องส่งพระบุตรเอกเข้ามาจุติเป็นมนุษย์เห็นไหมตั้งแต่พระเยซูท่านนบีนี่ก็คือพระบุตรเอกที่พระบิดาส่งมาแล้วทั้งสองพระองค์สังเกตไหมเขาจะอ้างว่าเขาสื่อสารกับพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าอัลเลาะห์ตรัสว่าองค์เยโฮวากล่าวว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ว่าองค์เยซูคริสต์หรือท่านนบีก็จะกล่าวอย่างเงี้ยไม่ว่าอัลเลาะห์หรือองค์เยโฮวาก็พระองค์เดียวกันนั่นแหละองค์จิตจักรวาลก็เป็นพระองค์เดียวกันเพราะพระเจ้ามีพระองค์เดียวแต่เทพเจ้ามีเพียบบางคนเป็นเทพปลอมก็มีมาหลอกท่านว่าเป็นเทพหรือเป็นเจ้าปลอมก็มีแล้วมาหลอกท่านว่าเป็นเจ้าของเราเนี่ยเราบอกเราไม่ใช่เทพเจ้าแต่เราสื่อสารกับพระเจ้าท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ท่านมีปัญญามีกึ๋นท่านมองไม่เห็นพระเจ้าท่านมองเห็นหน้าเราท่านสามารถใช้ตาก็คือหูของท่านรับฟังว่าเรากล่าวพระโอวาทจากพระองค์เรากล่าวว่าอะไรแล้วท่านก็มีปัญญาที่พระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ด้วยสมองสองซี่เราช่วยให้ท่านใช้สมองซ้ายและขวาได้อย่างสะดวกได้ท่านสามารถหาคำตอบและคอนเฟิร์มได้ว่าฟันธงได้เลยว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเขากล่าวมันสมเหตุสมผลไหมมันปลิ้นปล้อนหลอกลวงโกหกตอแหลเพราะมันหิวแสงเนี่ยตรงไหนไหมใช่ไหมใช้ปัญญาได้ท่านมีกึ๋นน่ะแต่ส่วนมากปฏิเสธเลยละทิ้งแล้วไม่ฟังนะเอาละเราบอกให้ท่านฟังว่าถ้าท่านยังเข้าใจผิดว่าเวลาท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ท่านเรียกว่ากายสังขารจิตที่ท่านพูดถึงว่าใช้จิตทำนู่นจิตนึกนั่นนึกนี่จิตอย่างนั้นจิตอย่างเนี้ยท่านไปเข้าใจว่ามันเป็นจิตวิญญาณเนี่ยเราบอกท่านเลยว่าท่านเข้าใจผิดแท้จริงแล้วเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่จิตวิญญาณเจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบที่มี189กลมเขามีหน้าที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยแทนจิตวิญญาณทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสเอานึกภาพออกไหมคิดตามเราอย่าดื้อมิจฉาทิฏฐิเอาวางซะไม่มีเวลาสำหรับท่านอีกแล้วที่จะมานั่งใช้เวลาในการเรียนรู้อีกเป็นร้อยภพชาติพันภพชาติเหมือนอดีตเพราะโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วทุกคนต้องกลับบ้านก็คือจิตวิญญาณต้องกลับบ้านก็คือต้องหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานแล้วหายวับไปในจักรวาลหายไปไหนไม่รู้กูไม่สนแล้วกูถือว่ากูดับแล้วอัตตากูไม่เหลือกูเป็นอนัตตาแล้วกูนิพพานแล้วนั่นไม่ใช่มรรคผลสูงสุดการที่ท่านนิพพานท่านอ้างว่านิพพานความทุกข์อ่ะอ้างว่าเอาความทุกข์ก็ได้ท่านนิพพานความทุกข์พอนิพพานความทุกข์แปลว่าตัวท่านไม่รับรู้เรื่องของความทุกข์อีกเมื่อไอ้ตัวรับรู้เรื่องความทุกข์มันไม่มีแล้วแสดงว่าตัวตนของท่านที่เคยรับรู้ความทุกข์อ่ะมันก็ดับไปแล้วด้วยนี่คือการมั่วนิ่มนี่คือการมั่วนิ่มเราจะถามต่อว่าแล้วไอ้ตัวไหนล่ะที่บอกท่านว่าท่านไม่ทุกข์แล้วท่านหมดทุกข์แล้วนั้นหมดทุกข์แล้วตัวที่ทุกข์ไม่มีแล้วบอกว่าหมดทุกข์แล้วแล้วตัวตนที่รับรู้ว่าทุกข์คืออัตตานั้นหายไปแล้วลืมไปหรือไม่ล่ะว่าแล้วไอ้ตัวไหนอัตตาตัวไหนจิตตัวไหนที่มันบอกท่านว่าท่านดับทุกข์หมดแล้วท่านไม่มีทุกข์เหลือแล้วมันต้องมีตัวบอกใช่ไหมและไอ้ตัวนั้นมันยังอยู่ใช่ไหมล่ะเราจึงบอกไงว่าท่านดับจิตไม่ได้ดับอัตตาคือตัวตนของจิตไม่ได้เพราะจิตมันเป็นอนัตตานะและถูกกำหนดไว้ท่านไม่ต้องไปพยายามดับมันหรอกเวลาท่านทิ้งกายสังขารคือตายไปจากการเป็นมนุษย์สิ้นภพชาตินั้นแล้วท่านตายไปกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมมันดับเนี่ยขันธ์ 5ก็ดับไอ้จิตหยาบนั้นก็ดับสลายหายไปพร้อมกับกายหยาบที่จะเสื่อมสลายจะเหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวตราบใดที่ยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ไอ้ผู้ขับเคลื่อนยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยที่เราขยับมือขยับตัวอยู่เนี่ยมันก็ดับไอ้จิตหยาบนั้นก็ดับสลายหายไปพร้อมกับกายหยาบที่จะเสื่อมสลายจะเหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวตราบใดที่ยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ไอ้ผู้ขับเคลื่อนยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยที่เราขยับมือขยับตัวอยู่เนี่ยไอ้จิตหยาบนั้นก็ดับสลายหายไปพร้อมกับกายหยาบที่จะเสื่อมสลายจะเหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวตราบใดที่ยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ไอ้ผู้ขับเคลื่อนยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยที่เราขยับมือขยับตัวอยู่เนี่ยนี่แต่อัตตาคือตัวกูเนี่ยมันยังมีแต่ตัวกูและของกูมันไม่มีละเพราะเราว่างไปจากกิเลสว่างไปจากตัณหามันถ้าท่านจะนิพพานคือจิตหยาบของท่านต้องไม่หลงมิติไม่หลงมายาและไม่ต้องไม่หลงอัตตาจิตหยาบท่านต้องไม่หลงถ้ายังงมงายยังลุ่มหลงอยู่กับอัตตางมงายลุ่มหลงอยู่กับมายาทุกอย่างจะเป็นอัตตาหมดพอเป็นอัตตาปั๊บจิตหยาบของท่านก็จะจิตตกคือจะเกิดเวทนาเกิดเวทนาก็คือเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเอาไม่เอาขึ้นมาไอ้สิ่งนั้นก็จะมีตัวตนขึ้นมาจิตหยาบนั้นก็จะบรรเลงทันทีเลยครับเนี่ย
จะเกิดความอยากไม่อยากเกิดขึ้นพออยากไม่อยากเกิดขึ้นปั๊บนำมาซึ่ง

รมณ์ขยับราคะแล้วก็โลภะโทสะโมหะตามมาเรื่อยเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านนั่งหลับตาพยายามจัดการกับจิตของตัวเองเพราะท่านพยายามที่จะดับกิเลสเวทนานะจะดับขันห้าก็แปลว่าให้ขันห้ามันต้องไม่สั่นสะเทือนจิตจะต้องนิ่งสงบแล้วก็ปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างหมดเลยเพราะอายตนะทั้งห้าถ้ามันเปิดอยู่เมื่อไหร่ขันห้าทำงานเมื่อนั้นถ้าเลยหลับมันหมดเลยเหลือแต่จิตอย่างเดียวไปปลีกวิเวกเพราะท่านเข้าใจผิดว่าท่านดับไอตัวที่รับรู้ว่าทุกข์รับรู้ว่าสุขได้แสดงว่าท่านไม่เหลืออัตตาแล้วท่านเป็นอนัตตาแล้วเมื่อมันเป็นอนัตตาแล้วก็แสดงว่ากูพ้นทุกข์แล้วแสดงว่ากูนิพพานแล้วกูหายแวบที่เขาบอกว่านิพพานแบบตานยอดด้วนมีคนเขาพูดนำก่อนหน้าเรามาเกิดอีกนะวันนิพพานแบบนั้นก็เลยนิพพานแบบตานยอดด้วนแล้วก็ไปอ้างพระศาสดาไปอ้างพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนไว้แบบนี้ท่านเราไปค้นใหม่ว่าพระพุทธองค์สอนแบบอย่างที่ท่านปฏิบัติกันอยู่จริงหรือไม่ไม่ใช่พระองค์ตัดเอาไว้ตอนหนึ่งอะที่มีศิษย์สาวกของพระองค์เคยทูลถามพระองค์ว่านิพพานเนี่ยคืออะไรพระนิพพานเนี่ยคืออะไรแต่พวกท่านเนี่ยไปจับเอาเป็นตอนๆไปคว้าเอามาเป็นหย่อมๆพระองค์ตรัสว่าถ้าเรานิพพานแล้วมนุษย์บนโลกนี้ก็จะไม่มีใครเห็นเราอีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าพระองค์นิพพานแล้วพระองค์จะไม่มีสังสารวัฏอีกคือจะต้องไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกพูดง่ายๆหลายคนก็เลยยึดเอาตรงเนี้ยเอาละถ้ากูตายแล้วจิตวิญญาณกูนะไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่ากูนิพพานแล้วเหมือนพระพุทธองค์นะไม่กันท่านรู้ไหมครับไอ้ที่จิตวิญญาณของท่านน่ะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านรู้ไหมมันไปห้อยต่องแต่งอยู่ในจักรวาลยังห้อยต่องแต่งอยู่ในอนันตจักรวาลนะพระพุทธองค์ไม่ได้ไปทางนั้นนะพระองค์ปรินิพพานดับขันธ์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปทางนั้นนะเพราะยังมีอีกประโยคนึงที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะว่าถ้าพระองค์เนี่ยดับขันธ์ถ้าปรินิพพานแล้วมนุษย์โลกจะไม่มีใครเห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่กลับมาเกิดอีกและขณะเดียวกันเทพเทวดาทั้งหลายก็จะไม่มีรูปธรรมใดแลเห็นพระองค์ด้วยมนุษย์เราเวลาตายแล้วจะเหลือจิตวิญญาณถูกต้องไหมจิตวิญญาณในเทพเทวดาก็คือจิตวิญญาณที่ไปล่องลอยอยู่ในสวรรค์มายานั่นสวรรค์มายาก็คือภพภูมิที่พระเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นมายามันเป็นสิ่งเทียมเท็จนึกออกไหมเมื่อพระองค์บอกว่าจะไม่มีเทพเทวดารูปธรรมไหนจะแลเห็นพระองค์อีกก็แสดงว่าในอนันตจักรวาลเนี่ยมีจิตวิญญาณของพระองค์ยังดำรงอยู่ไหมใช่ไหมเพราะพระองค์อ่ะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็แปลว่าหลุดพ้นออกหลุดพ้นแต่สมัยพระพุทธองค์พระองค์ไม่ใช้คำว่าหลุดพ้นพระองค์ใช้คำว่านิพพานเพราะนิพพานที่แท้จริงก็คือการดับการเกิดดับบนโลกนี้ใช่ไหมและดับการเกิดดับอยู่ในอนันตจักรวาลนี้มันถ้าใครยังมีภพชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่าไปคิดว่าจะวนเวียนอยู่ในแค่ระบบโลกอย่างเดียวมันวนเวียนอยู่ในอนันตจักรวาลนี่แหละครับที่เป็นเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยพระองค์หายสาบสูญคือหายออกไปจากอนันตจักรวาลก็แปลว่าพระองค์ทรงหลุดพ้นกลับบ้านได้พระองค์สอนเอาไว้อย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ได้พูดตรงๆไงที่เราแซวเล่นเนี่ยกับศิษย์เราหลายคนน่ะว่าพระองค์ไม่พูดทั้งหมดเพราะว่าอะไรกลัวว่าเวลาพระบิดาส่งเรากลับมาเกิดมาปิดยุคพลังงานเก่าเหมือนอย่างทุกวันนี้กลัวเราไม่มีเรื่องเล่าไม่มีเรื่องเล่าเสานี้กลัวเราจะไม่มีเรื่องเล่าพระองค์ก็เลยเว้นให้เพราะท่านฟังท่านต้องใช้ปัญญาพระพุทธองค์ไม่ได้บอกเลยว่านะนั่งกรรมฐานแล้วนะดับทุกข์ดับขันธ์5ได้แล้วเป็นการดับอัตตาเหลือแต่อนัตตาไม่รู้ไม่เรื่องไม่ราวอะไรแล้วหายแวบไปอยู่ในจักรวาลไปหายตรงไหนไม่รู้ก็ไปเป็นสวรรค์ไงเป็นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมและชั้นสูงสุดคือเป็นอรหันต์นั่นน่ะคือมายาทั้งนั้นเข้าใจยังครับนั่นไม่ใช่การนิพพานที่แท้จริงซึ่งเราเคยกล่าวแล้วว่าเป็นนิพพานเฉียบเทศท่านอย่าโกรธเราที่เราพูดความจริงท่านต้องคิดตามเราว่าทำไมพระบิดาจึงเมตตาให้เรากล่าวความจริงที่มันสวนทางกับความเชื่อมาเป็นพันๆปีเราก็บอกแล้วไงเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราสื่อตามพระโอวาทของพระเจ้าท่านไม่เชื่อพระเจ้าท่านไม่รักพระเจ้าไม่เป็นไรครับวางความเชื่อหรือวางความไม่รักเอาไว้ครับแต่ใช้ปัญญาของท่านหน่อยไปเลยอย่าขี้เกียจคิดตามเราและดูรายละเอียดนะเอานะเพราะท่านไม่รู้ว่ามีจิตหยาบในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์จิตหยาบเป็นพระเจ้าอาวาสส่วนจิตวิญญาณนั้นตอนเป็นมนุษย์เป็นพระประธาน
เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวท่านจะรู้คำตอบท่านรังเกียจสังสารวัฏนักท่านปฏิเสธการมีสังสารวัฏเป็นการกระทำผิดต่อจิตวิญญาณของท่านเป็นอย่างยิ่งเนี่ยบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้ครับฟังให้จบเราจะบอกเลยว่าท่านพยายามจะดับการมีสังสารวัฏท่านกำลังทำร้ายจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านเองโดยไม่รู้ตัวมันคนที่นิพพานจริงๆจิตวิญญาณจริงนับนิ้วมือได้ที่เราบอกโอเคไหมอ่ะมรรคผลสูงสุดต้องหลุดพ้นตามธรรมเนียมของจิตจักรวาลเราต้องมีการให้ไวยะที่เป็นความหมายของคำว่าหลุดพ้นซึ่งเป็นไวยะที่สำคัญมรรคผลสูงสุดของมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณมาเกิดนะมรรคผลสูงสุดไม่ใช่นิพพานนิพพานคือการดับการเกิดดับของกิเลสซึ่งอยู่ในเวทนาขันธ์ถ้าท่านดับการเกิดดับของกิเลสได้อัตตาตัวตนไม่ใช่ของตัวท่านเองครับอัตตาตัวตนของสิ่งที่ตาเห็นที่หูได้ฟังได้ยินกลิ่นที่ตัวเองได้กลิ่นลิ้นที่รับรู้รสพวกนี้ถ้าท่านดับเวทนาคือความรู้สึกได้อัตตาตัวตนของสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดถ้าท่านจะดับท่านต้องดับอัตตาของสรรพสิ่งรอบตัวไม่ใช่ดับตัวกูความมีสำนึกรู้ว่ามีตัวกูอยู่นั้นมันเป็นหน้าที่ของจิต1ใน189ดวงท่านไปดับมันไม่ได้ถ้าดับการมีตัวกูอยู่นี่แสดงว่าเออนะครับเสียสติขาดสติคุมสติไม่ได้แปลว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนก็เหมือนกับโดนไม้กระบาลไม้หน้าสามฟาดกระบาลแต่ยังไม่ตายนะดิ้นชักชักกระเดวกระเดวแล้วจำบ้านเลขที่ไม่ได้มันต้องมีนะไปดับอัตตาตัวกูไม่ได้แต่ดับของกูได้คำว่าตัวกูแปลว่าให้รู้ว่ามีตัวกูอยู่มีชีวิตอยู่กูเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้กูเป็นสมาชิกคนหนึ่งในทีมงานนี้กูเป็นประชากรคนหนึ่งของประเทศนี้เป็นประชากรคนหนึ่งของโลกนี้สำนึกรู้ตัวนี้ต้องมีดับไม่ได้แต่ท่านไปพยายามดับตัวเองใช่ไหมนะดับอัตตาของตัวเองโดยเอาความทุกข์มาอ้างถ้ากูสิ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้หมดทุกข์ได้กูเจ๋งละกูไม่มีอัตตาแล้วกูเป็นอนัตตาตัวกูเป็นอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนแล้วแทนที่จะไปจัดการกับความทุกข์ซึ่งอยู่ในขันธ์5ที่มันเกิดมาจากการเริ่มต้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดที่เป็นภายนอกแล้วดันไปเสียความรู้สึกไปเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบมักบ่มักขึ้นมานะเวทนาขันธ์มันสั่นสะเทือนปั๊บไอ้สิ่งที่สันสะเทือนนั้นจะเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมาทันทีไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนามธรรมคือทุกข์กับสุขความเจ็บปวดแม้ความเจ็บปวดไหนอะรูปร่างหน้าตาตัวตนมันเป็นไงพี่เนาะไม่มีมายามันก็ไม่มีมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเซนส์ได้ถูกไหมว่ามันคือทุกข์คือสุขถ้าถามว่าไอ้ความสุขเนี่ยคือความพึงพอใจโอเคไหมแล้วความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่พึงพอใจและเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าทนได้ยากนั่นคือความทุกข์ใช่ไหมถ้าเราไปเกลียดความทุกข์เราไปกลัวความทุกข์ปั๊บไอ้ตัวทุกข์ตัวนั้นกลายเป็นมีอัตตาขึ้นมาทันทีมันถ้าเราจะไม่ให้มันมีอัตตาจิตของเราจะไปยึดมันไม่ได้ใช่ไหมก็คือรับรู้เลยอย่าไปรับเอามันสิรับรู้อย่าไปรับเอารับเอาคืออย่าไปเสียความรู้สึกหรืออย่าไปเกิดความรู้สึกสิเนี่ยง่ายๆแค่นี้ครับท่านไปทำให้มันยากกันเองง่ายๆแค่นี้ท่านฟังและคิดตามสิมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากท่านพยายามอยากจะนิพพานนะอยากจะนิพพานแท้คือหลุดพ้นกลับบ้านมาหลายภพชาตินะท่านก็ยังกลับมาจะเกิดชาตินี้ก็ยังใช้ mindset ตัวเดิมๆที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยแล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่ในกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5ถ้าไม่มีอนุตตรธรรมาจารย์มาบอกแล้วท่านไม่ฟังฟังแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวฟังแต่ท่านเยซูคริสต์พระองค์เดียวฟังแต่ท่านน้ำบีพระองค์เดียวอ่านแต่พระคัมภีร์เล่มเดียวท่านคิดว่าเรียนหนังสือเล่มเดียวเนี่ยท่านจะเรียนจบตั้งแต่ม.1จนถึงปริญญาตรีจนถึงป.โทท่านใช้ตำราเล่มเดียวคัมภีร์เล่มเดียวได้เหรอครับได้ไหมครับไม่ได้เพราะหลายอย่างท่านคิดเองไม่ได้เพราะสมรรถนะในการใช้ปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันท่านก็ต้องอาศัยครูต้องอาศัยผู้รู้ต้องอาศัยตำราต้องอาศัยพระคัมภีร์ถูกไหมแล้วพระคัมภีร์ก็ปรากฏว่าพระศาสดาพระองค์ก็ไม่ได้ทรงบันทึกคำสอนหรือพระโอวาทในพระคัมภีร์ไม่ว่าพระไตรปิฎกหรือไบเบิลหรืออัลกุรอานพระศาสดาไม่ได้ทรงบันทึกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองผ่านมาเป็นพันปีแล้วท่านยังเชื่อมันอีกเหรอว่าพระคัมภีร์นั่นน่ะมันจะไม่ถูกบิดเบือนจะไม่ผิดเพี้ยนท่านว่าจริงไหมเพราะมนุษย์เนี่ยจอมบิดจ
จอมเพี้ยนฟังไม่ได้ศัพท์ก็จับไปกระเดียดแล้วก็บางทีก็ปัญญาไม่ถึงก็แปลความหมายในคำสอนที่ถูกต้องของพระศาสดาผิดเองเบี่ยงเบนเองหรือบางทีก็บิดเบือนเองแล้วก็อ้างว่าพระศาสดาสอนอย่างเงี้ยพระคัมภีร์ว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนอย่างเนี้ยน้องคนเนี้ยถามเรามานะท่านชื่อเกรซี่เป็นน้องใหม่ของจิตจักรวาลเรานะเนี่ยท่านเขียนถามเรามาว่าสวัสดีค่ะหนูชอบอ่านหนังสือของอาจารย์มากค่ะแต่คือหนูไม่เข้าสงสัยครับว่าเมื่ออาจารย์บอกว่าโลกสร้างมาแล้ว 60,000 กว่าปีแต่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกับแล้วอย่างเนี้ยทฤษฎีทางด้านตัวเลขมันขัดแย้งกันนะสิคะขอความกรุณาอาจารย์อธิบายด้วยนะคะแล้วก็เลยตอบน้องเข้าไปนะแต่น้องก็ยังไม่เข้ามาอ่านนะในกล่องข้อความเราเห็นว่าเข้าใจผิดมากเราไม่ได้บอกนะครับว่าโลกเนี่ยถูกสร้างมา 60,000 กว่าปีนะครับเราไม่ได้บอกนะแต่เราบอกว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยในยุคพลังงานเก่าเนี่ยจิตวิญญาณถูกส่งให้มาเกิดเนี่ยในมนุษย์ยุคพวกท่านเนี่ยให้มาเกิดโดยมี1ยุคคือ 60,000 ปีส่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้ความรักค้ำจุนโลกในบทบาทของคน2วิธีเราบอกว่ายุค1 60,000 ปีไม่ใช่พระบิดาสร้างโลกมาแล้ว 60,000 ปีพระองค์สร้างโลกมาแล้ว 8,160,000 ล้านปีพี่น้องครับอย่าหาว่าเราตอแหลอีกตัวเลขนี้เอามาจากไหนก็พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระผู้สร้างเป็นผู้บอกเราท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องตัวเลขมันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรตัวท่านไม่ได้หรอกเรื่องตัวเลขเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกแต่ความจริงก็คือสิ่งที่เรากล่าวใช่ไหมนะแล้วก็นั่นเนี่ยนี่น้องก็ถามมาในไหนพูดถึงตรงนี้นะน้องก็ถามมาอีกว่าแล้วมนุษย์เรามีเวียนว่ายตายเกิดหรือคะเนี่ยนี่น้องใหม่เข้ามานะเพิ่งรู้จักจิตจักรวาลถามว่ามนุษย์เรามีเวียนว่ายตายเกิดหรอคะน้องเขาทำท่าเหมือนงงหรือสงสัยอ้าวก็ศาสนาพุทธอ่ะน้องนับถือศาสนาอะไรไม่รู้นะนับถือศาสนาพุทธเนี่ยแล้วเรื่องเวียนว่ายตายเกิดศาสนาพุทธสอนไหมมีใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยเกิดแต่กรรมเป็นกำเนิดหรือทำให้ต้องถ้ายังมีกรรมอยู่การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังเกิดขึ้นก็ยังมีสังสารวัฏอยู่ซึ่งคนนำทางตาบอดก็พยายามที่จะไม่พยายามจะตัดตอนไม่ยอมเวียนว่ายตายเกิดไม่ยอมมีสังสารวัฏต้องการที่จะนิพพานตัวกูให้ได้และถ้านิพพานตัวกูได้โดยใช้ความทุกข์เป็นตัวชีวิตถ้ากูไม่ทุกข์แล้วเสร็จแล้วกูนิพพานตัวกูได้แล้วกูดับตัวกูแล้วอัตตากูไม่มีเหลือแต่อนัตตาเป็นอนัตตาเสร็จแล้วกูหลุดกูจบแล้วมรรคผลเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่จิตจักรวาลเป็นผู้กล่าวศาสนาพุทธก็กล่าวเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่แต่เขาบอกว่าแต่ทำไมนี่ถามถูกคนเลยนะถามเรานี่ถูกคนเลยแต่ทำไมในไบเบิลบอกว่าคนเราเกิดครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวล่ะคะนี่เห็นไหมจริงๆน่าจะไปถามคนที่เขานับถือศาสนาคริสต์นะฮะแต่ถามเราก็ถูกครับเพราะเรากำลังสื่อกับพระเจ้าพระบิดาให้เราตอบท่านว่าคนที่ฟังอยู่ที่ไม่ได้เป็นคนตั้งคำถามนี้ฟังให้ดีๆนะทำไมในพระไบเบิลเนี่ยพระคัมภีร์ไบเบิลจึงมีคนบันทึกเอาไว้พระเยซูไม่ได้บันทึกเองนะแต่เอาละพระเยซูอาจจะสื่อว่าอย่างนั้นท่านรู้ไหมครับมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าหรือพระบิดาให้มาเกิดนั้นไม่มีหน้าที่จะต้องตายจะตายก็ต่อเมื่อบรรลุผลสำฤทธิ์ในการมาเกิดของจิตวิญญาณแล้วพร้อมหรือพอใจที่จะกลับบ้านคือหลุดพ้นกลับก็คือตายและสิ้นยุคเหมือนในขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วทุกคนต้องตายเพื่อพาจิตวิญญาณกลับบ้านพี่ๆน้องๆเข้าใจไหมครับการตายจิตวิญญาณไม่ได้ตายแต่จิตหยาบกับกายหยาบต้องตายเพื่อจะให้จิตวิญญาณนั้นกลับบ้านคำว่าจิตวิญญาณต้องตายหมายถึงยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่น้องถามว่าทำไมศาสนาพุทธถึงสอนว่ามนุษย์เราจะต้องมีเวียนว่ายตายเกิดอ่ะไบเบิลเนี่ยศาสนาคริสต์สอนว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวเป็นความจริงพระเยซูคริสต์สอนไว้จริงนะไอ้คนบันทึกไว้ถูกต้องแต่น้องต้องดูนะศาสนาพุทธก็สอนว่ามีกรรมเป็นกำเนิดถ้าเราสิ้นกรรมเราไม่มีผลกรรมเราไม่มีภารกิจไม่มีหน้าที่อะไรจะต้องทำจิตวิญญาณของท่านน่ะก็ไม่ต้องตายก็แปลว่าทิ้งกายสังขารเนี่ยไม่ใช่ตายครับทิ้งกายสังขารแล้วจิตวิญญาณก็สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้ท่านสังเกตนะร่างกายของมนุษย์ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมร่างกายที่เรียกว่ากายสังขารพระบิดาทรงกำหนดให้เซลล์อวัยวะและร่างกายสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เรื่อยๆและสามารถซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอได้ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมสิ่งใดก็ตามที่มันสร้างใหม่ได้คือเติบโตไ
และสิ่งนั้นมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองได้ด้วยท่านลองนึกถึงต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ทุกต้นไม่ใช่ไม้ล้มลุกนะต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่มันจะมีแต่เติบโตมันไม่เติบตายครับมนุษย์เราเนี่ยพอเติบโตโตถึงจุดหนึ่งแล้วก็รีบตายเพราะอะไรครับเพราะต้องรีบเซตซีโร่ใหม่เพื่อจะกลับมาเกิดใหม่อีกนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันเองนะพระเจ้าไม่ได้สร้างระบบนี้ไว้แต่พระเจ้าก็ส่งให้โอกาสกับลูกๆที่เป็นจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนแล้วดันทะลึ่งล้มเหลวทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ยังมักงุมมังาราอยู่ยังเลือกพระศาสดาอยู่พระศาสดาของข้าใครอย่าแตะพระศาสดามีหลายพระองค์กูจะเลือกพระองค์เนี้ยองค์อื่นกูปฏิเสธทิ้งหมดอะไรแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะแฉให้ฟังการทำตัวแบบนี้ครับมันจึงทำให้ต้องตายทั้งที่จริงๆเกิดมาไม่ต้องตายเลยมาเพื่อทำหน้าที่สร้างพลังงานความรักที่พระพุทธองค์เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเหวี่ยงความรักออกมาด้วยความรักพวกรักพ้องรักพี่รักน้องรักเพื่อให้ไม่ใช่มาโลภะโทสะโมหะมาหมุนกรรมจักรต้องหมุนธรรมจักรเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องตายส่วนท่านสังเกตไหมหัวใจตับไตไส้พุงหัวใจปอดของท่านมันทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมครับเห็นไหมทำงานได้ทั้งนอนหลับและยามตื่นก็เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้มาเพื่อไม่ให้มันต้องตายเมื่อให้ไม่ให้มันต้องตายอายุการใช้งานของหัวใจก็ไม่มีกำหนดอายุการใช้งานของปอดก็ไม่มีกำหนดเพียงแต่ตัวท่านเองต้องดูแลของที่พระบิดาให้มายืมใช้ต้องรักษาปอดรักษาหัวใจรักษาไส้รักษาพุงรักษากระเพาะอาหารรักษาท่านต้องดูแลเพราะมันเป็นของท่านที่พระองค์ให้ยืมใช้มันจะทำให้ตัวเองร่างกายเสื่อมโทรมทำให้ตัวเองติดเชื้อโรคเพราะไม่ดูแลมันก็สมควรตายแล้วถูกไหมล่ะครับหรือไปก่อเวรเกี่ยวกรรมหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องให้ความรักกับโลกโดยจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนปรากฏจิตหยาบล้มเหลวล้มละลายในการเป็นมนุษย์นะแล้วพระบิดาบอกเอาไว้ว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวมันจะเป็นไปได้หรือครับถ้ายังทำผิดใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเป็นมนุษย์ไม่เป็นนะครับถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้น เราก็ยืนยันนะพระพุทธองค์ก็สอนถูกนะมีสังสารวัฏเพราะมนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดแต่ในไบเบิลเนี่ยสอนโดยพระเจ้าสอนโดยตรงไม่ใช่พระศาสดาที่เกิดจากโลกพระศาสดาสอนโดยตรงว่ามนุษย์เกิดมาหนเดียวแล้วเมื่อตายก็เมื่อสิ้นยุคหนเดียวไม่ต่างกับเอเลี่ยนที่อยู่ในดาวดวงอื่นที่เขาบางรูปธรรมเนี่ยอายุ600ปียังไม่เคยมีใครตายและบางรูปธรรมที่มาสมคบกับมนุษย์อะที่มันเป็นมอดพวกนี้ที่ดูเหมือนฉลาดแล้วมันรู้มากเพราะมันเคยศึกษาเรียนรู้มาก่อนเนี่ยอายุเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วไอ้พวกนี้แม้กระทั่งมอดที่แทรกซึมอยู่ใต้โลกพวกนี้อย่างน้อยก็อายุ20,000ปีแล้วนะที่อยู่กับมนุษย์โลกเสรีเนี่ยเราจะพูดความจริงให้ท่านฟังไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากไปพูดถึงพวกมันหรอกเพราะพวกมันไม่ใช่พี่ๆน้องๆของเราที่จะต้องพากลับบ้านที่เราจะต้องพากลับบ้านพาพวกท่านต่างหากเพราะตอนนี้เราตอบให้แล้วนะว่าทำไมในไบเบิลจึงบอกว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวมันคือความจริงต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ความไม่จริงก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราหลงทางนิพพานเป็นเพราะมนุษย์เราไม่เข้าใจว่าขันห้าเนี่ยมันมีประโยชน์มหันต์กับจะพยายามทำลายขันห้าแล้วก็ไม่พยายามเรียนรู้ที่จะฝึกฝนให้มีทักษะในการใช้ขันห้ามันก็เลยเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้จนให้เราเนี่ยพระบิดาจึงต้องส่งเรามาหงายกะลาที่ครอบอยู่เนี่ยให้เห็นแสงสว่างและหลายคนพอบอกว่าพระเจ้าเนี่ยก็เลยปฏิเสธไม่ฟังแล้วไม่รู้จะเกลียดพ่อตัวเองไปถึงไหนเนี่ยแทนที่จะเกลียดตัวแล้วกินไข่ดูก่อนพอกินไข่แล้วรู้ว่าเฮ้ยไข่มันมีประโยชน์ไว้ค่อยหันไปรักแม่มันที่ออกไข่ก็ได้นะใช่หรือเปล่านะหลุดพ้นคืออะไรคือ1คือการที่จิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณนั้นก็คือจิตวิญญาณของท่านหนีแรงดึงดูดของโลกหนีแรงดึงดูดของโลกแสดงว่าโลกกลมๆเนี่ยมีแรงดึงดูดถูกต้องไหมท่านสังเกตไหมเวลาท่านกระโดดขึ้นจากพื้นโลกท่านลองกระโดดสิท่านจะตกลงมายืนบนโลกใหม่ไอ้ที่ทำให้ท่านตกลงมากับโลกอย่าไปคิดว่าเป็นน้ำหนักตัวท่านนะน้ำหนักตัวท่านน่ะมันเป็นตัวชี้วัดว่าตัวของท่านเนี่ยที่มีมวลสารเท่านี้มีกระดูกเท่านี้ถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อมวลสารคือกายสังขารของท่านเนี่ยนะด้วยแรงกระทำเท่าไหร่ถ้าไปชั่งน้ำหนักแล้วหนัก60 กิโลกรัมนั่นแสดงว่าตัวท่านเนี่ยถูกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้ให้ยึดติดอยู่กับโลกด้วยแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งคือ60 กิโลกรัมนี่เราพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเข้าใจนะท่านบอกว่าท่านเรียนธรรมะศึกษาธรรมะแต่ท่านปฏิเสธสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังกล่าวนี้ได้ไหม
พราะมนุษย์โลกเรานี่วิชาธรรมะนี่วิชาจิตวิทยานี่วิชาคณิตศาสตร์นี่วิชาเรขาคณิตนี่วิชากลศาสตร์นี่วิชาฟิสิกส์นี่วิชาเคมีขี้แมวใช่ไหมแยกกันหมดมนุษย์โลกชอบแบ่งแยกแต่วิชาของจักรวาล นั้นที่เป็น pure metaphysics มันรวมทุกอย่างอยู่ในตำราเล่มเดียวเคมีชีวฟิสิกส์คณิตศาสตร์กลศาสตร์รวมอยู่ในตำราเล่มเดียวกันเห็นไหมเราบอกว่ารูปธรรมของจิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเวลาทรงหยุดหมุนนิ่งๆเนี่ยพระองค์จะมี12เหลี่ยมมุมเป็นรูปลักษณ์ของพระองค์รูปทรงรูปธรรมของพระองค์มี12เหลี่ยมมุมถ้าพระองค์หยุดหมุนแต่นี่พระองค์หมุนติ้วอยู่ตลอดเวลาก็เลยเหมือนกับทรงกลมเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนพระสุริยเทพดวงอาทิตย์ก็หมุนอยู่ตลอดเวลาโลกก็หมุนตลอดเวลาถ้าไม่หมุนสิ่งนั้นไม่สมดุลจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันก็หมุนอยู่ตลอดเวลาขั้นต่ำก็600เฮิรตซ์วิ่งทั่วร่างกายเลย600เฮิรตซ์คือ600รอบภายในวินาทีนึง600รอบเป็นอย่างน้อยถ้าสูงสุดก็ 2,000 กลางๆก็ 1,400 รอบ600ถึง 1,400 รอบนั่นคือจิตวิญญาณของคนที่สมดุลนะจิตที่สายใจที่สวยนะแต่ยังไม่บริสุทธิ์ 100%ถ้าบริสุทธิ์ 100% ถึง 2,000 ถึง 2,200 รอบต่อวินาทีที่เขาจะเคลื่อนที่ไปทุกอนูของเซลล์ทั่วร่างกายนี่คือมิติของจิตวิญญาณด้านพลังงานเราจะพูดให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นโลกมีแรงดึงดูดใช่มั้ยโยนก้อนหินขึ้นไปมันก็ตกลงมาโยนขนนกขึ้นไปมันก็หล่นลงมาแต่หล่นถ้ามันมีน้ำหนักน้อยมันก็หล่นลงมาช้าถ้ามีน้ำหนักมากก็หล่นลงมาเร็วเพราะโลกจะดึงดูดนะแรงมากแรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่ามวลนั้นมากหรือน้อยมันการที่จิตวิญญาณของท่านหนีแรงดึงดูดของโลกจนหลุดออกจากระบบโลกได้ออกไปไหนครับออกไปสู่อนันตจักรวาลคือออกไปสู่เอกภพคือระบบโลกอยู่ตรงนี้โลกอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพหลุดออกจากระบบโลกหนีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปได้หลุดออกไปจากระบบโลกได้ออกไปไหนครับออกไปสู่อนันตจักรวาลคือออกไปสู่เอกภพคือระบบโลกอยู่ตรงนี้โลกอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพหลุดออกจากระบบโลกหนีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปได้หลุดออกไปจากระบบโลกได้ออกไปไหนครับออกไปสู่อนันตจักรวาลคือออกไปสู่เอกภพคือระบบโลกอยู่ตรงนี้โลกอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพหลุดออกจากระบบโลกหนีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปได้หลุดออกไปจากระบบโลกเราบอกท่านแล้วนะค่อยๆแนะนำท่านไปใช้สมองสองซีกให้เป็นนะหน้าตาจะเบิกบานแจ่มใสเลยเพราะท่านสั่นสะเทือนสมองสองซีกได้มันมีสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากสมองเนี่ยรอบศีรษะท่านเหมือนที่สมัยพระพุทธองค์เนี่ยทรงให้สร้างเป็นภาพเหมือนกับเป็นรัศมีแผ่มาจากสมองแผ่ออกมาจากกะโหลกศีรษะพระองค์ทรงภูมิปัญญามีพระปีชาญาณสูงมากสั่นสะเทือนเซลล์สมองทั้งสองซีกคือซ้ายกับขวาได้พระองค์ก็เลยมีรัศมีเปล่งปลั่งออกมาเขาเรียกเป็นรัศมีของความเฉลียวฉลาดของพระปีชาญาณท่านก็สามารถสั่นสะเทือนได้ถ้าคิดด้วยสมองซ้ายกับขวาเป็นเนี่ยท่านมาดูคำว่าหลุดพ้นคืออะไรคำว่าหลุดพ้นก็คือการที่จิตวิญญาณของท่านหนีแรงดึงดูดของโลกจนหลุดออกไปจากระบบโลกสู่อนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าแล้วพ้นผ่านประตูมิติของเอกภพหรือของอนันตจักรวาลไปสู่นอกอนันตจักรวาลได้นอกอนันตจักรวาลก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของท่านผู้เป็นพระประธานอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตอนที่ท่านเป็นมนุษย์ตอนไม่ได้เป็นมนุษย์ท่านก็มีแต่จิตวิญญาณจิตหยาบไม่มีมีจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์เท่านั้นนึกภาพออกยังครับไปทีละขั้นนะสไลด์แรกเนี่ยสำคัญนะหลุดพ้นแปลว่าออกไปแปลว่ากลับบ้านคือนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของท่านคือออกไปข้างนอกโลกนี้และเอกภพนี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นท่านต้องรู้แล้วที่เราบอกท่านเพราะว่าพ่อบอกและมันเป็นอนุตตรธรรมแม้กระทั่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกมีสมองสองซีกมีจิตเป็นทิพย์มีจิตที่เป็นพิเศษก็ไม่สามารถเข้าถึงความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาล นี้ได้ก็แปลว่าไม่อาจรู้เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่นอกอนันตจักรวาล นี้การที่พระศาสดาทรงรอบรู้มีจิตเป็นทิพย์มีจิตที่เป็นพิเศษก็ไม่สามารถเข้าถึงความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาล นี้ได้ก็แปลว่าไม่อาจรู้เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่นอกอนันตจักรวาล นี้การที่พระศาสดาทรงรอบรู้ทุกสิ่งอย่างที่เรากล่าวให้ท่านฟังได้ด้วย
พระบิดาทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ไม่ได้เรียกว่าสัพพัญญูเรามิใช่

ปัญญูเพราะเราไม่ใช่รู้เฉพาะแต่ในโลกนี้แต่เรารู้เบื้องหลังมิติโลกและมิติจักรวาลว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณท่านมาจากไหนนะแล้วก็ไม่จะไม่หลงด้วยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านเจอแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นหลงทุกข์และยึดติดความทุกข์เกิดมาเป็นอัตตาเลยพยายามจะหนีทุกข์แล้วตอบตัวเองไม่ได้ว่าจิตวิญญาณกูมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆจับพัดจับรู้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมวะมาเกิดให้ทุกข์ทำไมเจี๊ยป้าบอซื้อเลยพยายามจะดับทุกข์จะพ้นทุกข์แล้วจะไม่เกิดกลับมาเกิดอีกแล้วดับสังสารวัฏที่เราบอกว่าสร้างปัญหาให้กับจิตวิญญาณมาเป็นพันปีหมื่นปีจนถึงทุกวันนี้วันนี้คืนนี้พระบิดาจะให้เราหงายกะลาให้ท่านฟังใครได้ฟังสดๆนี่คือมาสร้างประวัติศาสตร์ของจักรวาลเลยนะสำหรับมนุษย์ที่เป็นลูกแกะของพระองค์สำหรับมนุษย์ที่เป็นเจ้าสาวของเราที่เราเคยสัญญาว่าเราจะกลับมาช่วยเมื่อท่านรู้แล้วหลุดพ้นคืออะไรแล้วหัวข้อเรื่องคืนนี้ที่พระบิดาทรงเมตตาจะบอกท่านก็คือมรรคผลสูงสุดของมนุษย์ทุกคนคือการหลุดพ้นของจิตวิญญาณเพื่อกลับบ้านและให้เรามากล่าวในตอนนี้เพราะมันเป็นปลายยุคพลังงานเก่าพระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วเพราะกำลังจะชำระโลกเพราะโลกสิ้นยุคแล้วที่จิตวิญญาณพวกท่านมาเกิดตามพันธสัญญา6ระบุเอาไว้ว่าสิ้นยุคก็คือครบ 60,000 ปีตอนนี้มันครบ 60,000 ปีแล้วมันเลยมา800กว่าปีเศษแล้วพี่น้องครับจิตวิญญาณของท่านจึงต้องหลุดพ้นเพื่อกลับบ้านไม่ใช่แวบหายแวบหายนิพพานนิพพานความทุกข์ได้นิพพานอัตตาตัวกูได้แทนที่จะไปนิพพานอัตตาของทุกสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบแล้วไปยึดติดมันเข้าแล้วก็ไม่เกิดการโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาทำให้จิตตกเสียหายแล้วทำให้จิตวิญญาณก็ไม่สามารถทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองได้เพราะคลื่นความถี่ของจิตหยาบนะไม่สามารถทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้แปลว่าไม่สามารถยกระดับให้มันสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใช้ปัญญายานชั้นสูงสุดเพื่อเข้าถึงบทบาทของการเป็นมนุษย์ในการสร้างสมดุลให้กับโลกทั้งระบบได้เพราะจิตหยาบเหลวไหลเพราะจิตหยาบเข้าใจผิดมัวแต่จะคิดดับตัวเองทำเพื่อตัวเองตลอดไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณตัวเองเลยครับแล้วมันจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้ยังไงใช่ไหมโอเคนะตอนนี้หลุดพ้นนี่คืออะไรท่านเข้าใจแล้วนะครับมาดูภาพต่อไปเราจะอธิบายภาพนี้ให้ท่านฟังจิตวิญญาณจากแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลท่านเห็นไหมไอ้ทรงรูปไข่เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยแล้วมีโลกหมุนอยู่ข้างในนี่คือห้องทดลองของพระเจ้าท่านจะเรียกว่าเอกภพเหมือนนักวิทยาศาสตร์โลกก็ได้หรือจะพูดเป็นคำกล่าวทางศาสนาว่าเป็นอนันตจักรวาลก็ได้คำว่าอนันตจักรวาลท่านลองดูภาพนะคำว่าอนันต์แปลว่านับไม่ถ้วนแต่นับได้ถ้าจะนับอ่ะอนันตะนี่แปลว่านับไม่ถ้วนจักรวาลก็แปลว่ามีจักรวาลเนี่ยอยู่ในเอกภพเนี่ยนับไม่ถ้วนซึ่งพระบิดาให้เราแทนที่ด้วยกาแล็กซี่ท่านเห็นไหมที่มันวนๆเหมือนก้นหอยที่อยู่ในนี้เยอะแยะไปหมดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่1กาแล็กซี่ก็คือ1จักรวาลเล็กย่อยๆมันจะอยู่รวมกันอยู่ในเอกภพหรืออนันตจักรวาลท่านรู้ไหมทำไมพระองค์จึงต้องสร้างอนันตจักรวาลคือมีกาแล็กซี่นับไม่ถ้วนคือ 12,500 ล้านกาแล็กซี่เห็นไหมเป็นอนันต์นี่แปลว่านับได้ก็คือ 12,500 ล้านสำหรับไอ้คนที่ขี้สงสัยพระองค์สร้างไหมเหมือนกับที่โลกเราเนี่ยระบบสุริยะจักรวาลอยู่บนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่ภาษาอังกฤษพระองค์ให้เรียกว่า Milky Way แปลว่าทางที่ทำด้วยน้ำนมก็คือทานสายน้ำนมไอ้คำว่าทางช้างเผือกมาจากไหนเราไม่รู้หรือท่านจะเรียกว่าทางช้างเผือกก็ได้เนี่ยตามทิศทางลูกศรสีเหลืองที่นกสีขาวบินมาเนี่ยเรากำลังอธิบายท่านฟังว่าพระบิดาทรงสร้างห้องทดลองขึ้นมาที่เรียกว่าเอกภพหรือพวกเราเรียกว่าอนันตจักรวาลขึ้นมาใช่ไหมแล้วทรงออกแบบอะไรต่างๆเอาไว้หลายอย่างเพื่อที่ทรงจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าอย่างพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนอกเหนือจากการสร้างพระนิเวศของพระองค์เป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่เป็นพระนิเวศของพระองค์เหมือนใหญ่เมืองมุมขนาดยักษ์แล้วตัวเองเป็นเจ้าของใหญ่มุมแล้วอยู่ตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอันไพศาลเป็นพระนิเวศของพระเจ้าท่านฟังและคิดตามนะครับอย่ารังเกียจคำว่าพระเจ้าเรากำลังพูดให้ท่านฟังนี่คือของจริงแล้วไม่ต้องโมเมไม่ต้องยกเมฆเราสื่อมาตรงๆชัดๆจะพูดกี่ครั้งก็พูดได้แบบนี้ใช่ไหมพระองค์ทรงสร้างแล้วก็ทรงสร้างจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมน้อยกว่าพระองค์1เหลี่ยมมุมพระองค์ต้องการดูว่าถ้าสร้างรูปธรรมขึ้นมาเหมือนพระองค์เนี่ยนะจะเป็นยังไงนะโดยที่ตอนสร้างรูปธรรมที่เหมือนพระองค์เนี่ยได้มาจากการที่ทรงรำพึงว่าเราอยากรู้จังเลยว่าเราเป็นใครตอนอุบัติขึ้นใหม่ๆแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันเป็นที่ไหนก็พยายามหาคำตอบนะเคลื่อนที่ไปเรื่อย
ก็มีแต่สิ่งที่เวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่พระองค์พระองค์เดียวพระองค์ก็เลยนี่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งหรือมีรูปธรรมอื่นใดสักรูปธรรมหนึ่งที่เหมือนเรามาอยู่แถวนี้เราก็ดีนะสินะเราจะได้ถามเขาว่าเราเป็นใครที่นี่มันที่ไหนแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพระองค์ทรงพระนึกทรงพระดำริว่าอย่างนี้เพียงแค่พระองค์ทรงนึกแค่นี้มันก็มีอีกรูปธรรมหนึ่งปิ้งขึ้นมาเหมือนพระองค์ทุกประการเหมือนที่พระองค์นึกเลยพระองค์ก็เลยดีแล้วท่านนี่ท่านที่นี่มันที่ไหนอ่ะให้รูปธรรมนั้นก็กล่าวกับพระองค์กลับมาว่านี่ท่านไอ้ที่เนี่ยมันที่ไหนเอ้าทำไมมันพูดเหมือนกับที่กูพูดวะไอ้นี่เราพูดภาษามนุษย์นะเลยพูดต่อแล้วท่านบอกเราได้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นใครรูปธรรมนั้นก็บอกแล้วนี่ท่านบอกเราได้ไหมว่ารูปธรรมของเราเนี่ยเป็นใครถามคำถามที่สามแล้วท่านตอบเราได้ไหมว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันเป็นที่ไหนเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงรูปธรรมนั้นก็พูดเหมือนกับพระองค์พูดซ้ำกับที่พระองค์พูดไม่เลยไม่รู้เรื่องเลยนะพระองค์ก็เลยรู้เลยว่าคุยกับไอ้หมอเนี่ยไม่ได้แน่ๆพูดอะไรพูดตามหมดฉันขยับตัวเขาก็ขยับตามนี่คือที่มาของเวลาพระบิดาทรงสร้างสิ่งใดขึ้นมาท่านสังเกตไหมทุกอย่างมีเงาทั้งนั้นทุกอย่างจะมีเงาทั้งนั้นเงาของเสียงของท่านคือเสียงเอ็กโคเสียงกล้องใช่ไหมไหนท่านพูดคำว่าไหนแต่คำว่าไหนนั้นคือเสียงกล้องพระบิดาทรงสร้างทุกสิ่งจากประสบการณ์จริงของพระองค์เองท่านเห็นไหมครับใช่ไหมเสียงกล้องก็มาจากการเนี่ยถามมีเรเดอร์วิทขึ้นมาพอพระองค์สร้างรูปธรรมที่เหมือนพระองค์ได้พระองค์ก็ยังไม่แน่ใจว่านี่เป็นความสามารถเป็นพระปรีชาของพระองค์พระองค์ก็เลยทรงกับว่าถ้างั้นสร้างรูปธรรมที่คล้ายกับเราก็ได้ไม่ต้องเหมือนให้มีแค่สิบเอ็ดเหลี่ยมมุมก็พอพระองค์สร้างปั๊บรูปธรรมนั้นก็ปิ้งขึ้นมาอ้าวมีสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมเฮ้ยรูปธรรมเดียวไม่พอปิ้งโอ้ทรงสร้างไว้เยอะแยะมากมายเต็มพระนิเวศของพระองค์ไปหมดเลยตัวตนเหล่านั้นเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กนะและในจำนวน70กว่าล้านรูปธรรมที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยก็ล้วนถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กน่ะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นนะผู้ที่แบ่งภาคลงมาเกิดเป็นมนุษย์โดยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านถ้าเป็นศาสนาคริสต์ที่พระองค์เยซูคริสต์เคยตรัสบอกท่านเอาไว้ในไบเบิลแล้วก็สอนกันน่ะจิตวิญญาณดวงเล็กที่มีขอโทษจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมพระบิดาทรงบอกให้หรือบัญชาให้องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกว่าพระบุตรพระบุตรก็แปลว่าเป็นลูกของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแต่แรกแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์หญิงชายเนี่ยพระบิดาทรงให้องค์เยซูคริสต์เรียกว่าพระจิตเห็นไหมศาสนาคริสต์จึงมีสิ่งสำคัญอยู่3สิ่งนะที่ไม้กางเขนก็เป็น3สิ่งทำอะไรเนี่ยสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์จึงต้องเป็นสามเหลี่ยมก็คือมีพระบิดาอยู่ยอดสามเหลี่ยมใช่ไหมฐานเบื้องล่างของสามเหลี่ยมซ้ายขวาก็คือพระบุตรจากพระบุตรก็มาเป็นพระจิตแล้วกลับไปหาพระบิดานี่คือสามเหลี่ยมเหตุผลที่คนคริสต์ทำสามเหลี่ยมเนี่ยนะหรือทำไม้กางเขนว่านั่นคือการทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าเป็นการสร้างสายทองคล้องกับพระเจ้าหรือกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเอาไว้เพราะว่าเวลาตายแล้วอย่างที่บอกไงไบเบิลบอกนะมาเกิดครั้งเดียวและตายครั้งเดียวเมื่อหมดภารกิจและไม่ทำผิดบาปนะทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าไว้ตลอดจะได้ไม่หลงทางกลับบ้างนะยึดโยงเอาไว้เลยด้วยสายทองนี่คือศาสนาคริสต์ถูกไหมศาสนาอิสลามก็เหมือนกันแต่วิธีการปฏิบัติทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้ากับอัลเลาะห์ใช้วิธีนอนราบหมอบราบไปกับพื้นใช่ไหมฮะนั่นคือการทำความเคารพพระเจ้านั่นคือการทำสามเหลี่ยมมันเป็นมายาแล้วแต่ว่าจะแสดงออกในลักษณะไหนแต่สำหรับของเราแล้วเราไม่ต้องให้มีท่าทางอะไรเลยครับแค่ท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็สามารถทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านมาทางเราได้ชาวจิตจักรวาลรู้เพราะยุคนี้เป็นยุคของจิตจักรวาลเป็นยุคของเราที่กลับมาทำหน้าที่มาก่อนกำหนดเพื่อจะมาฉุดช่วยให้ได้เพราะการปฏิบัติจิตเพื่อจะดีลิทสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกแล้วนำสิ่งใหม่ใส่เข้าไปเพื่อสร้างสกิลคือสร้างทักษะมันต้องใช้เวลาพี่น้องครับไม่ใช่มือเดียววันเดียวแล้วก็จบมันท่านปฏิบัติธรรมท่านขี้เกียจเข้าห้องเรียนก็นั่นนึกสนุกจะเข้าก็เข้าวันไหนไม่นึกสนุกอารมณ์ไม่ดีบ่อจอยกูก็ไม่เข้ากูก็ไม่มาห้องเรียน
มาหายแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์ปริญญาไม่เห็นสอนอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยมีแต่ข่าวภัยพิบัติแล้วถามว่าข่าวภัยพิบัติในสำคัญไหมท่านจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วมันไปถึงไหนแล้วมันลามมาถึงไหนแล้วดูเขาเป็นเงาเราอย่าดีแต่เขียนอย่าดีแต่พูดให้รู้ว่าดูเขาไว้วันหน้าภัยแบบนี้มันจะมาเกิดใกล้ตัวท่านหรือหมู่บ้านท่านหรือแถวแถวชุมชนของท่านเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วท่านจะทำอย่างไรนั่นคือการเรียนรู้เราเอามาให้ท่านรู้เอามาให้ท่านดูเพราะถ้าไม่เอามานะท่านก็มองว่ามันเป็นภัยธรรมชาติภัยพิบัติกับภัยธรรมชาติไม่เหมือนกันพี่น้องครับนะเอาละจิตวิญญาณของท่านคือนกสีขาวใช่ไหมนะพระบุตรมีสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมแบ่งภาคออกมาเป็นหกเหลี่ยมมุมที่เรียกว่าพระจิตก็คือจิตวิญญาณเดินทางเข้ามาสู่ประตูมิติคือด่านนภาลัยนะทางเข้าที่ลูกศรที่ท่านเห็นเนี่ยนกสีขาวบินเข้ามาเนี่ยนะคือประตูด่านนภาลัยถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์จะเรียกประตูตรงเนี้ยด่านนภาลัยเนี้ยพระองค์จะทรงเรียกว่าประตูเรือนหอประตูเรือนหอเพราะว่าพระองค์บอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยนะจะมาพาเจ้าสาวซึ่งเป็นนกสีขาวเข้ามาเกิดอยู่ในเอกภพเนี่ยเข้ามาเกิดอยู่ในอนันตจักรวาลเจ้าบ่าวก็จะมานำพาจิตวิญญาณคือไอ้นกสีขาวเนี่ยกลับบ้านโดยผ่านประตูมิติซึ่งเหมือนกับว่าพาไปแต่งงานพาไปเข้าหอโดยผ่านทางประตูเรือนหอแต่ประตูนี้ปิดเพราะคนโง่ยืนหลับยืนถือตะเกียงหลับพระองค์กลับมาแล้วยังไม่รู้อีกนะยืนโง่อยู่ยืนหลับแล้วบางคนก็ตื่นอยู่นะก็รู้ตื่นแต่ตะเกียงที่ถือนั้นไม่มีน้ำมันคำว่าตะเกียงที่พระเยซูคริสต์ทรงหมายถึงก็คือสมองน้ำมันก็คือความฉลาดถ้าไม่ฉลาดเนี่ยสมองเนี่ยจะจุดติดไหมไฟจุดไม่ติดก็เหมือนกับสมองอ่ะใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นโง่นั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะผ่านเข้าประตูเนี้ยเพื่อเข้าเรือนหอไปกับพระเยซูได้เวลาพระองค์เสด็จกลับมาแล้วไม่ใช้ปัญญาท่องแต่พระคัมภีร์แล้วใช้สมองจำอย่างเดียวไม่คิดแล้วบางทีก็คิดผิดมีคนนำทางตาบอดมาสอนให้รู้สอนให้เชื่อสอนให้จำสอนให้ทำแต่ไม่สอนให้คิดเห็นไหมไม่ได้เตรียมตัวไว้ถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาใหม่จะฟังพระองค์สอนรู้เรื่องไหมถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดอ่ะไม่ได้เตรียมน้ำมันเอาไว้เลยระหว่างที่รอเนี่ยต้องฝึกคิดด้วยไม่ใช่ว่าท่องจำแต่พระคัมภีร์ทำตามแต่คนนำทางตาบอดมันสอนมันตาบอดนะมันก็พาเดินหลงทางและเราก็ดันทะลึ่งนะหลับตาเดินตามเขาอีกเพราะตะเกียงเราก็ดันทะลึ่งไม่มีน้ำมันกับเขาด้วยนะอนาคตเลยกลายเป็นอนางอท่านยอมเห็นภาพความจริงตรงนี้ไหมนะเนี่ยสีขาวนี่ก็คือพระจิตถ้าพูดตามศาสนาคริสต์แต่ถ้าพูดตามศาสนายุคของจิตจักรวาลเราเรียกว่าจิตวิญญาณไม่ใช่วิญญาณนะครับนกสีขาวเนี่ยที่มาเกิดที่มาจุติเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่ใช่วิญญาณนะต้องเป็นจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานสูญหายไปไหนไม่ได้ครับมาทางไหนก็ต้องกลับออกไปทางนั้นเมื่อหมดหน้าที่เพราะพลังงานสูญหายไปไหนไม่ได้ยกเว้นจิตหยาบของท่านที่เป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่ก้อนพลังงานหรือรูปธรรมเวลาท่านตายไปแล้วมันจะเป็นพลังงานที่เป็นกลุ่มย่อยๆมันจะค่อยๆแตกสลายไปพร้อมกับกายสังขารหรือกายหยาบของท่านแต่จิตวิญญาณยังอยู่สูญหายไปไหนไม่ได้แตกสลายแล้วมันจะไร้ซึ่งคุณสมบัติของ189กลมแต่มันจะเป็นพลังงานที่ล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลนี้ล่องลอยไปนะแล้วก็อาจจะต้องลอยกลับไปคืนสู่พระบิดากลับไปสู่จุดศูนย์กลางผู้ให้กำเนิดโอเคไหมเนี่ยแล้วท่านเห็นนกสีขาวไหมที่ปากมันคาบอะไรสีเขียวๆไว้เนี่ยคาบใบไม้สีเขียวๆใบไม้อันนี้มันก็คือพันธสัญญา6ข้อจิตวิญญาณเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ถือพันธสัญญาให้ไว้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือกับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลว่าเข้ามาแล้วเนี่ยลูกจะอาสาพระองค์มาทำหน้าที่ในบทบาทของคน2มิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์หญิงชายบนโลกเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามพันธสัญญา6ที่ให้ไว้กับพระองค์ให้สำเร็จท่านไปหาอ่านในพระคัมภีร์จิตจักรวาลไปหาฟังจาก YouTubeตอนเก่าๆเราพูดเรื่องพันธสัญญา6เอาไว้แล้ววันนี้ไม่พูดซ้ำมีเรื่องต้องพูดอีกเยอะมีภารกิจของจิตวิญญาณที่นกสีขาวคือจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วย6ข้อและ1ใน6ข้อนั้นก็คือวาระในการอาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหรือจะชาติเดียว
ถ้าทำได้ถูกต้องคือเข้ามาเกิดและไม่ตายจนกว่าจะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่พระบิดาให้มีวาระในการทำหน้าที่ 60,000 ปีครับ 60,000 ปีแปลว่าเริ่มต้นยุคพลังงานใหม่ตั้งแต่วันแรกจิตวิญญาณของท่านจะมาเดือนแรกปี

ปีและท่านรู้ไหมครับที่เราต้องกลับมาแล้วมากล่าวความจริงตัวนี้มาหงายกะลาทุกอย่างที่ท่านพากันหลงทางและกลับบ้านไม่ได้เพราะคิดว่านิพพานคือตานยอดด้วนหายสาบสูญนั่นซึ่งมันไม่ถูกต้องเราต้องรีบมาบอกเพื่อจะต้องรีเซ็ตคือว่าเซ็ตศูนย์แล้วเริ่มต้นกันใหม่มันต้องใช้เวลานึกออกไหมมันสิ้นยุคมันครบ 60,000 ปีแล้วพระบิดาทรงเมตตาต่ออายุให้ไป800กว่าปีแล้วเนี่ยพอท่านได้สติได้สำนึกเพราะเราได้ทำหน้าที่กล่าวทางโซเชียลให้คนทั้งหลายได้ฟังเนี่ยถือว่าได้ประกาศสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมต่อโลกนี้แล้วต่อไปใครไม่เอาอ่าวใครไม่เอาทานใครไม่เอาความจะถูกพิพากษาแน่นอนพิพากษาไปตามกรรมของท่านแต่แน่นอนนะกรรมที่หนักที่สุดคือจะถูกคัดทิ้งจะถูกระเบิดทิ้งจิตวิญญาณเนี่ยเท่าเม็ดถั่วเขียวนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านจะถูกระเบิดทิ้งเลยครับเพราะว่ามันจะกลับบ้านไม่ได้มันหลุดพ้นไม่ได้มันจะล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลมันจะกลายเป็นขยะที่เป็นขยะเพราะสิ่งเนี้ยพระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ในห้องทดลองของพระองค์มันแต่เราปล่อยให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเออเรอเออเตอหลุดลอยค้างอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านมาชวนกลับบ้านเป็นเจ้าสาวที่เราพยายามจะจูงเข้าหอแล้วไม่ยอมสะบัดสะบิ้งสะบัดมือเราไม่สนเป็นลูกแกะที่นอกคอกพยายามจะปีนรั้วเข้าคอกก็แปลว่าพยายามจะลอยขึ้นไปข้างบนเพื่อจะหาทางออกกลับบ้านทั้งที่เราเป็นคนเฝ้าประตูและชี้มาไปทางนี้ดันทะลุจะขึ้นข้างบนเราก็เคยถามแล้วนะพระองค์ไม่เคยให้มนุษย์เราเนี่ยสร้างประตูทางออกจากบ้านจะไปหาหมอโรงพยาบาลจะไปฉีดยาท่านต้องปีนหลังคาแล้วออกประตูที่สร้างไว้บนหลังคาแล้วออกจากบ้านไม่มีเนี่ยประตูอยู่ข้างล่างใช่ไหมสูงกี่ชั้นก็ต้องลงมาข้างล่างนั่งลิฟต์ลงมาแล้วก็ออกจากอาคารออกจากบ้านออกจากตึกใช่ไหมเอกภพนี่ก็เหมือนกันครับโลกมนุษย์เราเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่ตั้งอยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพตามแนวเส้นเหลืองที่ท่านเห็นเนี่ยตามแนวเส้นเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพมันเวลาพระองค์ให้เข้ามาก็เข้ามาทางปลายลูกศรปลายโคนลูกศรที่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมที่นกเข้ามันเวลาออกก็ต้องออกทางนี้ครับไม่ต้องปีนกระไดขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่ต้องหลุดลอยไปข้างบนมันไม่มีวันหาทางออกเจอพระองค์ทำไว้ง่ายๆแต่ไปคิดให้มันยากไปทำให้มันยากเองท่านเห็นไหมครับเราเลยเข้าใจว่านิพพานที่จะกลับบ้านนะไม่ใช่นิพพานคือตัวตนกูดับศูนย์อะไรเงี้ยไปมองว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเป็นไงเรารู้ความจริงอย่างเงี้ยเราทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากเองใช่ไหมเราทำให้มันยากเองมนุษย์เก่งมากทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทั้งที่จริงๆควรทำเรื่องยากๆให้มันง่ายกลับทำให้มันยากหนักเข้าไปอีกครับพี่น้องครับเนี่ยนะนกสีขาวคือจิตวิญญาณไอ้ที่ข้ามานี่แปลว่ามีหน้าที่มาเกิดนี่มีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีหน้าที่มันคนที่ไม่รู้ความจริงตรงนี้ที่เป็นอนุตตรธรรมก็เลยพยายามมองว่าเฮ้ยมันเกิดมาแล้วมีความทุกข์ใช่มั้ยเกิดแล้วมีความทุกข์ไม่น่ามาเกิดเลยไม่รู้มาเกิดทำไมเพราะไม่รู้เนี่ยใช่มั้ยแล้วก็ไม่พยายามจะหาความรู้มีศาสดาองค์เดียวศาสดาตั้งแต่สมัยก่อนสมัยโบราณแล้วมีศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่พูดเรื่องอนุตตรธรรมให้รู้ได้แบบที่เราพูดกับศาสดาที่เกิดจากโลกเองเขาไม่มีพระเจ้าอยู่แล้วเขาจะไปพูดถึงพระเจ้าได้ยังไงครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีใช่ไหมนักเคมีไม่เคยพูดถึงเรื่องแรงลอยตัวแรงยกหรือแรงความโน้มถ่วงเพราะเขาเป็นนักเคมีเขาไม่เคยพูดถึงถ้าท่านไปเลือกเป็นศิษย์ของนักเคมีและคิดว่าครูที่สอนเคมีท่านเนี่ยแจ๋วที่สุดในจักรวาลพอนักฟิสิกส์มาพูดเรื่องแรงจมกับแรงลอยตัวท่านหัวเราะเยาะมึงไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดไอ้พระเจ้าฟังทางฟิสิกส์ไม่ต้องมาพูดไม่มีเพราะอาจารย์ที่สอนเคมีกูไม่เคยสอนเรื่องฟิสิกส์เห็นไหมถามว่าโง่ไหมนะโชว์โง่ใช่ไหมครับไม่ฟังถ้าที่ฟังตัวเองเป็นนักเคมีเป็นลูกศิษย์อาจารย์เคมีใช่ไหมครูที่สอนเคมีก็คือพระศาสดาคนหนึ่งอะแล้วก็ไปเจอพระศาสดาอีกพระองค์หนึ่งอะแต่พระศาสดาองค์นี้เก่งทางด้านฟิสิกส์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนเรื่องฟิสิกส์พอปฏิเสธนะเอาพระศาสดาพระองค์เดียวคือเอาอาจารย์ทางเคมีไอ้นี่ก็โง่เรื่องฟิสิกส์เลยโง่เรื่องคณิตศาสตร์โง่เรื่องชีววิทยาโง่เรื่องกลศาสตร์โอสารพัดโง่เลยครับฉลาดอย่างเดียวคือเรื่องเคมีเหมือนอย่างนั้นปฏิเสธพระศาสดาทุกองค์เลยกูเลือกพระองค์เดียวเลือกพระองค์เหมือนกับเลือกอมยิ้มเหมือนเด็กเลือกอมยิ้มอมยิ้มลูกนี้คือศาสดาองค์นี้เข้าท่าไว้กูเลือกอมแล้วไม่คายนะศาสดาของข้าใครอย่าแตะกูจะอมมันมิดเลยส่วนอมยิ้มปฏิเสธพระศาสดาทุกองค์เลยกูเลือกพระองค์เดียวเลือกพระองค์เหมือนกับเลือกอมยิ้มเหมือนเด็กเลือกอมยิ้มอมยิ้มลูก

นี้คือศาสดาองค์นี้เข้าท่าไว้กูเลือกอมแล้วไม่คายนะศาสดาของข้าใครอย่าแตะกูจะอมมันมิดเลยส่วนอมยิ้มปฏิเสธพระศาสดาทุกองค์เลยกูเลือกพระองค์เดียวเลือกพระองค์เหมือนกับเลือกอมยิ้มมันเด็กเลือกอมยิ้มอมยิ้มลูกนี้คือศาสดาองค์นี้เข้าท่าไว้กูเลือกอมแล้วไม่คายนะศาสดาของข้าใครอย่าแตะกูจะอมมันมิดเลยส่วนอมยิ้มมาเกิดอยู่บนโลกเนี้ยนะเดินอยู่บนโลกมาเกิดอยู่บนโลกเนี้ยมีรูปโป่งถือไว้แสดงให้เห็นนะว่าตัวเองมีภาระจิตวิญญาณถือคาบใบไม้มานั่นคือพันธะสัญญาหกแต่กายหยาบเนี้ยมีจิตหยาบอยู่แต่ถือรูปเดินอยู่บนโลกมาเกิดอยู่บนโลกเนี้ยมีรูปโป่งถือไว้แสดงให้เห็นนะว่าตัวเองมีภาระจิตวิญญาณถือคาบใบไม้มานั่นคือพันธะสัญญาหกแต่กายหยาบเนี้ยมีจิตหยาบอยู่แต่ถือรูปเดินอยู่บนโลกมาเกิดอยู่บนโลกเนี้ยมีรูปโป่งถือไว้แสดงให้เห็นนะว่าตัวเองมีภาระจิตวิญญาณถือคาบใบไม้มานั่นคือพันธะสัญญาหกแต่กายหยาบเนี้ยมีจิตหยาบอยู่แต่ถือรูปโป่งร้อยมันก็จะส่งผลให้จิตวิญญาณที่คาบใบไม้ที่เป็นพันธะสัญญาจากพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุด้วยนั่นแสดงว่าจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้สำเร็จเมื่อไหร่เท่ากับจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นแก่นแท้ของมนุษย์เองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จได้เมื่อนั้นเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแต่ในทางกลับกันครับถ้าจิตวิญญาณลอยถ้อยบ่มีไกลเป็นจิตวิญญาณที่ไม่เอาอ่าวไม่เอาไหนเหลวไหลมัวแต่ไปทำเรื่องบ้าๆไปศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วมานั่งสนุกสนานกับการสั่งจิตใต้สำนึกไปหนุกหนานกับการอัศจรรย์ด้วยพลังจิตซึ่งเราก็เฉลยไปแล้วลอยถ้อยบ่มีไกลเป็นจิตวิญญาณที่ไม่เอาอ่าวไม่เอาไหนเหลวไหลมัวแต่ไปทำเรื่องบ้าๆไปศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วมานั่งสนุกสนานกับการสั่งจิตใต้สำนึกไปหนุกหนานกับการอัศจรรย์ด้วยพลังจิตซึ่งเราก็เฉลยไปแล้วลอยถ้อยบ่มีไกลเป็นจิตวิญญาณที่ไม่เอาอ่าวไม่เอาไหนเหลวไหลมัวแต่ไปทำเรื่องบ้าๆไปศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วมานั่งสนุกสนานกับการสั่งจิตใต้สำนึกไปหนุกหนานกับการอัศจรรย์ด้วยพลังจิตซึ่งเราก็เฉลยไปแล้วว่าแม้นั้นน่ะมันจะไปเจออุตริมนุสธรรมมันเกิดเองนั่งกรรมฐานจนถึงจุดหนึ่งจุดที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้พูดเอาไว้แล้วคืออภิญญามันจะได้ฌานอภิญญาสูงมากตั้งแต่ฌานอภิญญา1 2 3 4 5แล้วส่วนมากมนุษย์จะติดที่5ห้องล่องหนหายตัวได้แปลงร่างได้ดำดินได้เหินเดินอากาศได้สารพัดล่วงรู้อดีตชาติได้ส่วนมากไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไปนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิประเภทเข้าฌานแล้วก็หาปัญญาจากจิตหยาบมหัศจรรย์มันก็จะเกิดแล้วก็สุดท้ายก็ต้องทิ้งที่อภิญญาถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่หลงนะเดินหน้าต่อยกระดับจิตต่อไปอีกต้องใช้อภิญญา6เพื่อกำจัดกิเลสที่มันเกิดขึ้นแฝงเร้นอยู่ลึกๆในจิตเพราะมีความหนุกหนานและเพลิดเพลินกับอภิญญาพิเศษที่เกิดขึ้นนั่นปลายทางอยู่ตรงนั้นพระพุทธองค์ก็สอนใช่ไหมห้ามอวดอุตริเพราะผู้ที่เป็นนักบวชนักพรตที่ปฏิบัติได้ฤาษีชีพายทั้งหลายถ้าเข้าฌานเข้ากรรมฐานเนี่ยอย่างเคร่งครัดค่ำเคร่งเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยยังไม่ตายนะถึงจุดหนึ่งมันจะได้อภิญญาหลายคนก็หลงติดก็เลยนิพพานอย่าตามที่ตัวเองอยากนิพพานไม่ได้ทั้งที่แค่คิดว่าจะนิพพานแบบอย่างที่เรากล่าวมาแต่ต้นมันผิดตั้งแต่ต้นนะเพราะมันไม่ใช่หลุดพ้นไปดังนั้นก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหมนะอ้าวนี่ก็คือเราอธิบายมายาให้ท่านได้เห็นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนี่ยก็เรียกว่าอนันตจักรวาลทีนี้พอเห็นภาพแบบนี้มันหลายชั้นเชิงซ้อนพี่น้องว่าไหมขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องที่ไม่เคยตัดแว่นแล้วเขียนมาบอกเราว่าท่านอาจารย์ขยายตัวหนังสือให้เล็กๆให้มันใหญ่หน่อยได้ไหมดิฉันแก่แล้วอ่านไม่ออกอ่านไม่เห็นต้องใครต้องบอกลูกหลานท่านต้องใช้แว่นช่วยนะเพราะเราต้องให้ท่านเห็นหน้าเห็นตาเราด้วยขณะที่เราพูดและต้องแบ่งพื้นที่จอนะเป็นสไลด์นะที่เราฉายจอขึ้นจอขึ้นเนี่ยเอาไว้ให้บางทีตัวหนังสือมันเล็กเพราะว่าพื้นที่มีน้อยบางทีตัวหนังสือเราก็ใหญ่ได้เราก็ใหญ่ให้เพราะพื้นที่มันเหลือเฟือนะโอเคไหมนะเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นเราขอเปลี่ยนจากเอกภพที่เป็นรูปทรงไข่เนี่ยนะแล้วตัวท่านเองเนี่ยอยู่บนโลกซึ่งอยู่ในเอกภพเนี่ยเราขอเปลี่ยนมาเป็นภาพนี้เพื่ออธิบายให้ฟังและเข้าใจง่ายพี่ๆน้องๆครับนี่คือภาพไอเด็กน้อยคนนี้ก็คือตัวท่านนะที่ชมเราอยู่เนี่ยนะเคลื่อนไหวอยู่บนโลก

ไว้อยู่บนโลกแต่โลกเนี่ยอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพท่านมองขึ้นไปท้องฟ้ากว้างใหญ่นะท่านก็เห็นทางช้างเผือกเห็นอะไรเยอะแยะเพราะท่านอยู่บนทางช้างเผือกและอยู่ในอนันตจักรวาลและตัวท่านก็เหยียบยืนอยู่บนโลกชัดไหมทีนี้ตะกี้ท่านเห็นแล้วใช่ไหมไอ้น้องผู้หญิงก็คือตัวท่านเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายนะตัวท่านเนี่ยแต่ภาพนี้เป็นผู้หญิงมาเกิดกลายเป็นมนุษย์เพราะมีจิตวิญญาณที่แบ่งภาคออกมาจากพระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กจากแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกเอกภพเดินทางเข้ามาจุติเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติก็คือเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าเบื้องหลังการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของท่านน่ะเบื้องหลังนะอยู่ทางซ้ายเบื้องหลังมันคืออะไรบ้างที่ท่านต้องรู้สิ่งที่เรากำลังจะบอกท่านต่อไปนี้คืออนุตตรธรรมที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกเองแม้จะทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างที่อยู่ในอนันตจักรวาลแต่ไม่รู้ความจริงนี้ที่เป็นความจริงของพระเจ้าหรือของพระผู้สร้างซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลพระองค์จึงต้องส่งเรามาเพื่อสื่อ vertical telepathy แบบ real time สดๆกับพระองค์เพื่อมาให้โอวาทกับท่านทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะชมแห้งๆเพราะชมบันทึกหรือชมสดๆเรียลไทม์ในยามดึกยามดื่นเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นแถวพี่แนนอยู่แถวอังกฤษก็เป็นกลางวันแล้วนั่นไม่ใช่กลางคืนพี่แนนก็ชมอยู่ตอนเห็นตอนหัวค่ำเข้ารายการเห็นพี่แนนมาทักทายสวัสดีกราบพระบิดาแล้วนะก็หลายๆคนนะที่อยู่ต่างประเทศนะก็ระหว่างเนี้ยนะนึกไม่ออกเพราะสื่อกับพระเจ้าอยู่นะก็เลยพูดให้ฟังมันต่อไปเนี้ยเบื้องหลังการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องจำและต้องรู้แล้วก็สุดท้ายคือต้องเข้าใจมันไปเป็นอื่นไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับแล้วเสียทีที่ได้เจออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามาเพื่อช่วยเหลือท่านในเรื่องนี้ไม่มีผู้ใดบอกท่านได้ถ้าไม่ฟังเราปฏิเสธเราปฏิเสธพระบิดาท่านไม่มีวันจะรู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้รวมไปทั้งคนที่แอบเข้ามาฟังนะเอาความรู้ไปแล้วไลค์นะเพื่อแสดงความมีน้ำใจขอบคุณกับเราหรือขอบคุณพระเจ้าขอพระทัยพระองค์สักนิดก็ไม่มีนะประเภทล่องหนเข้ามาดูเข้ามาเรียนรู้และบางคนก็จำเอาไปเอาไปพูดต่อและไม่อ้างอิงก็มีเอาไปปฏิบัติต่อเราไม่ว่านะแต่อย่าลืมให้เกียรติพระบิดาสักนิดนึงนะอย่าไปกลัวเรารู้เลยว่าตัวเองแอบเข้ามาดูเราไม่หวงหรอกไอ้ที่เราหวงส่วนมากมันเอาไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าแล้วทำให้คนเนี่ยเสื่อมมองไปว่าเรื่องที่พระบิดาให้เรากล่าวเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากนึกว่าเป็นเรื่องเล่นแต่เรื่องนิยายน้ำเน่านะเราหวงตรงนั้นต่างหากเบื้องหลังการมาเกิด 1. จิตวิญญาณขันอาสาจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสาจิตวิญญาณแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านเป็นผู้ขันอาสาอาสาใครอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจากพระนิเวศของพระองค์ซึ่งอยู่นอกห้องทดลองที่พระองค์สร้างก็คืออยู่นอกถุงไข่แมงมุมนะพระบิดาสร้างไข่แมงมุมขึ้นมาในรังก็คือในใยก็คือในเอกภพตอนนี้พวกท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับแมงมุมตัวเล็กๆที่แตกออกมาจากไข่ก็คือจากครรภ์มารดาซึ่งอยู่ในถุงไข่และพระบิดาก็คือแม่แมงมุมหรือพ่อแมงมุมซึ่งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของอาณาจักรที่เป็นพระนิเวศก็คือใยแมงมุมของพระองค์เครือข่ายของพระองค์ที่เป็นจักรวาลสาคนและพระองค์ก็วางไข่ก็คือเนี่ยใช้น้ำลายของพระองค์ถักทอเส้นใยขึ้นมาแล้วก็สร้างเอกภพก็คือสร้างรังของแมงมุมรังไข่ที่มีลูกๆตัวน้อยๆและไข่เล็กๆอยู่ข้างในเอาวางไว้บนพระนิเวศของพระองค์นึกภาพออกยังฮะพี่ๆน้องๆชาวคริสต์ทั้งหลายที่บังเอิญเข้ามาฟังเราเรียกว่าบังเอิญแต่ความจริงคงไม่บังเอิญหรอกหยุดฟังสักนิดนะฮะท่านเอาไปเทียบเคียงกับพระไบเบิลหรือพระคัมภีร์ที่ท่านศึกษาอยู่ท่านจะเห็นภาพชัดเจนท่านจะได้ไม่ต้องฝืนใจเชื่อตามโดยที่ท่านอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรท่านรักพระบิดาศรัทธาในพระเยซูนะดีแล้วครับดีแล้วครับแต่ไม่ใช่ปฏิเสธไม่ฟังในสิ่งที่เรากล่าวเกี่ยวกับพระบิดาหรือเกี่ยวกับพระเยซูท่านลองฟังดูครับท่านมีปัญญามีกลิ่นเหมือนกันไม่มีใครบอกความจริงท่านได้แต่เรากลับมาบอกท่านนะถ้าไม่ฟังก็เสียของนะครับเนี่ยเสียดายจิตวิญญาณทุกคนขันอาสานั่นแสดงว่าที่มีคนกล่าวว่าพระเจ้าใช้เราพระเจ้าทรงบัญชาเราพระเจ้าใช้เราให้มีแต่ใช้ให้เรามาทำหน้าที่ท่านพูดผิดนะท่านก้าวล่วงพระเจ้านะพระองค์ไม่ได้บังคับให้จิตวิญญาณของท่านมาทำหน้าที่อยู่ในห้องทดลองของพระองค์พวกท่านเนี่ยทำหน้าที่เหมือนนักบินยานอวกาศของจีนนักบินของยานอวกาศของรัสเซียนักบินอวกาศของ
อเมริกาหรือตอนหลังนี่ก็มีญี่ปุ่นและก็อินเดียพวกท่านที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกมาเป็นคนสองมิติเนี่ยไม่ต่างกับนักบินอวกาศที่ถูกส่งขึ้นไปยังยาน Discovery ที่ล่องลอยอยู่รอบโลกในอวกาศเพื่อไปปฏิบัติการทดลองบางอย่างตามที่หัวหน้าหน่วยศึกษาค้นคว้าด้านอวกาศของ NASA หรือของที่ไหนก็แล้วแต่เขาออกแบบไว้ท่านต้องไปปฏิบัติการบนนั้นไปทดลองดูซิว่าที่พระบิดาออกแบบไว้คือทดลองซิว่าที่นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์หรือนักเคมีฟิสิกส์อะไรเงี้ยเขาออกแบบไว้เนี่ยไปทดลองอยู่ในอวกาศดูซิว่ามันจะได้ผลไหมหรือมันจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาอย่างไรมันจะเป็นไปตามที่ออกแบบเอาไว้ไหมพระบิดาหรือพระเจ้าก็ไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นผู้อาสาพระองค์ไม่ได้บังคับคนที่จะเป็นนักบินอวกาศก็เป็นผู้อาสานะพี่น้องนะไม่ใช่ถูกบังคับไปถามดูไม่มีใครโดนบังคับหรอกเขาอาสาเมื่ออาสาแล้วยังต้องคัดเลือกด้วยนะคัดเลือกก็คือนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยต้องถืออีกอย่างนึงคือชะตาชีวิตมาด้วยนั่นแหละชะตาชีวิตนั่นแหละก็คือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องออกแบบเองเพื่อนำเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าจะสามารถสอดคล้องหรือจะเกื้อกูลต่อบทบาทของการมาทำหน้าที่ทดลองหรือสาธิตว่าที่พระองค์ออกแบบวางแผนเอาไว้ในห้องทดลองเนี้ยมันจะเป็นจริงได้ไหมหรือไม่จริงแล้วมันจะต้องเป็นยังไงมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเรียนรู้แล้วพวกท่านที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยอาสามาเองนะเพราะฉะนั้นที่เคยคิดว่ากูไม่น่าแม่งมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนะท่านกำลังก้าวล่วงพระบิดาใช่ไหมตอนแรกๆก็อยากมานะกระสันที่จะมาเห็นโลกนี่สวยงามแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถูกปิดมิติไม่ให้รู้ใช่ไหมซึ่งจะเปิดมิติได้ต้องใช้พลังอำนาจของจิตตะปัญญาที่จะเปิดตาที่3ของตัวเองได้ทุกวันนี้ท่านเปิดตาที่3ไม่ได้ท่านเลยไม่ล่วงรู้อดีตชาติไม่ล่วงรู้ว่านะความเป็นไปเป็นมาของชาติที่แล้วเป็นยังไงแต่เรื่องความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมถูกปิดมิติไม่ให้รู้ใช่ไหมซึ่งจะเปิดมิติได้ต้องใช้พลังอำนาจของจิตตะปัญญาที่จะเปิดตาที่3ของตัวเองได้ทุกวันนี้ท่านเปิดตาที่3ไม่ได้ท่านเลยไม่ล่วงรู้อดีตชาติไม่ล่วงรู้ว่านะความเป็นไปเป็นมาของชาติที่แล้วเป็นยังไงแต่เรื่องความจริงที่เป็นอนุตตรถูกปิดมิติไม่ให้รู้ใช่ไหมซึ่งจะเปิดมิติได้ต้องใช้พลังอำนาจของจิตตะปัญญาที่จะเปิดตาที่3ของตัวเองได้ทุกวันนี้ท่านเปิดตาที่3ไม่ได้ท่านเลยไม่ล่วงรู้อดีตชาติไม่ล่วงรู้ว่านะความเป็นไปเป็นมาของชาติที่แล้วเป็นยังไงแต่เรื่องความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมอาสาโดยถือพันธสัญญามาจุติแต่กี้เราบอกล่วงหน้าแล้วไอ้นกสีขาวบินมาแล้วคาบนะใบมะกอกเรื่อยแลนมานั่นนะนั่นคือพันธสัญญา6ข้อเนี่ยแล้วก็ถือชะตาชีวิตมาแสดงด้วยพอมาถึงด่านนภาลัยคือประตูมิติจะมีวิหารสีขาวจิตวิญญาณ 3-4 รูปธรรมที่เดินทางมาพร้อมกันทีละรุ่นก็ต้องมานั่งประชุมร่วมกันว่าจะต้องมาเล่นละครร่วมกันตอนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะเล่นละครเนี่ยบทละครที่เล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็ต้องไปค้นหาบทละครในคอนโดมิเนียมบริเวณวิหารสีขาวใครจะแสดงบทเป็นพ่อใครจะแสดงบทเป็นแม่ก็คือผัวเมียใครจะต้องรับบทเป็นลูกในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องไปเดินเมื่อเลือกแล้วใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ใครจะเป็นลูกก็ต้องไปเดินในคอนโดมิเนียมที่วิหารสีขาวมีเวลา ที่กำหนดไว้นะไม่เราไม่บอกนะว่าต้องกำหนดให้นานเท่าไหร่ไปค้นคว้าจะมีพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้ที่นั่นเป็นบทละครว่าท่านจะมาเกิดเป็นสามีจะต้องมีนิสัยมีสันดานเป็นแบบไหนดีและนะภรรยาก็ต้องไปหาถ้าจะมาเป็นภรรยาจะต้องมีบทละครที่ตัวเองจะต้องแสดงร่วมกันกับสวามีและกับลูกเนี่ยอย่างไรบ้างนิสัยจริตสันดานเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีนิสัยที่แตกต่างมีสันดานที่แตกต่างมีความคิดที่แตกต่างมีความสามารถที่จะรักที่จะรู้ที่จะเรียนที่แตกต่างเพื่ออะไรครับพอมันต่างกันปั๊บเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมันจะเป็นปัญหาแล้วต่างกันเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วนี่คือบทละครที่เรียกว่าชะตาชีวิตจิตวิญญาณถือมาด้วยโดยมาเขียนกันที่ประตูของอนันตจักรวาลประตูเอกภพอ่ะที่พระเยซูเรียกว่าประตูเรือนหอที่พระเยซูเรียกว่าประตูข้อแกะและพระองค์ก็เป็นผู้เฝ้าประตูนั่นแหละนึกภาพออกยังไปเขียนตรงนั้นน่ะพอเขียนเสร็จแล้วปั๊บก็เดินทางลงมาเกิดคนหนึ่งก็ไปเกิดในครอบครัวหนึ่งอีกคนก็ไปเกิดในครอบครัวหนึ่ง
ต่างครอบครัวกันและพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณก็จะเป็นที่จะมีหน้าที่ใช้พลังอำนาจของความรักจากบทละคร

ที่มีพี่พลีอาเดียนส์ซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณช่วยเหนี่ยวรั้งคนที่เป็นผู้ที่วางแผนที่จะเล่นละครกันมาเห็นไหมฮะที่เขาบอกว่าเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วคงไม่คลาดบุพเพอารวาสไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ยังไงยังไงก็ต้องเป็นฝาละมีเป็นสีภรรยากันจนได้เนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมบางคนเป็นคนไทยแต่ไปมีสามีอยู่ต่างประเทศเห็นไหมฮะเพราะว่าในภพชาติแรกอ่ะเคยเขียนบทละครกันมาว่าจะมาเกิดเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมแต่ภพชาตินี้มันผ่านอดีตชาติในภพชาติแรกมาเยอะแล้วมันเกี่ยวกรรมกันมาเพราะฉะนั้นบางทีไปอยู่ต่างประเทศก็จะต้องมาเจอกันต้องมาเป็นผัวเมียกันผัวเมียกันเพราะมีหน้าที่ทางจิตวิญญาณต้องเป็นอย่างนั้นนึกภาพออกไหมครับเนี่ยนะก็เลยถือสัญญาที่เรียกว่าชะตาชีวิตมาแสดงร่วมกันด้วยนะพอมาแสดงเล่นละครร่วมกันแล้วนะบ้านหนึ่งหลังมีพ่อแม่ลูกอ่ะสามคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงละครโรงหนึ่งที่แสดงเองและดูกันเองแสดงกันเองดูกันเองแล้วก็ไอ้สิ่งที่แสดงออกว่าคิดต่างกันเห็นต่างกันมองต่างกันพูดต่างกันฟังต่างกันมีความต้องการที่ต่างกันตรงนี้คือปัญหาเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นเงื่อนไขเป็นปัญหาที่เรียกว่าเงื่อนไขและไอ้เงื่อนไขตัวเนี้ยมันคือบททดสอบโดยให้เราเนี่ยใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นเงื่อนไขหรือปัญหาหรือบททดสอบเพื่อที่จะให้จิตหยาบรับรู้แล้วสั่นสะเทือนเป็นขันห้างไงล่ะพี่น้องครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณซึ่งตอนนี้เราบอกไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อจะมารักให้ได้มาให้อภัยให้เป็นแต่มันทำชั่วทำไม่ดีเพราะคิดต่างกับกูว่ามันชั่วแต่มันทำอ่ะกูก็ต้องรักมันให้ได้ต้องให้อภัยมันให้เป็นเพื่อสั่นสะเทือนเป็นความรักถ้าเรารักได้แสดงว่าเราสอบผ่านบททดสอบจากชะตาชีวิตที่ถือมาแสดงนี่เราหมายถึงในภพชาติแรกนะเฉพาะภพชาติแรกนะเพราะถูกปิดมิติไว้ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบทละครที่เขียนมาแต่วันนี้พระบิดาให้เรามาเฉลยพวกท่านก็เรียกว่าเฉลยย้อนหลังเคยสอบตกเคยทำผิดพลาดมาตลอดฟังคืนนี้จนจบแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่ผิดพลาดกับผัวกับเมียกับลูกกับหลานหรือกับเพื่อนมนุษย์คนข้างบ้านกับใครก็ตามกับสัตว์ทั้งหลายท่านจะต้องไม่ผิดพลาดอีกเพราะเราเฉลยให้แล้วเราหงายกะลาให้ท่านแล้วถ้ายังโง่ยังผิดพลาดอีกตัวใครตัวมันครับชอมดอครับแสดงว่าท่านพิพากษาตัวเองแล้วว่าท่านจะไม่รอดแล้วท่านจะไม่อยู่หรือท่านจะไม่นิพพานกลับบ้านท่านก็จะหายสาบสูญไปในจักรวาลนี้และกลายเป็นขยะเหมือน PM 2.5 แล้วเดี๋ยวก็จะถูกสอยให้ระเบิดทิ้งนะท่านจึงมีหน้าที่ต้องสอบให้ผ่านบททดสอบและเมื่อทำหน้าที่นี้แล้วนั่นเรียกว่าเนี่ยที่บอกว่าในไบเบิลบอกไงพอมาเกิดแล้วมาเกิดครั้งเดียวพอครบวาระคือ 60,000 ปีก็ต้องกลับบ้านนั่นคือตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวในคัมภีร์ไบเบิลพูดหมายถึงอย่างนี้ครับเนี่ยจริงๆแล้วเราสื่อว่าพระบิดาไว้ 2-3 วันแล้วเรื่องนี้แต่คำถามเพิ่งมีมาเมื่อวานตอนค่ำๆคำถามที่ถามว่าทำไมไบเบิลบอกว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนั่นถ้าคนนำทางตาบอดก็คือไม่ฉลาดทางปัญญาก็จะไม่สามารถตอบน้องที่ถามมานี้ได้นะเนี่ยเอาก็จะต้องไปถกเถียงกันแล้วก็ต้องไปขัดแย้งกันในเรื่องเดียวกันนี่คือเบื้องหลังยังมีกล้องและพระบิดาจึงยอมให้มีศาสดาของมนุษย์เนี่ยบนโลกยอมให้ใช้ศาสดาเปลืองโลกมนุษย์เนี่ยใช้ศาสดาเปลืองมากมี24พระองค์เข้าไปแล้วรวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านทั้งหลายที่นั่งชมอยู่ด้วยมีศาสดาคอยนำทางให้พระบิดาทรงอนุญาตให้มนุษย์นำมนุษย์ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นใครถามเราว่าไอ้คนนำทางตาบอดได้หมายถึงใครเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดานะคนนำทางตาบอดก็คือคนที่อาสาว่าจะทำหน้าที่แทนสืบทอดศาสนาของพระศาสดาของเขาเนี่ยคนพวกนี้ปัญญาลึกกึ่นนะไม่เท่ากันไม่ใช่พระศาสดาเพราะเวลาพวกเขาพูดเราถึงเตือนว่าเราต้องอย่าตาบอดก็แปลว่าอย่าฟังแล้วรับรู้แล้วรับเอาตามนั้นเชื่อตามทันทีท่านต้องคิดตามด้วยก่อนจะเชื่อก่อนจะปฏิบัติตามท่านก็มีกึ่นเหมือนกันเราหมายถึงอย่างนั้นนะว่ามันที่ผ่านมาเราไปเชื่อคนนำทางตาบอดเราเลยตาบอดตามมันไปด้วยเพราะเราเชื่อมันเนี่ยเราลืมไปเราคิดว่าพวกเขาคือศาสดาเขาไม่ใช่นะพวกเขาไม่ใช่ศาสดาท่านฟังแล้วจึงต้องคิดตามและพิจารณานะนี่คือเบื้องหลังการมาเกิดของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์6ประการท่านพี่น้องครับเราอธิบายชัดเจนชัดแจ้งแล้วนะครับทีนี้มาดูเบื้องหน้าบ้างพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเบื้องหลังคือ6ข้อเบื้องหน้าก็คือข้อที่1ครับเห็นมั้ยจิตยามพระบิดาออกแบบวางแผนให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณ
ซึ่งเราบอกว่าจิตหยาบเปรียบเสมือนเจ้าอาวาสจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์คือพระประธานของโบสถ์ของวิหารหรือของวัดนั้นเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตประจำวันทุกวันนี้ท่านอย่าหลงผิดคิดว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมจิตหยาบของท่านต่างหากครับเพราะการที่ท่านทำทุกอย่างพยายามจะดับทุกรู้สึกว่าทุกอะไรต่างมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของท่านที่ไหนล่ะครับมันเป็นเรื่องของจิตหยาบทั้งล้วนๆเลยจิตวิญญาณถูกขังอยู่เป็นใบ้อยู่เฉยๆทำอะไรก็ไม่ได้เป็นประธานทำให้วัดนั้นสมบูรณ์และวัดนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็เท่านั้นเองทำอย่างอื่นเลยไม่ได้เลยเพราะให้จิตหยาบทำแทนให้เจ้าอาวาสทำแทนหมดแล้วประการที่สองพี่น้องครับเบื้องหน้าการมาเกิดจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแล้วพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ขันห้ามีขันห้าเป็นเครื่องมือก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณนะและวิญญาณขันที่ห้าวิญญาณขันวิญญาณก็คือพลังงานคลื่นพลังงานที่จิตผลิตสร้างออกมาได้เป็นพลังจิตเพื่อพลังงานของจิตไม่ว่าพลังบวกพลังลบพลังดีหรือพลังชั่วโลภะโทสะโมหะนี่พลังชั่วพลังดีก็คือความรักความเมตตาเนี่ยนี่คือพลังดีพระบิดาทรงเรียกมันว่าวิญญาณถ้าเป็นสมัยปัจจุบันต้องใช้คำว่าพลังงานเป็นคลื่นพลังงานซึ่งบางทีก็เป็นคลื่นความคิดคลื่นความรู้คลื่นความรักคลื่นความชิงชังอะไรพวกนี้คลื่นความงมงายลุ่มหลงมันเป็นคลื่นความถี่ทั้งนั้นมีขันห้าเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลายคนพยายามจะดับขันห้าทิ้งโดยไม่รู้ว่าพระบิดาทรงออกแบบขันห้าจริงๆแล้วพระองค์เห็นว่ามันได้ผลพระองค์ให้สัตว์เนี่ยสัตว์คือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเนี่ยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยพระองค์สร้างขึ้นบนโลกเพื่อให้เขาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของต้นไม้เครื่องยนต์แห่งกรรมของสัตว์ซึ่งของสัตว์เนี่ยใช้สัญชาตญาณในการขับเคลื่อนซึ่งแยบยลกว่าต้นไม้ต้นไม้เนี่ยก็ให้ใช้ให้จิตหยาบเหมือนจิตหยาบของมนุษย์เลยเป็น189กลุ่มในการทำหน้าที่ว่าต้นไม้ต้นนี้มีชีวิตเขาไม่มีสัญชาตญาณเขาไม่มีจิตวิญญาณยกเว้นผีสางนางไม้เสือกเข้าไปสิงสถิตอยู่กับต้นไม้นั้นเพราะไม่มีที่จะไปขี้เกียจล่องลอยเลยไปยึดต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ต้นไม้ก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกาฝากกอหนึ่งมาเกาะติดกับต้นไม้นะมันไม่ทำให้กูตายต้นกูใหญ่อยู่ก็อยู่ไปอะไรแบบนั้นใช่ไหมถูกไหมมีขันห้าแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มันไม่ฉลาดโดยเฉพาะคนนำทางตาบอดมันไม่รู้ความจริงตรงนี้ว่าพระบิดาเคยให้สัตว์ใช้เพื่อให้ขันห้าเนี่ยเวลาจิตวิญญาณของสัตว์สั่นสะเทือนเป็นขันห้าเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นก็อันนี้เป็นพวกพ้องของกูเองเป็นลูกกูเป็นผัวกูเป็นเมียกูเป็นฝูงเดียวกันกับกูก็จะรักกันไอ้ขันห้าเนี้ยก็จะสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรแล้วก็สัตว์พวกเนี้ยก็จะมีต่อมไร้ท่อไม่ต่างกับมนุษย์เลยกลไกภายในคล้ายกันแล้วก็เกือบจะเหมือนกับมนุษย์ 100% มีต่อมไร้ท่อด้วยก็จะเวียงพลังงานความรักออกมาให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนต้นไม้ก็เหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันน้อยไปมันไม่พอก็เลยสร้างสัตว์มนุษย์ขึ้นมาแล้วเห็นว่าขันห้ามันใช้ได้ทำยังไงที่ให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะหมุนธรรมจักรได้ตลอดโดยใช้ขันห้าเนี่ยหมุนธรรมจักรไม่ใช่หมุนบางทีเป็นกรรมจักรบ้างอย่างเช่นพอมันคนละพวกกันมันก็กัดกันมันจะรักกันแต่พวกพ้องมันไอตอนที่มันกัดกันทะเลาะกันสัตว์ก็หมุนกรรมจักรโลกก็ไม่ได้ความรักไม่ได้พลังงานจากสัตว์แต่ได้จากต้นไม้อย่างเดียวเพราะต้นไม้เนี่ยให้บวกอย่างเดียวเห็นไหมไม่ใช่หมุนบางทีเป็นกรรมจักรบ้างอย่างเช่นพอมันคนละพวกกันมันก็กัดกันมันจะรักกันแต่พวกพ้องมันไอตอนที่มันกัดกันทะเลาะกันสัตว์ก็หมุนกรรมจักรโลกก็ไม่ได้ความรักไม่ได้พลังงานจากสัตว์แต่ได้จากต้นไม้อย่างเดียวเพราะต้นไม้เนี่ยให้บวกอย่างเดียวเห็นไหมไม่ใช่หมุนบางทีเป็นกรรมจักรบ้างอย่างเช่นพอมันคนละพวกกันมันก็กัดกันมันจะรักกันแต่พวกพ้องมันไอตอนที่มันกัดกันทะเลาะกันสัตว์ก็หมุนกรรมจักรโลกก็ไม่ได้ความรักไม่ได้พลังงานจากสัตว์แต่ได้จากต้นไม้อย่างเดียวเพราะต้นไม้เนี่ยให้บวกอย่างเดียวเห็นไหมเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนสมองซีขวาได้ก็เท่ากับว่าขณะนั้นน่ะจิตวิญญาณก็ได้ออกมาสั่นสะเทือนในการคิดในการเรียนรู้หรือในการทำอะไรทุกสิ่งร่วมกับจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบแปลว่าทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณได้ถ้าใช้สมองซีขวาเป็นพระองค์วางกลไกไว้อย่างนี้เรารู้อย่างนี้เราก็บอกท่านอย่างนี้มันทุกวันนี้บางคนใช้สมองซีขวาไม่เป็นเพราะเก่งแต่กดปุ่มใช้แต่สมองซีซ้ายซึ่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติคิดชั่วก็ใช้สมองซีกซ้ายคิดดีได้ก็ใช้สมองซีกซ้ายแต่สมองซีกขวาเนี่ยพระองค์ไม่ให้คิดชั่ว
พระองค์จึงต้องให้ใช้วิธีกดปุ่มถ้าจะใช้สมองซีกขวาแปลว่าต้องกดปุ่มถ้าท่านจะกดปุ่มใช้สมองซีกขวาได้แสดงว่าท่านจะต้องไม่คิดชั่วท่านต้องไม่คิดลบท่านต้องไม่คิดในสิ่งที่เป็นขยะท่านจะต้องไม่คิดด้วยอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะถ้าท่านใช้โลภะโทสะโมหะในการคิดต่อให้นึกด้วยจิตแต่เวลาคิดด้วยสมองซีกขวาจะไม่ทำงานจะไม่เป็นเครื่องมือของจิตของท่านมันจะไปใช้ซีกซ้ายทันทีเพราะมนุษย์เราจึงมีดีๆชั่วชั่วมั่วมั่วกันไปผิดๆถูกๆมั่วมั่วกันไปเดี๋ยวคุ้มดีเดี๋ยวคุ้มร้ายเพราะมันยังใช้จิตหยาบที่สั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายอยู่เข้าถึงซีกขวาไม่ได้ที่เป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณวันนี้พูดชัดไหมพี่น้องครับพูดชัดไหมครับไอ้คนที่มันอวดฉลาดมันอวดเก่งอ่ะมันรู้กระบวนการทางสมองกระบวนการในการใช้ปัญญาของตัวเองที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้ดีพอหรือยังเราบอกแล้วไงฟังจิตจักรวาลไปเรื่อยๆเมื่อถึงบทถึงตอนที่สำคัญที่พระบิดาเห็นว่าสามารถสอดแทรกได้เราจะสอดแทรกให้ทันทีเราจะอีดิทให้ท่านทันทีอีดิทกับอีเดียดไม่เหมือนกันนะเราอีดิทนะเราไม่ได้อีเดียดเห็นไหมฮะท่านรู้ตัวเลยว่าท่านฉลาดขึ้นแล้วมีขันห้าเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นที่คนนำทางตาบอดพยายามพาท่านดับขันห้าเนี่ยถูกหรือผิดเห็นไหมถ้าวันๆโมแต่ดับขันห้าเพื่อจะนิพพานนะอัตตาเหลือแต่อนัตตาอะไรแบบนี้ที่ชอบสอนกันดีนักนะแล้วชอบคุยนักคุยหนาว่าถ้ายังไม่เชี่ยวชาญเรื่องความทุกข์ยังไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงคืออะไรโยมไม่ต้องมาคุยกับอาตมาเรื่องนิพพานหรอกแน่เป็นผู้รอบรู้ซะอีกนะทั้งที่รู้ผิดใช่ไหมเราไม่ได้พูดแย้งท่านเจ้ากูท่านนั้นนะฮะแต่วันนี้เรามาพูดกับโซเชียลกับคนทั้งโลกเลยเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าคนเห็นเราได้ยินเราพูดทั้งโลกมันถ้าเราจะมาโกหกตอแหลหรือเราไม่มั่นใจว่าที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงเราคงไม่พูดหรอกเพราะเรามีลูกเรามีหลานมีเหลนมีโหลนอีกในอนาคตอ่ะเดี๋ยวลูกเราหลานเราเหลนเรานะทุกวันนี้ก็มีลูกกับเมียเท่านั้นแหละจะอายชาวบ้านเขานะถ้าเรามาหลอกลวงหรือพูดอะไรโง่ๆรู้ไม่จริงแล้วเสือกอวดอุตริเพราะหิวแสงนะไม่หรอกถ้าไม่รู้จริงเราไม่พูดหรอกนี่เราสื่อกับพระเจ้ามาสดสดreal time ไม่มีคำว่าผิดพลาดท่านสังเกตไหมคำพูดก็เรายังไม่ติดอ่างเลยจะเลือกใช้คำอะไรมันมาทันทีนี่คือมหัศจรรย์ทางปัญญาเรียกว่าปัญญาปาฏิหาริย์ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็บอกอนุญาตให้แสดงได้นะปัญญาปาฏิหาริย์นะยกเว้นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ถึงมีหรือไม่มีเราก็ไม่แสดงใช่ไหมใช้ปัญญาปาฏิหาริย์แค่นี้ก็เหลือรับประทานแล้วครับช่วยคนทั้งจักรวาลได้ก็แล้วกันแล้วใช่ไหมเอาละมีขันห้าอย่าไปดับมันนะต้องรู้ว่าขันห้าใช้อย่างไรเราเคยสอนไปแล้วใช่ไหมแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะสั่นสะเทือนยังไงให้มันเป็นธรรมจักรแล้วที่มันพลาดไปเป็นกรรมจักรมันพลาดขั้นตอนไหนพลาดตรงขันไหนไปดูของเก่าครับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเคยสื่อไว้แล้วครับแต่ส่วนมากคนเห็นนะชื่อมันไม่น่าสนใจหน้าตามันก็ไม่คุ้นเคยชื่อเสียงก็ไม่มีถึงแม้ชื่อเสียงก็ไม่มาชื่อเสียงก็ไม่มีแล้วก็เลยกลัวเลยไม่สนเลยนะเราสื่อไว้นะน้องบุญธรรมอัพขึ้นไป3สัปดาห์มีคนดูอยู่300กว่าคนมีดูอยู่300กว่าวิวถ้าดูสิถ้าที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกระดับจักรวาลเลยนะแล้วสามารถทำให้จิตวิญญาณท่านหลุดพ้นก็ได้นะม้อยกระรอกอยู่ในจักรวาล นี้ก็ได้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากมีคนดูอยู่แค่นี้เห็นไหมฮะดูสิมนุษย์เราให้ความสำคัญกับอะไรครับกับความร่ำรวยครับแม้ทีแม่น้ำสองอะไรพวกนี้นะแม้ใบหวยโอ้เข้าไปดูกันเป็นแสนเป็นล้านแล้วอะไรครับลองคิดสิมนุษย์เราให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดไม่เคยสนใจเรื่องจิตวิญญาณเลยเพราะบางคนคิดว่าตายแล้วจบฟังวันนี้แล้วจะรู้นะว่าตายแล้วไม่จบหรอกประการที่3เบื้องหน้าของการมาเกิดเป็นมนุษย์คือมีบททดสอบมีเมียกวนตัวมีผัวกวนใจมีลูกหลานของตัวเองหรือมีคนรับใช้กวนตีนนี่เราใช้ภาษาชาวบ้านไอ้กวนตัวกวนตากวนหูกวนโอ้ยกวนใจนั่นแหละคือบททดสอบที่จิตวิญญาณของท่านวางแผนตั้งแต่ภพชาติแรกแล้วถือเอามาฝากจิตหยาบให้ช่วยสอบผ่านบททดสอบที่กูออกแบบเองนะระวังพ่อแม่ผัวเมียลูกเนี่ยมึงช่วยสอบผ่านให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนแล้วให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าแสดงออกต่อกันแบบเนี้ยในครอบครัวผัวเมียในบริษัทในสังคมในประเทศชาติเท่ากับว่าสอบผ่านบททดสอบแล้วจิตของท่านกับกายสังขารจะสามารถผลิตสร้างพลังงานความรักที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแบ่งให้เวียงไปให้กับโลกแล้วช่วยทำให้โลกหมุนโลกหมุนก็สมดุลใช่ไหมมีออกซิเจนในหายใจมีสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มปกคลุมโลกไว้ไม่งั้นตับไตไส้พุงหัวใจของท่านมันจะไม่มีพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนให้มันสั่นสะเทือนทั้งวันทั้งคืนได้
พราะว่าไอ้ไฟฟ้าที่หัวใจใช้ปอดใช้ข้างในใช้มันเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยมีขั้วต่างทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ในเซลล์ทั้งอวัยวะร่างกายเป็นลักษณะเหมือนหัวแมลงสาบเนี่ยเป็นขั้วต่างมีบวกกับลบแล้วก็ระหว่างที่โลกหมุนเนี่ยมันก็จะพาให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านที่มีเซลล์ที่สลับซับซ้อนและมีดิจิตอลลิสต์ตัวนี้เอาไว้ในเซลล์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กโลกมันก็จะไม่เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้นมาในระดับเซลล์ที่ไอตัวเนี้ยที่มันมีที่มันอยู่ในนิวคลีโอไทด์เนี่ยท่านรู้ไหมไอสารบางชนิดที่นะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือใครก็แล้วแต่ที่มันผลิตออกมาที่ไม่ใช่เหมือนซีโนแวคซีโนฟาร์มมันเป็นสารประเภทที่ทะลึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเซลล์ไปจนถึงนิวคลีโอไทด์ถ้าทะลุนิวคลีโอไทด์ก็ไปได้มันจะเป็นปัญหากับมนุษย์นะพระองค์อุตส่าห์สร้างเอาไว้เล็กมากนะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะพระองค์ทรงเรียกว่าดิจิตอลลิสต์แล้วให้เราวาดรูปให้ดูไอ้มอดมันสู่รู้มันเสือกรู้มันกำลังเข้าไปโปรแกรมดิจิตอลลิสต์เป็นการป้อนคำสั่งให้กับเซลล์อวัยวะร่างกายเราทำงานโดยไม่ได้ผ่านการสั่งมาจากจักรวาลโดยพระเจ้าแต่มันไอ้พวกมารหรือซาตานมันจะมีคำสั่งผ่าน G5 เพื่อเข้าไปโปรแกรมเข้าไปโปรแกรมกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อยู่ในนิวคลีโอไทด์คู่ซ้ายของเซลล์ทุกเซลล์ไม่ว่าเซลล์อวัยวะหรือร่างกายมันจะไปเปลี่ยนแปลงรหัสคลื่นความถี่การที่จักรวาลเนี่ยทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีอายุยืนได้ไม่ตายไม่ป่วยยกเว้นท่านทำตัวเองนะทำให้จิตป่วยไม่ดูแลตัวเองนะมีโปรแกรมมาจากจักรวาลมีช่างเทคนิคของพระเจ้าของพระบิดาคอยดูแลมนุษย์ทุกคนเขาจะคอยโปรแกรมมาให้ใครจะต้องตายช้าตายเร็วเขาก็จะโปรแกรมว่าให้ขาดพลังงานนะเท่าไหร่เพื่อจะคำนวณแล้วถึงเวลาตายก็ตายพอดีตามวันที่กำหนดถ้าจะให้อายุขายยืนยาวอย่างไรเขาก็จะป้อนรหัสพลังงานให้เนี่ยถ้าหากว่ามีมารหรือซาตานเข้าไปเสือกกับไอ้กลไกดิจิตอลลิสต์เนี่ยซึ่งเป็นผู้กำหนดวันตายให้กับมนุษย์โดยพระเจ้าเป็นผู้กำหนดควบคุมเนี่ยจากระยะไกลเนี่ยพวกมันเนี่ยเอาบางสิ่งใส่เข้าไปข้างในแล้วใช้ G5 คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับแม่เหล็กโลกเนี่ยเพราะมันคิดได้มอดมันรู้มันก็ไปโปรแกรมใช่ไหมที่เขามันทดลองแล้วปรากฏว่าคนของสหรัฐเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือแพทย์ก็ไม่ทราบที่เคยเกิดอาการแถวๆมิกซิโกหรืออะไรมันแอฟริกาหรือที่ไหนเกิดมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวมึนหัวแล้วจำบ้านเลขที่ไม่ได้มีอาการมึนงงอ่ะนะแล้วก็ไปโทษว่าไอ้ประเทศนี้แอบส่งคลื่นมาทำร้ายเพราะเขารู้ไงว่าคลื่นเนี่ยสามารถจะส่งคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กเนี่ยมาโปรแกรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับระบบประสาทของมนุษย์ได้เนี่ยเราหันไประแวงคนอื่นเผลอไปพูดความลับระแวงคนอื่นเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ทำในสิ่งเหล่านี้อยู่กำลังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลองเห็นไหมมีอะไรบ้างที่พระเจ้าไม่ทราบมีอะไรบ้างที่จิตจักรวาลไม่รู้อ่ะมีบททดสอบแล้วก็มีบทเรียนก็คือมีกฎแห่งกรรมมีกฎแห่งกรรมให้เป็นบทเรียนที่จิตหยาบจะต้องเรียนรู้และจิตวิญญาณต้องเรียนรู้ด้วยจิตวิญญาณมาเกิดใหม่ๆไม่รู้หรอกว่ากฎแห่งกรรมมันเป็นยังไงทำแล้วมันจะเด้งกลับมาหาตัวเองอย่างไรทำกับคนอื่นอย่างไรเอาลูกบอลคว้างกำแพงแล้วลูกบอลกระเด้งกลับมาหาตัวเองอย่างไรหนักเบาแค่ไหนจิตวิญญาณต้องเรียนรู้โดยจิตหยาบเป็นผู้เผชิญนึกออกไหมสอบตกสอบผ่านเนี่ยอยู่ในข้อ3เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านไอ้คนที่เป็นคนนำทางตาบอดเลยมองเห็นว่าไอ้บทละครที่เขียนมามันต้องเขียนทั้งบทดีและบทร้ายเพื่ออะไรเพื่อรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นในการที่จะใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักให้กับโลกซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่จิตวิญญาณเนี่ยนะแบกขนความรักมาเพื่อจะมอบให้กับโลกแล้วก็ได้อาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามาแต่ว่าเขียนบทละครแล้วจะเขียนแต่ดีอย่างเดียวเหรอทุกคนชอบชีวิตที่ดีนะมึงทำดีกูก็ดีกับมึงแต่ถ้ามึงเลวระยำกับกูจะระยำกับมึงบ้างนี่คือสอบตกแต่ถ้าสอบได้นะเราทำผัวเมียกันลูกกันเนี่ยทำไม่ดีเรารักกันเราต้องให้อภัยกันแล้วค่อยๆสอนค่อยๆเสี่ยมกันให้ฉลาดเสี่ยมก็คือให้ฉลาดที่มันทำอะไรผิดพลาดเพราะมันโง่ใช่ไหมก็ต้องค่อยๆเสี่ยมค่อยๆสอนเนี่ยเหมือนอย่างเซตซีโร่เนี่ยให้อยู่กับบ้านใช่ไหมให้อยู่กับลูกกับเมียกับผัวกับคนรับใช้แล้วก็ค่อยๆดัดสันดานกันใหม่เพราะทุกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันรักกันอยู่แล้วเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนออกจากบ้านมาโลดเล่นในสังคมเหมือนเดิมเพราะทุกวันนี้โลกที่จิตสำนึกของมนุษย์มันตกต่ำจิตสำนึกของโลกก็ตกต่ำเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะรุนแรงมากไม่สามารถสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักคืออดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันได้ไม่สามารถมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันได้ใครกวนตีนมากูกวนตีนไปนี่เขาเรียกว่าไม่อุเบกขาใครดีมากูก็ดีตอบบางทีมันดีตอแหลแต่กูดีจริงกูไม่ถูกมันแหกเนตรถูกมันหลอกใช่หรือไม่ใช่นะเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาใช่ไหมอุเบกขาเนี่ยนะเขามายอเราก็ไม่บ้ายอ
ขามาเยินเรามายั่วเราก็มีโมโหตามเราก็เป็นตัวเราอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีอำนาจอยู่ในตัวเองเราอยากเป็นคนมีอำนาจเราก็อย่าตกเป็นทาสอารมณ์ของตัวเองเพราะถูกคนอื่นยั่วยุสิพี่น้องครับโอเคไหมนะนั่นที่ผ่านมาเกลียดกลัวความทุกข์มากเพราะอะไรพอเจอปัญหาปั๊บโอ้แม่งผัวกูเรื่องมากงี่เง่ากูหาผัวใหม่ดีกว่าโอ้ยเมียกูงี่เง่ามากกูหาเมียใหม่ดีกว่าสอบตกไหมล่ะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงที่ผ่านมาเวียนว่ายตายเกิดจึงมีสังสารวัฏเยอะแยะมากมายก็เพราะสอบตกไม่รู้ความจริงตรงนี้แล้วถามว่าศาสดาที่เกิดจากโลกรู้ความจริงเบื้องหลังเบื้องหน้าแบบนี้ไหมไม่รู้รู้แต่เบื้องหน้าว่าโอ้ยขันห้าเป็นสิ่งที่ทำให้กูมีตัวกูตัวตนกูต้องดับมันให้ได้กูจะได้พ้นทุกข์แล้วพยายามไปดับมันเพราะไม่รู้ความจริงใช่ไหมแล้วก็พอเจอบททดสอบเจอคนดีกูก็คบคนไหนชั่วกูไม่คบเมียกูไม่ดีกูหาเมียใหม่ผัวกูไม่ดีกูหาผัวใหม่แล้วเวลาลูกไม่ดีล่ะท่านทำไงอ่ะท่านหาลูกใหม่เหรอหรือทำอะไรครับเห็นไหมบางทีท่านก็ตัดหางลูกปล่อยวัดก็เลยตัดหางปล่อยวัดเหมือนตัดหางหมาเลยใช่ไหมแม่งจะชั่วก็ปล่อยไปชั่วก็ชั่วเรื่องของมึงมันเป็นลูกชั่วก็ปล่อยมันชั่วมันเสือกไม่รักดีหน้าที่ของพ่อแม่อย่างท่านเป็นอย่างนี้สอบตกทั้งครอบครัวแล้วจะนิพพานได้ไงจะกลับบ้านได้ไงก็เท่ากับว่าท่านทำให้จิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ในคุกไม่สามารถที่จะออกมาเต้นระบำร่วมกับจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเพื่อเข้าถึงความรักได้เพราะผ่านบททดสอบต้องรักให้ได้ความรักโลกต้องการลูกก็คือโลกเนี้ยต้องการเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็คือโลกไม่มีใครไม่ต้องการความรักถูกไหมไม่ใช่โกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรื่องที่4ครับมีความรักและปัญญาเบื้องหน้าการมาเกิดเป็นมนุษย์มีความรักและปัญญาพระบิดาให้จิตหยาบของท่านสามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนจากโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ยนะยกระดับให้สูงขึ้นมาเป็นสงสารอันแรกมาเป็นด้านบวกนะเวทนาสั่นสะเทือนด้วยความสีที่สูงขึ้นมาก็คือใช่ไหมสงสารเวทนาสงสารนะอย่างที่3ก็เมตตาใช่มั้ยเมตตานะง่ายแล้วก็ต่อไปก็กรุณามุทิตานะเป็นการให้ความรักทั้งนั้นอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์เห็นเขาพ้นทุกข์แล้วตัวเองมีความสุขอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขนั่นน่ะอยู่ในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาก็คือเขามายั่วโมโหเราไม่โมโหใช่มั้ยเขามายาวยวนหลอกล่อเราเราก็ไม่หลงเหลิงตามนี่คืออุเบกขาถ้าจิตเขาท่านสงบนิ่งเนี่ยนะเวลาสั่นสะเทือนในการดำเนินชีวิตเพื่อใช้ความรักและใช้ปัญญามันจะเกิดพลังเพราะจิตมีพลังจากความที่จิตสงบแต่ถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความลุ่มหลงงมงายจิตของท่านจะเข้าถึงความรักที่พระบิดาให้ทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณมีอยู่เนี่ยจะเข้าถึงไม่ได้และถ้าจิตหยาบของท่านนะมันโง่เพราะมันโกรธมันบ้าเพราะมันโมโหคือโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะมันก็จะไม่สามารถใช้จิตที่ท่านอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยเพราะมันไม่สมดุลเนี่ยไปสั่นสะเทือนไม่ว่าสมองซีกซ้ายหรือซีกขวาเพื่อเอาปัญญาออกมาใช้ในการที่จะเข้าถึงสัจธรรมก็คือความรักความเมตตาหรือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาในการสร้างสรรค์เนี่ยท่านจะเข้าถึงไม่ได้เพราะจิตมันไม่สงบเนื่องจากมันสั่นสะเทือนเป็นความถี่ต่ำมันก็จะได้แต่ปัญญาระดับต่ำนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเบื้องหน้าการมาเกิดมีความรักและปัญญาให้ใช้แต่ถ้าท่านยังกิเลสหนาตัณหาเยอะจิตของท่านมันไม่ว่างและมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนมากพอที่จะโปรแกรมให้สมองเนี่ยฉลาดเป็นกรดมีพระปรีชาที่เยี่ยมยอดถ้าจิตไม่สงบไม่มีวันเข้าถึงได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องรู้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเราแค่นี้ไม่พอนะเราถ้าจะเข้าได้แต่สมองซีกซ้ายถ้าจิตมันเป็นลบจิตมันคิดชั่วสมองซีกซ้ายก็จะชั่วตามนึกออกไหมฮะแต่ถ้าจิตมันรักได้ให้อภัยเป็นสมองก็จะรักได้และสมองก็จะคิดในเชิงในทางให้อภัยมันทุกอย่างจิตเป็นผู้กำหนดหมดแล้วอะไรล่ะเป็นผู้กำหนดจิตอารมณ์ความรู้สึกและการนึกลบนึกบวกนึกด้านลบนึกด้านบวกมันจะเป็นตัวกำหนดในการใช้ความรักและใช้ปัญญาของมนุษย์ทุกคนทั้งสิ้นนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในขันห้าที่เราพูดให้ท่านฟังอย่างแตกฉานในตอนเก่าๆไปแล้วอีกสักนะสักปีสองปีค่อยมาพูดซ้ำอาจจะมีวิธีการพูดใหม่ๆที่ทำให้เก็ตและเข้าใจได้ดีกว่านี้แต่เราพูดไปแล้วประการที่ห้ามีสังสารวัฏเป็นโอกาสเบื้องหน้าการมาเกิดไม่ว่าจะเป็นคนนำทางตาบอด
หรือท่านทั้งหลายที่ฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่ในขณะนี้ท่านต้องรู้ว่ามนุษย์ทุกคนนะที่ต้องตายมาเกิดชาติเดียวแล้วตายแล้วกลับบ้านเลยแบบในไบเบิลบันทึกไว้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้ายังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเพราะหมุนกรรมจักรใช้ความรักที่บริสุทธิ์และใช้ความสงบของจิตเพื่อไปสะกิดให้ปัญญาของตัวเองของสมองนั้นทำงานในการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าถ้ายังใช้ไม่ได้ก็ยังตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอยู่ดีเมื่อยังตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอยู่ดีการมีสังสารวัฏจึงเป็นโอกาสของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่หนีการมีสังสารวัฏเพราะเห็นแต่ความทุกข์และไม่เข้าใจ1 2 3 4ข้อที่เราพูดมาตอนนี้เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่าถ้าท่านสอบตกมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยพลอยสอบตกไปด้วยและแค่นั้นยังไม่พอจิตวิญญาณของท่านก็จะพลอยเสียสมดุลไปหลงมิติไปยึดติดโลภะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสตัณหาเนี่ยซึ่งจิตหยาบเป็นผู้สั่นสะเทือนทั้งชีวิตเนี่ยมันจะทำให้จิตวิญญาณท่านหลงมิติตามจิตหยาบไปด้วยจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนเป็นบวกตลอดเป็นโลภะโทสะโมหะไม่ได้เมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยการที่จิตวิญญาณของท่านต้องตายเพื่อเกิดใหม่ก็เพื่ออะไรครับเพื่อกลับไปในมิติของจิตวิญญาณซึ่งพระบิดาทรงสร้างโรงพยาบาลเอาไว้เพราะทรงทราบดีว่าจิตหยาบมันต้องเหลวไหลแน่นอนเพราะมันต้องเรียนรู้ตั้งงองูมาก่อนช้อชิงคือมันต้องโง่มาก่อนฉลาดจิตหยาบและจิตวิญญาณต้องโง่มาก่อนฉลาดเพราะจิตวิญญาณไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเพิ่งมายุคแรกอ่ะก็ต้องตายเพื่อไปรักษาในนรกก็คือโรงซ่อมจิตวิญญาณที่พระบิดาทรงสร้างไว้นรกไม่ใช่ขยะของจักรวาลนรกก็อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยแต่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้เพื่อให้พญายมหรือยมบาลหรือพยาบาลคอยลงไปช่วยบำบัดรักษาในนรกหรือในเมืองยมบาลเพื่อทำให้จิตวิญญาณที่เสียสมดุลไปเพราะโลภโกรธหลงที่จิตหยาบเป็นผู้สร้างคุณสมบัติเอาไว้ให้มันคืนสู่ความสมดุลนึกออกไหมแล้วก็เปิดโอกาสให้จิตวิญญาณนั้นทิ้งไอ้จิตหยาบเฮงซวยในชาติที่แล้วที่มันเหลวไหลจนทำให้จิตวิญญาณเนี่ยต้องตกนรกเพื่อไปซ่อมจิตวิญญาณให้คืนสู่การเสียสมดุลให้สมดุลแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแบ่งภาคทางพลังงานของจิตวิญญาณเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่อีก189กลุ่มเพื่อทำหน้าที่แทนจิตหยาบในชาติที่แล้วที่มันลอยถ้อยท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นการตายของจิตวิญญาณที่มันไม่ตรงกับไบเบิลเป็นเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาให้โอกาสจิตวิญญาณได้แก้ตัวใหม่ได้แก้ไขใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่ตามที่อาสาพระบิดามาว่าจะมอบความรักความเมตตามาค้ำจุนโลกให้ทำให้สำเร็จให้ได้นึกภาพออกยังครับนี่แสดงว่าการมีสังสารวัฏเป็นโอกาสของจิตวิญญาณที่พระบิดาทรงประทานให้ใช่ไหมไม่ใช่ให้มาเกิดเพื่อจะทนทุกข์อยู่เนี่ยเวียนซ้ำเวียนซากเจอแต่ความทุกข์เนี่ยก็ยิ่งเกิดใหม่ก็ต้องฉลาดขึ้นอย่างโง่เหมือนชาติที่แล้วใช่ไหมทุกวันนี้ยังโง่อยู่ไหมเพราะยังใช้วิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิมยังเดินตามหลังคนนำทางตาบอดเหมือนเดิมพอเรามาบอกความจริงให้ฟังปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธอาจารย์ปริญญามึงเป็นใครไม่ฟังความรู้ใหม่และไม่ใช้สมองคิดตามเนี่ยแล้วยังโง่อย่างเงี้ยแล้วจะช่วยยังไงได้ครับจริงหรือไม่จริงท่านต้องฟังและคิดตามไม่เข้าใจก็ถามเราเอาประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาฝากเพราะฉะนั้นสังสารวัฏไม่ใช่ปัญหาของการที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นปัญหาของจิตหยาบที่โง่เองครับเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมไม่รู้ความจริงอย่างนี้ที่พระบิดาทรงวางแผนเอาไว้วันนี้เรามาเฉลยแผนของพระเจ้าให้ท่านฟังพระองค์ทรงมีเหตุผลหมดมีคำตอบทุกเรื่องใช่ไหมเสาร์ที่แล้วเราก็พูดว่าไส้ติ่งพระองค์สร้างไว้ทำไมไส้ติ่งนะแล้วมีแต่คนต้องผ่าตัดไส้ติ่งทิ้งอย่างน้อยหมอก็คิด 3,000 5,000 อ่ะเสียตังค์โดนมีดหมอเฉือนเวลาผู้หญิงไปผ่าท้องคลอดลูกเพราะกลัวอวัยวะคลอดลูกจะชำรุดมั้งก็เลยผ่าท้องออกอ่ะได้เป็นไงหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอผ่าตัดไส้ติ่งทิ้งให้เลยนะหมอจะได้อีก 3,000 5,000 บาทแหมมันง่ายมากเลยใช่มั้ยแล้วบางคนบอกกูผ่าแล้วกูไม่เห็นเป็นไรก็เลยผ่าก็ผ่าไปว่าไปนะก็แล้วแต่ท่านเราตอบได้หมดอ่ะพระองค์สร้างไว้ทำไมอะไรเงี้ยอ้าวมีสังสารวัฏเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นคนนำทางตาบอดสอนผิดใช่ไหมเราบอกเหตุผลหมดว่าข้อเสียมันคืออะไรข้อดีมันอยู่ตรงไหน
พราะมองไม่เห็นใช่ไหมไปเข้าใจว่าจิตหยาบของตัวเองเนี่ยคือจิตวิญญาณขณะที่ดำเนินชีวิตเป็นนักบวชนักพรตหรือเป็นคารวะก็ตามไปตามนักบวชก็คิดว่าจิตตัวเองใช้จิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ครับพระบิดาเรียกว่าจิตมนุษย์แต่เราเรียกว่าจิตหยาบเพราะว่ามันดูแลเรื่องหยาบๆด้วยนะมันจะได้เห็นชัดเจนประการที่6ก็6มีเราไงใช่ไหมต่อให้ท่านเวียนตายเวียนเกิดมาหลายภพชาติถ้าท่านเชื่อเราฟังเราพระบิดาส่งเรามาเราคือพระบุตรเองมาฉุดช่วยพวกท่านมาจูมือเจ้าสาวเข้าประตูเรือนหอมาพาลูกแกะเข้าประตูคอกมาส่งเสียงเรียกลูกแกะเข้าประตูคอกถ้าไม่ดื้อรั้นไม่มีมิจฉาทิฐิเรามาช่วยท่านอยู่แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถกลับบ้านได้ในภพชาตินี้คือหลุดพ้นนิพพานน่ะเด็กๆเรื่องเล็กๆเรื่องเด็กๆเราสอนท่านได้มั้ยนิพพานกิเลสตัณหามาส่งเสียงเรียกลูกแกะเข้าประตูคอกถ้าไม่ดื้อรั้นไม่มีมิจฉาทิฐิเรามาช่วยท่านอยู่แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถกลับบ้านได้ในภพชาตินี้คือหลุดพ้นนิพพานน่ะเด็กๆเรื่องเล็กๆเรื่องเด็กๆเราสอนท่านได้มั้ยนิพพานกิเลสตัณหามาส่งเสียงเรียกลูกแกะเข้าประตูคอกถ้าไม่ดื้อรั้นไม่มีมิจฉาทิฐิเรามาช่วยท่านอยู่แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถกลับบ้านได้ในภพชาตินี้คือหลุดพ้นนิพพานน่ะเด็กๆเรื่องเล็กๆเรื่องเด็กๆเราสอนท่านได้ไหมนิพพานกิเลสตัณหาปาล์มออกมาในสังคมใครกวนตีนท่านท่านต้องให้อภัยเขาให้ได้ไม่ใช่เอาตีนยันเขากลับไปนั่นถ้าก็ท่านสอบตกกฎแห่งกรรมก็ทำงานกับท่านต่อไปไม่ใช่ธรรมาจักรที่เป็นธงนะไอ้ธงนั้นกลายเป็นกรรมาจักรแล้วเพราะหลุดพ้นไม่ได้นะหมุนไปหมุนมาก็ทับรอยเดิมอยู่อย่างนั้นนะครับพี่น้องครับนะนี่คือจักรวาลโลกที่เป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเรามาเฉลยให้ท่านแล้วพี่ๆน้องๆครับรูปต่อไปครับมรรควิธีเจ็ดจักรวาลหรืออนันตจักรวาลพอท่านครบยุคแล้วคือ 60,000 ปีตอนนี้ 6,800 ปีเสร็จมันครบแล้วท่านต้องหาวิธีว่าจะนำพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านก็คือหลุดพ้นออกไปข้างนอกกลับไปที่ใยแมงมุมข้างนอกไปหาพ่อหรือแม่แมงมุมซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและเป็นผู้ปล่อยให้ท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในถุงไข่มันเจริญเติบโตในถุงไข่และทำหน้าที่อยู่ในถุงไข่ล็อกก็แก๊กเนี่ยซึ่งอยู่บนโลกอยู่บนพิกัดโลกถึงเวลาที่ท่านต้องท่านก็คือจิตหยาบต้องพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านให้ได้เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปในทางนี้เช่นเดียวกันพระองค์ไม่บอกท่านตรงๆแต่ท่านต้องใช้ปัญญาเราก็มาบอกให้ท่านฟังอย่าไปอ้างว่าพระศาสดาหรือพระพุทธองค์ทรงสอนว่าให้นิพพานด้วยวิธีการทำแบบตาลยอดด้วนแบบนั้นบาปนะครับพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับและพระองค์ก็ไม่ได้สำแดงให้เห็นด้วยการเจริญรอยตามที่พวกท่านทำอยู่ทุกวันนี้ด้วยพระองค์หลุดพ้นออกไปจริงๆตามเส้นทางที่เราบอกออกไปทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยพระบิดาทรงให้นามของบานประตูเรือนหอหรือประตูอันนี้ไว้กลับบ้านต้องกลับทางนี้ไม่ใช่ลอยขึ้นไปข้างบนและจะพยายามทะลุหลังคาออกไปว่ากูนิพพานแล้วกูจะออกทางนั้นนะไม่มีทางออกเข้าทางไหนต้องออกทางนั้นก็คือในแนวระนาดออกทางปลายสองข้างของทางช้างเผือกไอเนี่ยเราออกด้านเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหวี่ยงหมุนเหมือนใบพัดออกทางนี้ก็เหมือนกับออกทางนี้ออกทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เพราะมันหมุนท่านนึกภาพออกใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมรรคผลสูงสุดก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถหมุนธรรมจักรจนเป็นอาชีพจนเป็นคุณสมบัติของตัวท่านโดยใช้จิตหยาบนี่แหละหมุนธรรมจักรแทนจิตวิญญาณเพราะถ้าท่านเต้นจังหวะที่จิตวิญญาณเขาเต้นด้วยความถี่เดียวกันจิตวิญญาณก็จะออกมาเต้นร่วมกันกับท่านเพราะเขาเต้นเป็นแต่จังหวะเดียวเช่นเต้นสามช่าจิตหยาบท่านไปเต้นจังหวะสโลจิตวิญญาณก็ถูกขังอยู่ข้างในเพราะจิตวิญญาณอยากออกมาก็ออกมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเต้นจังหวะสโลไม่เป็นสโลซบไม่เป็นนะเต้นเป็นแต่สามช่านะจังหวะรุมบ้าจังหวะกัวรชาจิตวิญญาณเต้นไม่ได้เต้นเป็นอย่างเดียวคือ3ชาใช่ไหมเต้นเป็นแต่3ชาเพราะจิตหยาบก็ต้องเต้นจังหวะ3ชาตามที่เป็นคุณสมบัติหรือความสามารถของจิตวิญญาณก็แปลว่าต้องรักให้ได้ ให้อภัยให้เป็นแล้วก็ไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนไม่หาเหตุก้าวล่วงว่ามึงกวนตีนกูก่อนกูเลยกวนตีนมึงถ้ามึงไม่กวนตีนกูก็คงไม่กวนตีนมึงห้ามมีข้ออ้างแบบนี้ท่านต้องทำให้ได้นี่มันสิ้นยุคแล้วท่านต้องทำตามเราแล้วชาตินี้เวลาตายแล้วนะท่านกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกละท่านหลุดพ้นแล้วเพราะพระองค์ให้เรามาตามท่านท่านเชื่อเราสิปฏิบัติตามเราดูถ้าตายแล้วท่านหลุดพ้นไม่ได้ท่านมาหลอกเราได้เลย มาตามหาเราให้เจอนะแล้วมาหลอกเราได้เลยหาว่าเราหลอกท่านเนี่ยท่านเป็นผีแล้วมาหลอกเราเลยหาว่าเราพูดเท็จอ่ะเราพร้อมให้ท่านหลอก
เราไม่กลัวหรอก70กว่าล้านจิตวิญญาณ70กว่าล้านดวงมาหลอกเราเราไม่กลัวหรอกเรากลัวว่าจะมากราบขอบคุณกล่าวขอพระทัยพระบิดาผ่านบุตรเอกอย่างเราเท่านั้นนะ

นะเราจะรับแขกไม่ไหวนะถึงเวลานั้นท่านเชื่อไหมมันต้องมีคนเหลวไหลไม่เชื่อเราเพราะพยากรณ์ไว้ล่วงหน้านะถ้ายังถึงทุกวันนี้ถ้าพระบิดาชำระโลกมันจะได้รับการคัดไว้แค่ไม่เกิน 30% ของคนทั้งโลกไม่เกิน 30% ที่พระบิดาต้องเอาไว้ไม่เกิน 30% เพราะว่าเดี๋ยวโลกนี้ไม่มีใครคุ้มครองไม่มีใครดูแลเดี๋ยวโลกจะหมุนช้าลงเดี๋ยวเสียสมดุลมันต้องมีคนอยู่ดูแลโลกก็เลยให้ไว้ประมาณ 30% ถ้ามันมีกรรมเกิน 30% มันก็ไม่รอดแต่ถ้ามันมีกรรมไม่เกิน 30% พระองค์ก็จะเอาไว้จะหาวิธีชวนให้มันสำนึกแบบหมู่รวมหมู่ก็เรียกว่าทำโมฆะกรรมก็มาทำที่ไหนทำที่จิตจักรวาลสถานธรรมประตูมิติของโลกที่เชื่อมโยงกันกับประตูมิติของอนันตจักรวาลแล้วก็ผ่านปูดออกไปเลยนี่คือเส้นทางลัดทางตรงที่สุดแล้วเราไม่อยากพูดมากเดี๋ยวหาว่าเราโม้ซึ่งเรากำลังสร้างหอพระคัมภีร์อยู่เดี๋ยวหาว่าหลอกจูงใจให้เอาตังมาช่วยสร้างนะเราไม่แบบไม่พูดบ่อยนะแต่รู้ว่าที่นี่คือสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระบิดาเลือกที่นี่พระเชษฐาเราเลือกที่นี่และตัวเราก็เลือกที่นี่เลือกอยู่ที่ประเทศไทยนี่เพื่อจะคอยช่วยเปิดทางให้กับพระศาสดาพระองค์ใหม่นะเราไม่ใช่พระศาสดาพระองค์ใหม่หรอกเราไม่ใช่เราเป็นพระบุตรเอกมาช่วยเพื่อนมนุษย์ชั่วคราวเท่านั้นนะพี่น้องครับหมดวาระแล้วต้องกลับบ้านทุกท่านที่ฟังเราอยู่จำไว้หน้าที่ของท่านตอนนี้ต้องเรียนรู้ที่จะหาวิธีกลับบ้านคือหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานตามรอยเท้าของคนนำทางตาบอดที่พาหลงทางมานานหลงทางมานานหลายพันและก็เป็นหมื่นปีแล้วเปลี่ยน mindset ซะสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่เรากล่าวในคืนนี้หมดวาระแล้วต้องกลับบ้านโลกนี้ไม่ใช่บ้านของท่านเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณจากฟ้าสีครามซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของพวกท่านเหมือนกันแต่จะเป็นรุ่นที่2เขาเรียกว่าเป็นอนุชนหรือเยาวชนรุ่นใหม่หรือยุวจิตจักรวาลรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนพวกท่านพวกท่านทำกันมา 6,800 ปีเสร็จแล้วพอแล้วกลับบ้านเถอะจะอย่าไปหลงทางหลงผิดที่ทำพยายามทำให้ตัวเองหายสาบสูญน่ะเพราะอะไรตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะเล่นอภิญญาเข้าถึงอภิญญา1ใน5 5ขั้นตอนสามารถล่องหนคือวาบหายได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจิตวิญญาณของกูคงจะวาบหายได้เหมือนตอนที่ปีกายหยาบเป็นมนุษย์สงสัยคงคิดอย่างนั้นนะเปลี่ยนวิธีคิดซะนะเจ้ากูทั้งหลายเชื่อเราเถอะเส้นทางอรหันต์ไม่ใช่คำตอบเส้นทางอรหันต์ในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่ใช่คำตอบของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบของท่านทำหน้าที่แทนไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องพี่น้องครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่เรากำลังกล่าวนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเจ้าเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้นะที่เราให้ทำภาพสโลว์โมชั่นเดินหน้าถอยหลังก็คือเป็นการรีเพลย์ให้ท่านดูว่าถ้าจะหลุดพ้นให้ท่านจำภาพนี้ไว้ครับให้จำไว้ในสัญญาขันว่าจิตวิญญาณของท่านเมื่อตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณนึกอะไรไม่ออกจำภาพนี้ไว้กูจะต้องออกไปทางด่านนภาลัยออกไปทางประตูมิติเดินไปตามเส้นทางทานสายน้ำนมก็คือเหมือนน้ำนมแม่ที่มีนมไหลมาให้เดินไปตามเส้นทางสีขาวนั้นปลายทางจะเป็นประตูมิติจำไว้จิตวิญญาณของท่านจะได้หลุดพ้นได้แต่ท่านต้องจำไว้นะท่านต้องทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลหรือกับพระบิดาด้วยถ้ายังรังเกียจพระเจ้ายังปฏิเสธพ่อก็แปลว่าปฏิเสธบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแสดงว่าท่านเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีบ้านต่อให้จำภาพนี้ไว้ท่านก็จะช่อชนแล้วจะกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะในมิติของจิตวิญญาณเรื่องตอแหลไม่มีครับทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะทั้งหมดท่านหลอกตัวเองท่านปฏิเสธตัวเองทุกอย่างเป็นจริงหมดครับเพราะฉะนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ได้ในสิ่งที่เรากล่าวท่านต้องเชื่อด้วยปัญญาศรัทธาเพราะเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วท่านจะประสบความสำเร็จเห็นไหมฮะชาตินี้ท่านหลุดพ้นได้เลยเพราะพระบิดาให้เราเปิดเผยนะหลุดพ้นได้เลยขอให้ปฏิบัติตามทั้งหมดอย่าบกพร่องอย่าเลวไหลอย่าหลงทางตามคนนำทางตาบอดไปอีกพี่ๆน้องๆที่รักครับมนุษย์หลุดพ้นไม่ได้เพราะอะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หลุดพ้นในแนวทางของจิตจักรวาลซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปในทางนี้เราไม่ตอบหรอกไม่บอกหรอกว่าเพราะเข้าใจการปฏิบัติของพระศาสดาของตัวเองผิดจึงเดินทางผิดพูดง่ายคือเดินตามหลังพระศาสดาไม่ทันก็เลยไม่เห็นว่าพระองค์ไปทางไหนรู้ว่าไปทางเนี้ยกูจำได้ไปทางเนี้ย
แต่ว่าไประหว่างทางมีทางแยกเนี่ยพระองค์แยกไปทางไหนแยกซ้ายแยกขวาไปข้างหน้าหรือกลับมาทางข้างหลังไม่รู้ครับก็เลยเดาส่งเดชว่าคงตรงอย่างเดียวนะตรงมันโลดบางทีตรงก็ถึงทางตันไงไปต่อไม่ได้ก็เลยเรียกว่าจบแล้วนะพี่น้องครับเหตุผลข้อที่1ครับ

ที่ต้องทำสิ่งใดไม่รู้เลยนี่คือข้อหนึ่งอย่างที่สองก็คือจำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้จำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ไอ้อย่างเนี้ยนะได้แต่หน้าที่ทางโลกใช่ไหมแต่หน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันต้องรอเรากลับมาบอกแต่ขนาดหน้าที่ทางโลกพระศาสดาทางโลกก็สอนไว้เยอะแยะยังบกพร่องยังเหลวไหลยังไม่เอาฐานไม่เอาไหนเลยใช่หรือไม่นะเพราะมองเป็นเรื่องเล่นไปหมดไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องจริงคิดว่าเป็นเรื่องเล่นหมดเลยไปเสพสุขจากวัตถุเทคโนโลยีใช่ไหมไม่ได้สนใจเรื่องจิตวิญญาณสนใจแต่จิตหยาบกับกายหยาบแต่หลงผิดคิดว่าจิตหยาบแล้วคือจิตวิญญาณมั่วไปหมดสับสนโอลมานประการที่3หลุดพ้นไม่ได้เพราะว่าใช้ขันห้าไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระบิดาประสงค์ให้เราใช้คำว่าใช้ขันห้าไม่เป็นไอ้นี่ขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงแค่ไม่ไปปิดตาทำตาบอดหูหนวกไม่ไปทำให้อายตนะพิการขันห้ามันทำหน้าที่มันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมแต่จะบอกว่าใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้เพราะมันสั่นสะเทือนของมันตามอัตโนมัติพระบิดาติดตั้งไว้อย่างนั้นเราใช้คำว่าใช้ขันห้าไม่ถูกต้องใช้เป็นแต่ใช้ไม่ถูกต้องใช้ปากเนี่ยใช้ปากเป็นคือพูดไงแต่ใช้ไม่ถูกต้องคือใช้ปากไว้กวนตีนคนอื่นแกว่งปากหาเสี้ยนใช้ปากไว้โกหกตอแหลคนอื่นใช้ปากเอาไว้ทำร้ายผู้อื่นนี่เขาเรียกใช้เป็นแต่ไม่ถูกต้องมือก็เหมือนกันเอาไว้ให้และรับเมื่อมีผู้ให้แต่ไม่ใช่เอาไว้เพื่อขโมยเพื่อช่อฉนเพื่อเอาเปรียบคนอื่นยื้อแย่งคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ได้ใช่ไหมใช้เป็นแต่ใช้ไม่ถูกต้องอีกเมื่อใช้ไม่ถูกต้องกฎแห่งกรรมมันก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับบทเรียนใช่ไหมกฎแห่งกรรมคือเป็นกฎแห่งการที่ทุกคนก็รู้เป็นการกฎแห่งการสะท้อนกลับทำอะไรกับใครไว้ตัวเองก็จะต้องถูกกระทำแบบนั้นบ้างเพื่อจะได้รู้สำนึกว่าตัวเองชอบไหมมันควรหรือไม่ควรถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้มันต่อไปต้องจำไว้ว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นเพราะคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกับที่เราไม่ชอบนั่นแหละนั่นคือกฎแห่งกรรมสอนถูกไหมเพียงแต่ว่าบางทีมันกว่ากฎแห่งกรรมนั้นจะมาสอนเราจะสะท้อนหรือจะมาสอนเราเนี่ยเราทำกรรมในวันนี้มันต้องไปสนองในชาติหน้าหนึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าคลื่นการสั่นสะเทือนของพลังจิตที่เป็นเวรเป็นกรรมที่ก่อขึ้นนั้นกว่ามันจะสั่นสะเทือนไปจนสุดขอบของอนันตจักรวาลที่ท่านเห็นเนี่ยขอบของไข่ที่ฟ้าๆที่ท่านเห็นเนี่ยเพราะมันใหญ่มากท่านอยู่บนโลกเนี่ยสั่นสะเทือนไปแล้วมันจะต้องพุ่งตรงออกไปทุกทิศทางออกไปจากตัวท่านเนี่ยทุกทิศทางเป็นลักษณะเป็นวงกลมพระบิดาจึงต้องสร้างโลกเอาไว้ใกล้ๆเกือบจะถึงจุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพแต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางกว่าคลื่นของความชั่วร้ายที่ท่านทำเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปในบรรยากาศในอวกาศไปจนสุดขอบของจักรวาลเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการสะท้อนกระเด้งกระดอนกลับมาอีกเพื่อจะคืนกลับมาหาท่านไอ้บทละครนั้นเนี่ยมาเวลาคืนกลับมามันจะต้องคืนกลับมาหาคู่เวรคู่กรรมของท่านแล้วเขาก็จะต้องมากระทำแบบนั้นน่ะกับตัวท่านในชาติหน้าโดยที่มันก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าทำไมมันต้องทำแบบนั้นเพราะมันเป็นกฎที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ถ้าเรารู้เรื่องแบบนี้กฎแห่งการสะท้อนกลับเราโง่ไหมที่เราจะไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบไปทำกับคนอื่นเพราะเดี๋ยวไอ้คนอื่นมันก็ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบตอบแทนหรือย้อนคืนเรากลับมาอยู่ดีใช่หรือไม่พี่น้องครับนะโอเคนะใช้ขันห้าไม่ถูกต้องประการที่สี่คือหลงทางนิพพานไม่ต้องอธิบายยาวแล้วเพราะว่านิพพานที่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นคนนำทางตาบอดสอนให้ก้าวตามนะมันแปลว่าดับศูนย์มันแปลว่าดับศูนย์เหมือนตาลยอดด้วนดับอะไรดับอัตตาของตนให้มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนอีกพูดง่ายๆโดยใช้ความทุกข์ความรู้สึกว่าตัวเองหมดทุกข์สิ้นทุกข์แล้วเป็นตัวชี้วัดว่าไม่มีอัตตาแล้วแต่ลืมไปว่าตัวเองรู้ได้ยังไงว่าดับอัตตาแล้วตอนเนี้ยกูไม่ทุกข์แล้วตอนนี้กูสิ้นทุกข์กูไม่ทุกข์แล้วไอ้ตัวที่บอกตัวเองว่าไม่ทุกข์แล้วนั่นแหละก็คืออัตตาก็คือตัวกูอยู่ดีอ่ะมันดับไปไหนล่ะใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าบอกตัวเองหรือหลอกตัวเองครับหลงทางหลงผิดถูกต้องไหมครับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิต
โดยการสั่นสะเทือนเป็นขั

5นั้นเป็นเพราะว่าตัวเองใช้ขันธ์5ไม่เป็นแทรกแซงขันธ์5ที่เป็นกรรมจักรแบบที่สัตว์ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเป็นมนุษย์พระองค์ให้ปัญญาให้ความฉลาดมาต้องใช้ปัญญารักคนไม่น่ารักให้ได้ท่านต้องใช้ปัญญาครับไม่ได้ดูมายาของมันถ้ามันน่ารักกูรักแต่บางทีมันทำตัวไม่น่ารักเนี่ยเราจะมองเห็นความน่ารักของอีเวนนั่นไหมจิตมันจะบอกเราเลยว่าอีนี่ไม่น่ารักเราจะเกลียดถ้าเราจะเอาชนะจิตฝ่ายต่ำของเราที่จะมองให้เห็นว่าไอ้หมอเนี่ยนะมันไม่น่ารักไม่น่าเกลียดขนาดที่ว่าเราจะต้องโกรธเกลียดแค้นมันนะให้มองมันเฉยๆไม่รักมันก็ได้แต่เฉยๆท่านต้องใช้ปัญญาถูกไหมอ่ะมันเวลาบุญขันห้าที่ต้องใช้ความรักและปัญญาแต่ที่ท่านเข้าถึงความรักไม่ได้โกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติรักเพื่อจะเอาไม่ใช่รักเพื่อให้คือความโลภรักที่จะทำร้ายมึงเพราะกูเกลียดมึงใช้โทสะใช้อารมณ์ขยะแล้วอย่างเงี้ยมันคือความทุกข์ไหมใช่ไหมจิตที่ติดกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยคือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแล้วถามว่าความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยไอ้ขันห้ามันเป็นตัวทำให้ท่านเกิดขันห้าที่เป็นทุกข์หรือพูดง่ายๆเวทนาขันน่ะที่มันเกิดกิเลสขึ้นมาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเนี่ยถามว่าขันห้ามันเกิดเองหรือจิตหยาบของท่านเป็นผู้บกพร่องเหลวไหลเองครับอย่าไปโทษขันห้าต้องโทษตัวเองจิตหยาบมันลอยถ้อยเองไงมันไม่ได้สติมันขาดสติทางวิญญาณมันก็เลยออกอาการทำคิดว่ากูเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่กูเป็นใหญ่กูยิ่งใหญ่มากกูจะฆ่ามึงกูจะทำอะไรมึงนั่นคือใช้อำนาจบาปใหญ่ทั้งที่จิตหยาบนะไม่ได้เป็นนะเป็นแค่คนรับใช้เองจิตวิญญาณต่างหากที่เป็นเจ้าของบ้านจิตหยาบทำหน้าที่เป็นเหมือนคนรับใช้พูดให้มันต่ำหน่อยแต่ถ้าพูดให้มันสูงๆก็บอกว่าจิตวิญญาณของท่านคือพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานส่วนจิตหยาบของท่านนั้นเป็นเจ้าอาวาสที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานโอเคไหมชัดไหมนะหลงทางนิพพานจึงหลุดพ้นไม่ได้เพราะคิดว่ามันจบแค่นั้นจบแค่หายตัวล่องหนวับเพราะว่าเจ้ากูหลายคนนะกว่าจะเป็นอรหันต์ก็ต้องผ่านอภิญญาทั้ง5แล้วพอถึงอภิญญา6ก็คือดับพยายามดับจิตที่ไปคล้องแวะกับอภิญญา5ที่เป็นฤทธิ์ล่องหนหายตัวได้รู้อดีตชาติได้นะดำดินได้นะด้านเมฆได้สารพัดอ่ะเป็นกฤษดาภินิหารเนี่ยใช่มั้ยเราจะดับไอ้พวกนี้ได้ดับการยึดติดของจิตได้ต้องเข้าถึงอภิญญา6ซึ่งมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับแม้ผู้ที่เป็นอรหันต์ได้ต้องผ่านอภิญญา6ก่อนนะถึงจะได้ไปเป็นอรหันต์แต่ถ้ายังได้อภิญญา3 4 5อะไรพวกเนี้ยนะตายแล้วก็เป็นเทพเทวดาพรหมรูปพรหมพวกเนี้ยก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นหลุดลอยอยู่ตรงนั้นนะแล้วเห็นมั้ยเคยได้ยินมั้ยว่ามีผู้หลุดพ้นมั้ยไม่มีเพราะลอยไปค้างอยู่หมดอ่ะอยู่บนนั้นหมดอ่ะเห็นมั้ยบางเทพบางพรหมก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นหมอบ้างมาเป็นพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยเพื่อขอโอกาสพระบิดาขอโอกาสพระเจ้าให้ได้ทำหน้าที่ให้เกิดบุญบารมีให้เกิดกุศลเพื่อทำให้จิตวิญญาณตัวเองได้ชาร์จพลังงานบ้างเพราะอยู่บนนั้นเนี่ยมีแต่คนนะอยากทำบุญแต่ไม่มีใครให้ทำเนี่ยบนโลกมนุษย์เราเนี่ยมีแต่คนต้องการให้ใครมาช่วยทำบุญช่วยสงเคราะห์ใช่ไหมมันกลับกันอ่ะไปรออยู่บนนั้นเนี่ยใช่ไหมมันเลยเปลี่ยนแปลงยากก็ค้างเติ่งอยู่นะอยู่กันนานชั่วนาตาชาตินะก็ไม่รู้ว่าจะก้าวหน้าไปไหนอะไรยังไงสู้เป็นมนุษย์ไม่ได้พอถึงเวลาที่จิตวิญญาณต้องการที่จะเกิดใหม่เพื่อจะช่วยโอกาสใช้จิตหยาบใหม่บริสุทธิ์เพราะเกิดใหม่ทีจิตหยาบต้องใช้ใหม่ทีนึงไอ้จิตหยาบชาตินี้มันลอยถ้อยแล้วเนี่ยคืนปล่อยไว้ก็มีแต่รังจะสร้างความเสียหายกับจิตวิญญาณตัวเองก็เลยขอโอกาสของพระบิดาจากพระบิดาว่าลูกขอตายในชาตินี้เพราะจิตหยาบดันทะลึ่งไม่กินขนมปังของพระบิดาไม่กินขนมปังของพระเจ้ามันเลยซวยนะอยู่กับติดอยู่กับกฎแห่งกรรมกรรมหนักกรรมหนาแล้วและจิตวิญญาณหลงมิติมากแล้วเพราะไอ้จิตหยาบมันลอยถ้อยมากเพราะฉะนั้นตายซะเพื่อเซตซีโร่เหมือนให้พวกท่านหยุดอยู่กับบ้านเหมือนท่านตายไปจากสังคมแล้วมาเริ่มต้นปรับจิตสำนึกกันใหม่ผัวเมียพ่อแม่ลูกต่างกันไม่ละท่านหลักการเดียวกันหมดนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้โอกาสอยู่กับบ้านแล้วรักกันให้มากขึ้นนะให้อภัยกันให้เยอะขึ้นอย่างี่เง่ามากขึ้นนะใช้จิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักและปัญญาให้ได้ท่านจะรอดพระบิดาต้องการจิตวิญญาณที่มีพลังที่สามารถค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้ในขณะที่โลกจะต้องสั่นสะเทือนทางด้านลบที่รุนแรงเพราะว่าจะต้องชำระโลกครั้งใหญ่เพื่อปิดยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่พี่น้องครับนะประการที่4หลงทางนิพพานประการที่5จิตวิญญาณถูกกักขังไว้ไม่ให้มีโอกาสออกมามอบความรักให้กับโลกขณะที่จิตวิญญาณนั้นถือความรักเป็นเหมือนน้ำมันนะเป็นเหมือนแก๊สเหลวที่พระสุริยเทพทรงใช้ยานนะยานบินขนาดเบิ่มเลยบรรทุกแก๊สเหลวเอามาเติมให้กับดวงอาทิตย์เหมือนกันเลยจิต
จิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกับจานบินตัวหนึ่งที่เอาความรักที่ยิ่งใหญ่ขนมาจากแดนสุญญตาขนมาจากพระบิดาเพื่อเอามามอบให้กับโลกและเอกภพให้ทั้งเอกภพนะไม่ใช่ให้โลกอย่างเดียวนะเพราะให้แค่ให้โลกเนี่ยพอโลกหมุนได้เนี่ยดาวดวงอื่นเนี่ยมันเหมือนฟันเฟืองพี่น้องครับมันสามารถที่จะทำให้อย่างเช่นโลกกับดวงจันทร์เนี่ยเพราะโลกหมุนรอบตัวเองได้โลกเลยพาดวงจันทร์หมุนไปด้วยมันเหมือนฟันเฟืองในนาฬิกาเฟืองตัวนี้มันไปเกี่ยวกับเฟืองตัวนั้นเฟืองตัวนั้นไปเกี่ยวกับตัวโน้นท่านไปเปิดดูดิเบื้องหลังของนาฬิกาไม่ว่าข้อมือหรือนาฬิกาที่แขวนกำแพงท่านลองไปดูนะมันจะมีเฟืองต่อเนื่องกันหมุนตัวนี้หมุนแล้วปั๊บมันจะพาตัวอื่นหมุนตามไปหมดให้ตัวไหนหมุนเร็วกว่าหมุนช้ากว่าก็ไปทดรอบเอานะรอบเล็กรอบใหญ่วงเล็กวงใหญ่อะไรแบบนี้ครับมันในอนันตจักรวาลที่ท่านเห็นในรูปเนี่ยนะระบบสุริยจักรวาลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันหมุนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยนะมันถ้าจิตวิญญาณถูกกักขังอยู่ไปไงเสียชาติเกิดไหมครับจิตวิญญาณเสียชาติเกิดเพราะจิตหยาบเป็นผู้ไม่ประเสริฐเอาซะเลยเสียชาติเกิดนะก็เลยต้องอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะจิตวิญญาณไม่ต้องการอายุยืนยาวกว่านั้นเพราะยิ่งยืนยาวกว่านั้นต้องตกนรกนานเลยครับก็แปลว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนานนะครับเลี่ยงอ่ะสาหัสแบบเดียวกันเลยท่านนึกภาพตามเราเอาอนุตตรธรรมมากล่าวให้ท่านใช้สมองสองซีกนะสร้างจินตนาการด้วยสมองซีกขวาคิดตามด้วยปัญญาของสมองซีกซ้ายท่านจึงเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวได้อย่างง่ายดายเพราะท่านไม่ดื้อท่านไม่ดื้อรั้นและปกติแล้วท่านไม่ได้โง่ท่านฉลาดแต่บางคนแกล้งทำเป็นโง่กว่าฉะนั้นน่ะเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสตัณหาอิจฉามิจฉาทิฐิเนี่ยมันบังมันบดบังไว้พี่น้องครับประการที่6สำคัญมากเนี่ยเพราะอะไรครับประการที่6ประการสุดท้ายเพราะว่ามนุษย์หันหลังให้กับพระบิดามนุษย์หันหลังให้กับพระเจ้าหรือไอ้คนที่ไม่หันหลังให้กับพระบิดาและไม่หันหลังให้กับพระเจ้าแต่ขาดความรู้ขาดความเข้าใจเพราะบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์และมีคนแปลผิดมีคนเข้าใจผิดและก็บันทึกไว้ผิดก็มีก็เลยเชื่อตามกันอย่างว่าง่ายมันก็เลยทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นได้บางคนก็รอให้พระศาสดาหรือพระบุตรกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาฉุดช่วยก็เลยจะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอถูกไหมมันก็เลยไม่ก้าวหน้าไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้กี่ปีกี่ภพชาติก็ผ่านมายังไงก็เป็นไปอย่างนั้นก็น่าเสียดายพี่ๆน้องๆครับมาดูภาพนี้กันเรามาดูมรรควิถีของนักบวชเราไม่ว่านักบวชลัทธิไหนค่ายไหนก็ตามเราเอาภาพรวมท่านเห็นไหมที่เราเอาภาพซ้อนไว้ในรูปไข่ที่เป็นเอกภพหรืออนันตจักรวาลซ้ายขวาที่ซ้ายขวาที่ลอยอยู่ตรงนั้นนะครับคือผู้หลุดลอยผู้ที่ไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่ต้องการมีสังสารวัฏผู้ไม่ต้องการโอกาสจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าให้กลับมาเพื่อให้จิตวิญญาณได้มีโอกาสเรียนรู้ได้จิตวิญญาณมีโอกาสให้ได้แก้ไขโดยจิตหยาบในภพชาติใดภพชาติหนึ่งไม่ว่ากี่ภพชาติก็ตามถ้ายังมีโอกาสอยู่ใน 60,000 ปีนะได้เกิดใหม่เพื่อให้พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงสอนว่าเห็นไหมมีคู่มือมนุษย์เนี่ยสอนเรื่องโลกิยธรรมทั้งนั้นจะอยู่ในสังคมยังไงต้องเมตตากันนะลูกนะต้องอย่างนั้นต้องทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนนี่สอนผิดนะต้องเป็นคนดีนะต้องถือศีลนะศีล5ศีล8ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พี่น้องครับและถ้าหลงทางนิพพานก็คือหลุดลอยถูกไหมเนี่ยก็ลอยไปค้างอยู่ข้างบนแล้วเราก็บอกว่าพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างจิตวิญญาณให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้หลุดลอยไปอยู่ค้างอยู่บนนั้นท่านสมมติกันว่าเป็นเทพเทวดาอะไรนั่นแหละใช่ไหมอยู่กันเต็มเลยเป็นผู้หลุดลอยแล้วก็พยายามนะแต่นะมรรคผลสูงสุดเชื่อกันว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายปลายทางสูงสุดคือหลุดลอยลอยไปค้างอยู่อย่างเงี้ยครับท่านเข้าใจไหมไปพูดหลุดลอยก็เหมือนกันที่เจ้าตัวน้อยเนี่ยที่เป็นการ์ตูนเนี่ยลอยตื้ดขึ้นไปนะแล้วตกลงมายังโลกที่ตกลงมายังโลกเนี่ยมีนัยยะนะพี่น้องครับแล้วลอยขึ้นไปค้างอยู่บนนั้นที่เห็นเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยจริงๆแล้วคือจิตวิญญาณนะแต่เราสมมติให้เห็นเป็นตัวการ์ตูนมีหลายรูปแบบเนี่ยไอ้ที่ตกลงมาแปลว่าพอตายแล้วเนี่ยหลุดแล้วลอยไม่ได้อะมันต้องหล่นลงมาครับพอลอยไม่ได้เหมือนกับพวกที่ลอยไปค้างอยู่ก็หล่นลงมาทำไมถึงหลุดลอยไม่หลุดลงมาแล้วทำไมถึงหลุดหล่นทำไมไม่ลอยมีคำตอบใช่ไหมมาดูภาพนี้ท่านจำภาพให้ติดตาไว้นะเราทำทั้งคืนนะ
เพื่อจะให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนอ่ะนี่เป็นอนันตจักรวาลพี่น้องที่รักครับนะนี่ตัวการ์ตูนนะฮะจิตวิญญาณของผู้ที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วลอยขึ้นไปข้างบนเป็นผู้ดุจลอยไอ้ที่ขึ้นไปอยู่นั่นนะนะผนังของหัวดกแดกดกแดกเป็นการ์ตูนเนี่ยให้รู้ว่าเป็นจิตวิญญาณที่เหมือนมีชีวิตนะแต่ไม่ใช่กายหยาบอย่างที่เห็นเป็นมายาหรอกพวกนี้คือผู้ที่หลุดลอยแล้วอยู่ในอนันตจักรวาลเพราะลอยขึ้นไปจากโลกยังอยู่ในอนันตจักรวาลยังไม่ได้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพราะไปขึ้นไปในแนวดิ่งเนี่ยมันไปผิดทางถ้าไปถูกทางเนี่ยต้องไปในแนวระนาบที่เรียกว่า horizontal หรือ equator คือเส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่ในแนวระนาบใช่ไหมฮะมันมีถ้าเป็นแผนที่โลกจะมี tropical แล้วก็มีอะไรไม่รู้นะฮะมันเป็นเรื่องของนักภูมิศาสตร์เราขี้เกียจรู้มันไปทุกเรื่องนะเอาเป็นว่าเนี่ยมันขึ้นไปในแนวดิ่งไม่มีทางออกมันลอยไปค้างอยู่นะแล้วเวลาลอยไปค้างเนี่ยมันมีหลายชั้นนะว่ามีหลายชั้นด้วยมีชั้นเทพนี่เป็นชั้นต่ำสุดเหนือกว่าโลกมนุษย์ขึ้นไปหน่อยเดียวแล้วเหนือกว่าเทพก็เป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาก็เป็นพรหมเป็นอรูปพรหมเป็นอัตมันพรหมนะแล้วก็เป็นอรหันต์เลยไปนู่นนะอรหันต์นี่เลยอัตมันพรหมขึ้นไปอีกเขาเทียบกันยังไงเราไม่รู้เพราะมันเป็นเมืองมายาไม่ใช่ของจริงพี่ๆน้องๆครับผู้ที่หลุดลอยก็คือพวกปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมคร่ำเคร่งถึงระดับหนึ่งเนี่ยเวลาทิ้งกายสังขารไปแล้วกายหยาบอยู่กับโลกก็ลอยขึ้นไปข้างบนเป็นผู้บริสุทธิ์พอสมควรแต่ไปลอยค้างอยู่ข้างบนไปไหนต่อไม่ได้ไปไม่เป็นไปไหนต่อไม่ได้บางรูปธรรมเนี่ยที่อยู่สูงสุดเนี่ยคือไปต่อไม่ได้แต่ที่อยู่ต่ำๆเนี่ยก็พยายามจะยกระดับขึ้นตามขึ้นไปเรื่อยๆไหนๆก็มาแล้วก็ไปทางนี้ตลอดโดยเพราะว่าไม่รู้ว่าไปผิดทางเรามาดูกันครับทำไมจึงหลุดลอยทำไมพวกนี้จึงต้องหลุดลอยพี่น้องครับหนึ่งครับเพราะกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ก็เลยพยายามที่จะหนีไปจากการเกิดเป็นมนุษย์เพราะเกิดมาเป็นมนุษย์มีความทุกข์กลัวความทุกข์มันถ้าตัวเองฉลาดกูต้องไม่เกิดถ้ามาเกิดแล้วทุกข์แล้วทุกข์กูรู้ว่าทุกข์แล้วยังมาเกิดอีกแสดงว่ากูโง่โดยไม่รู้ว่าภารกิจของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นจิตหยาบและจิตหยาบลอยถ้อยคิดแบบนี้แล้วก็สอนกันมาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายแผนการของพระเจ้าหรือของพระบิดาแล้วเป็นการทำลายหรือทำให้เกิดความล้มเหลวในภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งตัวเองเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณหรือแก่นแท้ที่มาเกิดเมื่อหนีความทุกข์นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าหนีภาระหน้าที่ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลักที่จิตวิญญาณให้สัจจะเป็นพันธสัญญา6ข้อข้อ1ก็คือจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกโดยการให้ความรักความเมตตาให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนสร้างให้ความสมดุลให้กับโลกนั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณแต่พอมาแบ่งภาคให้เป็นจิตหยาบจิตหยาบดันทะลึ่งใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่น่ามาเกิดเฮ้ยไม่น่ามาเกิดเหมือนกับคนรับใช้เสือกคิดแทนตัดสินใจแทนเจ้าของบ้านน่ะใช่ไหมมาเปลี่ยนแปลงบ้านมาเปลี่ยนแปลงประตูทำอะไรมาโดยที่เจ้าของบ้านเนี่ยนะไม่รู้แสแอะนี่ทำตามอำเภอใจของจิตหยาบของตัวเองก็เลยปิดโอกาสไม่ให้จิตวิญญาณได้รับโอกาสที่พระบิดาให้เพื่อจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่โดยก่อนกลับมาเกิดเนี่ยต้องเซตซีโร่ตรงนี้ก่อนตายไปจากความเป็นมนุษย์ก่อนถ้าคืนอยู่ต่อไอ้จิตหยาบมันเละเทะหนักเข้าไปอีกอ่ะก็ไปรักษาตัวเองที่ป่วยในนรกแล้วก็กลับมาเกิดใหม่โดยถือเอาบทเรียนบททดสอบอันเดิมกลับมาที่ไอ้จิตหยาบในชาติที่แล้วมันเลยถ้อยเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงพอมาเกิดชาติใหม่จิตวิญญาณก็เลยถ้อยอีกครับเพราะไม่เคยเรียนธรรมะไม่เคยศึกษาธรรมะมีแต่ทำไหมใครจะทำก็มนุษยธรรมใช่ไหมก็อยู่แต่อย่างเนี้ยแล้วคิดว่ากูรู้ธรรมะมากพอและกูจะสนใจธรรมะก็ตอนที่กูเลยเกษียณและกูแก่ใกล้จะเข้าลงกูค่อยไปใฝ่หาธรรมะค่อยสร้างบุญสุนทานแทนที่จะปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ3ขวบสอนลูกตั้งแต่อายุ3ขวบ
เพราะกฎแห่งกรรมมันทำงานตั้งแต่เด็กอายุครบ3ขวบไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าหญิงหรือชายพ่อแม่มีหน้าที่ต้องสอนลูกสอนยังไงก็ได้ให้รู้ว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรเวรกรรมเป็นยังไงนรกเป็นยังไงไม่ใช่สอนให้กลัวนรกแล้วสอนให้อยากไปสวรรค์ไปสวรรค์ก็ผิดนะแล้วก็สอนว่าให้กลัวตกนรกไม่ไปนรกก็ผิดเหมือนกับป่วยแล้วสอนลูกให้กลัวโรงพยาบาลให้กลัวเข็มฉีดยาให้กลัวหมอให้กลัวพยาบาลพอลูกเจ็บไข้ได้ป่วยมาลูกมันจะไปไหมเพราะพ่อกับแม่มันเสือกสอนให้กลัวหมอกลัวโรงพยาบาลใช่ไหมเมื่อไม่ไปหาหมอไม่ไปโรงพยาบาลมันจะหายหายไปจากโรคนะไม่ใช่หายจากโรคถูกไหมนั่นอยู่ที่พ่อแม่นะเนี่ยเพราะกลัวความทุกข์นะหนีมันก็เลยต้องหลุดลอยประการที่สองเพราะปฏิเสธสังสารวัฏอันนี้ใช่เลยอธิบายไปแล้วเพราะปฏิเสธการมีสังสารวัฏก็แปลว่ากูตายแล้วกูจะไม่กลับไปเกิดอีกแปลว่ากูก็ไม่ลงนรกกูไม่ลงนรกเพราะนั้นไม่ก่อกรรมใหม่ก็จริงครับไม่สร้างกรรมใหม่เพราะรู้ว่าการสร้างกรรมใหม่เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยติดพันอยู่เป็นทาสของกฎแห่งกรรมมันพยายามไม่สร้างกรรมใหม่ครับพ้นจากอำนาจของกฎแห่งกรรมครับแต่ก็ยังหลุดลอยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะจิตวิญญาณเนี่ยนะถ้ามันเบามันก็ลอยสูงมันเหมือนเมฆอ่ะถ้ามีน้ำหนักตัวน้ำหนักมวลเบามันก็ลอยสูงแต่ถ้ามันมีน้ำหนักตัวเยอะอยู่มันก็จะลอยต่ำเทวดาพรหมรูปพรหมลอยต่ำเพราะอะไรฮะเพราะจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มันไม่ใช่ชาติแรกแล้วจิตวิญญาณเนี่ยที่ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยคือผลกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบไอตัวแสบอ่ะมันสร้างเอาไว้ให้จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองที่ต้องมาเกิดใหม่ในชาตินี้ต้องแบกติดตัวข้ามภพชาติมาเกิดด้วยเพื่อจะให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันเนี่ยช่วยชำระให้ช่วยชำระด้วยหลายวิธีเจอกรรมเก่านะเคยทำกรรมแบบไหนเจอกรรมแบบไหนก็เจอกรรมแบบนั้นแล้วเคยทำอะไรกับใครเขาไว้ก็จะได้รับกรรมแบบนั้นอะไรแบบนั้นมีหลายรูปแบบซึ่งล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมแต่ต้องมาแก้ไขนี่ปฏิเสธการมีสังสารวัฏกรรมน่ะมันเป็นขยะทางพลังงานมันหายไปไหนไม่ได้เราจะต้องทำให้ประจุบวกหรือประจุลบถ้ากรรมชั่วมันเป็นประจุลบถ้ากรรมบวกมันก็เป็นประจุบวกใช่ไหมมันถ้ามันเป็นประจุบวกมันก็เป็นขยะด้านบวกจิตวิญญาณต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับเอากรรมด้านบวกนั้นมาใช้เพราะกายสังขารใช้ประจุบวกได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นลบใช่ไหมจิตวิญญาณของคนคนนั้นก็จะต้องมาสร้างบวกก็แปลว่ามีสำนึกหรือมีสติทางวิญญาณแทนที่จิตหยาบในชาติที่แล้วมันสอบตกเอาไว้รักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นมันไปกวนตีนเขาคืนมันเอาตีนไปยันเขาคืนพอมาชาตินี้นะพระศาสดาที่เกิดจากโลกนะสอนแล้วมันเก็ตมันรู้จักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันรู้จักที่พระเยซูสอนไว้อดทนอดกลั้นให้อภัยมันก็สามารถสอบผ่านได้แปลว่าในกรรมอันเก่าที่มันทำไว้เป็นลบพอถูกกวนตีนเหมือนเดิมมันให้อภัยได้จิตมันก็ผ่องใสมันก็สร้างประจุบวกขึ้นมาแทนกรรมด้านบวกขึ้นมาแทนมันเป็นกรรมชนิดเดียวกันเพราะกรณีคดีความเดียวกันเมื่อชาติที่แล้วเป็นลบสร้างลบไว้ชาตินี้ต้องสร้างบวกเพื่อเอามาคู่กับลบเพื่อทำให้มันเป็นนิวทรัลทำให้มันเป็นสุญญตาก็คือทำให้มันเป็นกลางทำให้กรรมเก่านั้นมันเป็นโมฆะนั่นคือหน้าที่ที่จิตวิญญาณต้องเกิดใหม่เพื่อได้รับโอกาสให้มีสังสารวัฏแต่ไอเวนี่เสือกปิดเพราะฉะนั้นน้ำหนักมวลที่เป็นวิบากกรรมเป็นจุไฟฟ้าบวกลบเนี่ยนะเนื่องจากปรีวิเวกนะส่วนมากจะเดินไปในทางสายนั้นก็ไปลอยลำเค็นอยู่ข้างบนแล้วก็หลอกตัวเองว่ากูดับอัตตาแล้วเหลือแต่อนัตตาแต่ขณะที่ผลกรรมจากชาติที่แล้วที่เป็นวิบากกรรมยังเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณอยู่กรรมหนึ่งกรรมเนี่ยมีน้ำหนักมวลเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมพี่น้องครับถ้ามันเหลือนะกรรมเก่าเนี่ยที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติแต่ยังไม่ได้ชำระเนี่ยมากเลยนะถ้าสองกรรมนะทางกฎหมายก็เรียก2กรรมใช่ไหมก็คือทำผิด3กรรม2กรรมเนี่ยอันนี้ถ้าสมมติมี 2-3 กรรมเนี่ยกรรมหนึ่งเนี่ย 0.5 มิลลิกรัมถ้า2กรรมก็เท่าไหร่ครับเท่ากับ1มิลลิกรัมแล้วนะน้ำหนักมันก็เพิ่มเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมีแรงดึงดูดโลกมีแรงโน้มถ่วงจิตวิญญาณก็จะถูกโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้นะมันหลุดพ้นไปจากโลกก็จริงนะลอยพ้นพื้นไปแต่มันก็จะไปลอยอยู่เหนือโลกลอยอยู่ในอนันตจักรวาลนะลอยสูงลอยต่ำก็อยู่ที่ว่าน้ำหนักของกรรมที่ติดตัวอยู่มันมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่มันเบากว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่สร้างกรรมใหม่ไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไงอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้ก่อเวรก่อกรรมใหม่กับใครใช่ไหมเขาเรียกว่าหาทางหลุดพ้นแต่กรรมเก่าไม่ได้แก้ไขเพราะเจ้ากรรมในเวรที่จูมือมาเกิดในชาตินี้ไม่มีโอกาสที่จะมาแก้แค้นไม่มีโอกาสจะมาแก้ไขหนีหมดหนีเลยเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่เบากว่าน้ำหนักของจิตวิญญาณของผู้ที่หลุดหล่นลงมาเกิดมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราค่อยไปถึงตรงนั้นแต่พูดถึงตรงหลุดลอยเห็นไหม
พราะปฏิเสธสังสารวัฏเหตุผลข้อที่3เพราะไม่ก่อกรรมใหม่ใช่ไหมเหตุผลข้อที่4เพราะไม่แก้ไขกรรมเก่าน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณ1รูปธรรมถ้าว่างไปจากกรรมเลยคือน้ำหนัก30มิลลิกรัม1คนเนี่ยจะมี30มิลลิกรัมโดยประมาณถ้าสร้างกรรมขึ้นมาเพิ่มไม่ว่ากรรมบวกกรรมลบน้ำหนักของมวลของกรรมที่เป็นประจุไฟฟ้ามันจะน้ำหนักเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นท่านไม่สร้างกรรมใหม่โอเคจิตวิญญาณท่านน้ำหนักตัวไม่เพิ่มแต่น้ำหนักตัวที่มาเกิดที่เป็นกรรมเก่านั้นมันยังมีอยู่ยังไม่ได้ชำระมันก็มีมวลใช่ไหมโลกก็จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้เหตุผลข้อที่2ก็คือท่านไม่รู้ว่าทางออกที่จะหลุดพ้นกลับบ้านไปทางไหนท่านรู้อย่างเดียวว่าจิตวิญญาณของท่านท่านเข้าใจงั้นแต่จริงๆมันคือจิตหยาบนะจิตวิญญาณของท่านดับอัตตาได้แม้ไม่มีตัวตนไร้ตัวตนแล้วแสดงว่าวาร์ปได้เหมือนตอนหายตัวเมื่อได้อภิญญาหายตัวได้นะกายหยาบหายได้เลยล่องหนเลยนะก็เลยคิดว่าจิตวิญญาณของตัวเองก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีความรู้ทางด้านพลังงานไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ว่าพลังงานจะสูญหายไปไหนไม่ได้โดยเฉพาะกล่องพลังงานซึ่งเป็นดวงจิตธรรมยานของท่านเปลี่ยนคุณสมบัติได้แตกสลายไม่ได้ยกเว้นถูกชำระเพราะพระบิดาคัดทิ้งเพราะเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเหลวไหลกลายเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลของพระองค์ก็จะต้องให้ช่างที่นิกทำลายทิ้งเนี่ยเพราะเรากลัวจิตวิญญาณของพวกท่านจะถูกทำลายทิ้งเนี่ยถ้าไปหลงทางเนี่ยจะไม่สามารถกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนไม่สามารถกลับไปกราบพระบาทพระบิดายังแดนสุญญตาที่ตัวเองจากมาได้เลยนะมันเป็นเรื่องเสียหายใหญ่หลวงมากท่านจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านใช้ปัญญาคิดตามเอาก็แล้วกันนะครับประการที่ห้าเพราะไม่รู้ว่าตนเป็นคนสองมิติเห็นไหมครับหลุดลอยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติเพราะอะไรพยายามจะไปดับกิเลสตัณหาในขันธ์5ด้วยจิตหยาบนั่นแหละแล้วพอดับด้วยจิตหยาบแล้วนะสิ้นทุกข์แล้วก็เลยคิดว่าจิตวิญญาณของตัวเองคงจะสูญสลายหายไปด้วยโดยไม่รู้ว่าที่ท่านทำจนกระทั่งหลุดลอยไปนั่นน่ะจิตวิญญาณต้องหลุดลอยเพราะท่านพยายามจะทำเพื่อจิตหยาบของท่านมาโดยตลอดแต่ท่านเข้าใจผิดคิดว่าจิตหยาบคือจิตวิญญาณเราย้ำนะครับเข้าใจผิดไปนั่งวิเคราะห์นะไปนั่งเทียนนั่งทางในเอาก็ได้ครับถ้ามีอภิญญาก็ลองดูนะแล้วกลับหัวกลับหางซะนะไม่ต้องอ้างถึงอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมีคุณูปการที่มาบอกความจริงให้ฟังไม่ต้องอ้างถึงนะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะคิดเองรู้เองตามที่เราพูดและไปปฏิบัติเองก็ได้ประการที่6เพราะจำที่มาของตัวเองไม่ได้เห็นไหมฮะพอมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ถูกปิดมิติไว้ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีอนุตตรธรรมอาจารย์หรือพระบุตรเอกเข้ามาบอกความจริงด้านอนุตตรธรรมข้อ6นี่คืออนุตตรธรรมถ้าไม่บอกใครจะรู้ครับอย่างที่ท่านอ้างอ่ะพระศาสดาของท่านไม่ได้สอนพระศาสดาที่ท่านนับถือยอมรับมาไม่ได้สอนท่านก็เลยไม่เชื่อว่าที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวคือความจริงไม่จริงถ้าจริงเนี่ยศาสนากูต้องบอกหมดแล้วสิอ้าวแล้วทำไมจักรวาลโลกเนี่ยจึงต้องมีพระศาสดาหลายพระองค์อ่ะมีพระองค์เดียวก็พอทำไมต้องมีตั้งหลายพระองค์พระพุทธเจ้าและมีพระศาสดาผ่านมาทำไมต้องมีหลายพระองค์ใช่ไหมพระองค์เดียวมันพอไหมล่ะมันไม่พอเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมนุษย์เราต้องการสัจธรรมเนี่ยที่แตกต่างกันความเหลวไหลความล้มเหลวในการเป็นมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยมันต่างกันเพราะฉะนั้นความกระหายใคร่รู้ในสัจธรรมของพระบิดาที่แท้จริงมันจึงแตกต่างกันมันศาสดาในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเน้นเรื่องความรักกับเรื่องพระเจ้าว่ามนุษย์เรามีพระเจ้ามีความรักต้องใช้ความรักให้ได้ใช้ความรักให้เป็นพระพุทธองค์สอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนเรื่องสังสารวัฏสอนเรื่องนะต้องนิพพานก็คือต้องกลับบ้านสอนเรื่องการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์นะสอนเรื่องโลกียธรรมซะเยอะเห็นไหมฮะแต่ละยุคสมัยมันไม่เหมือนกันท่านจะมาบอกว่าศาสดาองค์นั้นเจ๋งกว่าองค์นี้ศาสดาองค์นี้เก่งกว่าองค์นั้นน่ะไม่ได้หรอกใช่ไหมนะไม่ต้องไปเถียงกันว่าถ้าท่านเป็นสาวกของศาสดาพระองค์นี้แล้วกูจะถือหางพระศาสดาพระองค์เนี้ยแล้วกูจะทำสงครามกับพวกฝ่ายมึงที่เป็นสาวกของศาสดาพระองค์อื่นสตือมากเป็นความคิดที่โคตรสตือเลยพี่น้องครับนะนี่ขอพูดแบบคนกันเองนะครับนี่คือทั้งหมดมันถ้าเราสรุปใน6ข้อนี้ที่มนุษย์นะบางคนนะหรือนักบวชส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปหลุดลอยแล้วหลงผิดคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วเนี่ยเพราะอะไรสรุปเป็นข้อๆครับอย่างแรกคือหลงทุกข์หลงความทุกข์ไปยึดติดความทุกข์เป็นอัตตาไปกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์รังเกียจความทุกข์
ความทุกข์นั้นมันก็เลยเป็นอัตตาขึ้นทั้งที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันคือปัญหาที่เกิดจากแผนการซึ่งเป็นบทละครในชะตาชีวิตและเป็นชะตากรรมที่จิตหยาบเขียนให้กับจิตวิญญาณเอาไว้ในชาติที่แล้วเพราะทำผิดมันเกิดชะตากรรมซ้อนทับชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณเขียนมาเองมันเลยมั่วหมดอ่ะแล้วพอมองเห็นปัญหาก็เห็นแต่ทุกข์อ่ะไม่พยายามทำความเข้าใจปัญหาทั้งที่พระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าอริยสัจ3บวกกับมรรค8มันสามารถช่วยจัดการกับปัญหาชีวิตได้ทุกอย่างขอให้ใช้เป็นมีปัญญาใช้เป็นตามหลักการที่พระองค์สอนความทุกข์ไม่มีไอ้นี่ก็ยังหลงทุกข์อยู่เหมือนเดิมพยายามจะดับทุกข์สิ้นทุกข์มันต้องแก้ปัญหาความทุกข์ถึงจะหายนะหลงที่2คือหลงธรรมะหลงธรรมะเข้าใจว่าดับความทุกข์ได้อัตตาของกูก็จะดับด้วยแท้จริงแล้วการดับอัตตานั้นมันต้องดับอัตตาของมายาที่อยู่รอบตัวของท่านที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นถ้าท่านไปยึดติดมันมันจะเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วจิตท่านจะตกพอจิตตกปั๊บท่านจะเสียความรู้สึกหรือได้ความรู้สึกพอเสียความรู้สึกได้ความรู้สึกปั๊บมันจะเกิดตัณหาคือความอยากความไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากและอยากไม่อยากไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากมันก็จะนำไปสู่อารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะและก็แถมด้วยราคะทั้งปวงเห็นไหมนะเพราะท่านหลงธรรมะมันจึงพากันเตลิดเปิดเปิงมาตลอดประการที่3หลงทางหลงทางที่หลงทางเพราะหลงทุกข์หลงธรรมนี่แหละก็เลยหลงทางคิดว่าทางหลุดพ้นหรือทางนิพพานที่แท้จริงต้องไปทางนั้นผิดครับพี่พี่น้องๆครับเรากล่าวว่าหลุดลอยและสวรรค์มีหลายชั้นมีเทพเทวดาชั้นเทพก็มีหลายชั้นเทวดาก็มีหลายชั้นใช่ไหมเทพเทวดาผมเราบอกแล้วว่ามันไม่ต่างกับก้อนเมฆครับท่านเห็นไหมครับเมฆมีหลายชั้นสวรรค์มีหลายระดับเมฆมีหลายชั้นสวรรค์มีหลายระดับพี่น้องครับท่านเห็นไหมภาพเล็กๆก็พอนะไม่ต้องมาแย่งพื้นที่หน้าตาของเราหรอกท่านจะได้รู้ว่าเราพูดอยู่กับท่านไม่ใช่เป็นการพากลงในเสียงในฟิล์มนะเห็นไหมเมฆมีหลายชั้นสวรรค์มีหลายระดับทำไมมันมีหลายชั้นโลกมีแรงความโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดใช่ไหมเมฆก้อนที่ลอยต่ำคือเมฆที่มีน้ำหนักมวลก็คือน้ำหนักตัวมากก็เหมือนกับรูปธรรมที่หลุดลอยได้ลอยไปก็เหมือนก้อนเมฆแต่ยังไปเป็นแค่เทพซึ่งชั้นต่ำสุดแต่เหนือกว่าโลกมนุษย์นะก็เพราะว่าเขายังมีมวลของกรรมที่ยังแก้ไขไม่จืดแก้ไขไม่จบอยู่มากแต่ก็เบากว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะอะไรเยอะแยะมากมายมนุษย์ก็เลยโชคดีหรือโชคร้ายไม่ทราบพอตายแล้วต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกอีกไปเป็นเทวดากับเขาไม่ได้เพราะน้ำหนักตัวมีเยอะโลกเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดอีกก็อย่างนี้เขาเรียกว่าหลุดหล่นนะในสไลด์ต่อไปเราจะอธิบายให้ฟังมันไอ้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยๆเพราะมีกรรมเหลือน้อยเนี่ยมันก็จะลอยสูงๆไปเรื่อยๆเรามาดูภาพนี้พี่น้องครับเมฆมีหลายชั้นสวรรค์มีหลายระดับท่านลองดูครับภาพนี้ชัดไหมเมฆที่มีสีดำๆเนี่ยเป็นเมฆที่มีมวลของความชื้นหรือมวลของไอ้น้ำเนี่ยมีอยู่มากส่วนเมฆที่ลอยอยู่ข้างบนสีขาวๆเนี่ยเป็นเมฆที่มีความชื้นหรือไอ้น้ำนะหรือมวลของน้ำเนี่ยน้อยกว่าเมฆที่อยู่ชั้นล่างๆที่สีคล้ำๆเนี่ยน้ำเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเขาจะรวมตัวกันนะเพราะมันมีมากเนี่ยมารวมตัวกันพระบิดาให้รวมตัวกันแล้วมันหนักมากใช่ไหมโลกก็จะดึงดูดมันให้ตกลงมาเป็นฝนพี่น้องครับเห็นภาพชัดไหมครับจิตวิญญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันครับไม่ต่างกับเมฆเวลาตายแล้วเวลาลอยขึ้นไปเนี่ยนะหลุดลอยขึ้นไปเนี่ยถ้าลอยขึ้นไปนะไม่ได้ออกเป็นทางข้างนะแน่นอนหลุดไปลอยค้างแต่เวลาลอยค้างเนี่ยก็มีหลายชั้นสวรรค์มีหลายชั้นเห็นไหมจาตุมมาอะไรเนี่ยมหาชิกาอะไรเนี่ยดุสิตธานีอะไรเนี่ยดุสิตอะไรเนี่ยขอโทษนะเราก็ไม่เคยรู้จักอะนะพระบิดาก็ให้เอากล่าวเป็นตัวอย่างมันมีหลายชั้นมันใช้อะไรครับมันเป็นตัวชี้วัดด้วยบุญบารมีที่สั่งสมพูดภาษาชาวบ้านถ้าบุญบารมีสั่งสมไว้เยอะน้ำหนักตัวก็จะน้อยครับเพราะว่าอะไรมวลของกรรมที่เกาะติดอยู่เหมือนฝุ่นอะมันก็จะน้อยโอเคไหมถ้าบุญบารมีที่บำเพ็ญทำตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยคลั่งเคร่งนะบวชเรืองเข้าสุขนะแล้วก็ทำจริงจริงจังๆมั่งไม่จริงจริงจังๆมั่งก็บุญบารมีก็ต่ำพลังอำนาจในการที่จะลอยตัวเนี่ยก็จะต่ำโอกาสที่จะโดนโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกับก้อนเมฆสีดำที่ลอยต่ำๆแต่เป็นเมฆเนี่ยมันตกลงมาเป็นฝนเป็นประโยชน์กับโลกนะแต่ถ้าเป็นดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมยานที่ลอยชั้นต่ำๆเนี่ยลอยค้างนั้นเนี่ยมีอย่างเนี้ยได้มองลงมาเห็นมนุษย์แล้วหัวเราะเยาะมนุษย์ว่าดูถูกมนุษย์ว่าพวกมึงอะอยู่ต่ำกว่ากูทั้งที่ตัวมึงอะอยู่ชั้นต่ำอยู่ชั้นต่ำก็หลุดลอยแล้วหลงทางด้วย
เราจะบอกให้ฟังนะตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆที่ไม่ไปลอยค้างอยู่วันนั้นลอยค้างอยู่วันนี้กว่าจะลอยขึ้นไปทีละชั้นเนี่ยเมฆชั้นล่างจะลอยขึ้นไปเป็นเมฆชั้นบนที่เบากว่าท่านว่าง่ายไหมส่วนมากมันจะค่อยๆต่ำลงรวมตัวกันแล้วต่ำลงแล้วก็ตกลงมาเป็นเมฆถ้าเป็นเมฆก็มีประโยชน์อะแต่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยกลับลงมาไม่ได้เลยลอยค้างอยู่วันนั้นน่ะชั่วนาตาชาติมันเหมือนก้อนเมฆแค่บางเรื่องเท่านั้นแต่ไม่เหมือนก้อนเมฆจิตวิญญาณไม่เหมือนก้อนเมฆในบางสิ่งเหมือนกันนะไปลอยตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นกว่าจะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปสูงไปอีกหน่อยเนี่ยอีกกระเบียดหนึ่งเนี่ยโอ้ยากมากมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะมาดูภาพนี้อนันตจักรวาลภาพนี้คืออนันตจักรวาลผู้ที่หลุดลอยตะเกียท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเพราะอะไรแต่ภาพนี้จะพูดถึงผู้หลุดหล่นผู้หลุดหล่นส่วนมากเขาจะเป็นคารวาสไม่ใช่นักบวชนะส่วนมากหรือผู้ที่ไม่ได้ค่ำเคร่งเหมือนกับจะเป็นบุจะบวชขณะที่ยังเป็นคารวาสยังเป็นผู้ครองเรือนเห็นไหมจิตวิญญาณลอยขึ้นไปแล้วก็ยังถูกโลกเหนี่ยวรั้งต่ำกลับลงมาเพราะมีน้ำหนักมวลเกิน50มิลลิกรัมยังไงก็ต้องตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าหลุดหล่นครับพี่น้องครับจิตวิญญาณตายแล้วหลุดหล่นไอ้พวกที่ลอยอยู่ที่เห็นเนี่ยก็คือพวกที่หลุดลอยไปไหนต่อไม่ได้ลงมาก็ไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักมันน้อยเกินไม่สามารถจะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเห็นไหมเพราะท่านกลับลงมาเนี่ยท่านทำไงท่านมีสังสารวัฏท่านได้รับโอกาสจากพระบิดาหรือพระเจ้าให้มามีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่อจะเดินให้ถูกทางเพื่อจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้สำเร็จให้ได้ไม่เสียชาติเกิดใช่ไหมถ้าไม่ได้รับโอกาสจิตหยาบพาหลงทางไงซี่แก่แก่ซี่แง่แก่ซี่แปลว่าตายนะตายแง่แก่เนี่ยท่านที่รักครับตายแล้วคนที่หลุดหล่นจิตวิญญาณหลุดหล่นก็คือตายแล้วต้องกลับมาเกิดบนโลกใหม่ตายแล้วต้องกลับมาเกิดบนโลกใหม่เพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเรามีคลิปมาฝากท่านนะลองดูคลิปนี้นะเรามีคลิปมาฝากท่านโอเคไหม

เป็นไงครับเห็นภาพชัดเจนไหมครับเห็นภาพชัดเจนไหมเมฆเวลามีน้ำหนักมากมันก็ตกลงมาเป็นฝนเป็นเมฆที่มีน้ำหนักเยอะจิตวิญญาณเหมือนกันถ้ามีน้ำหนักตัวน้อยก็จะลอยสูงสูงขึ้นไปถ้ามีน้ำหนักของจิตวิญญาณมากก็จะลอยชั้นต่ำๆลงมามันก็แบ่งชั้นกันเหมือนกับก้อนเมฆครับเนี่ยเราพูดความจริงให้ท่านฟังนะท่านเข้าใจนะอ้าวทีนี้ก็มีคำถามมารอทำไมมนุษย์จึงหลุดหล่นทำไมพวกท่านน่ะตายแล้วต้องเวียนตายเวียนเกิดต้องการสังสารวัฏต้องการโอกาสจากพระบิดาอีกไม่ว่าท่านจะเป็นคนศาสนาไหนเชื้อชาติไหนนับถือพระบิดาหรือไม่นับถือพระศาสดาองค์ไหนก็ตามที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงตอนนี้ล้วนเป็นความจริงทั้งหมดอ่ะทำไมมนุษย์จึงหลุดหล่นคำตอบข้อแรกคือเพราะไม่เรียนรู้และคิดว่าตายแล้วก็จบมีเยอะใช่ไหมมนุษย์โลกนี้ไม่มีศาสนาแล้วก็ไม่เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงเหมือนกับบางคนอ่านไบเบิลบอกว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าตายแล้วจบไปนับถือศาสนานั้นน่ะดีกูจะไม่ต้องเจอความทุกข์อีกศาสนานั้นคือศาสนาคริสต์กูไปรับถือศาสนาคริสต์ดีกว่าเพราะอะไรไม่เหมือนศาสนาพุทธศาสนาพุทธบอกต้องเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏและอย่าดันทะลึ่งบอกมีกรรมเป็นกำเนิดแต่ศาสนาคริสต์ในไบเบิลบอกว่าเกิดครั้งเดียวตายหนเดียวไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเพราะกูไม่อยากมีความทุกข์อีกกูเลยไปนับถือศาสนาคริสต์แทนท่านกำลังหลงทางนะครับเรามีคำตอบให้ตอนกลางรายการแล้วถ้าอยากรู้คำตอบว่าท่านคิดผิดและพระพุทธองค์สอนถูกแล้วท่านไม่ต้องมาทะเลาะกันไปถือหางกลศาสนาแล้วทะเลาะกันนะเพราะท่านพูดกันในเรื่องเดียวกันก็เรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันเราเฉลยให้แล้วนะพระบิดาทรงเฉลยให้แล้วนะตายแล้วก็จบซึ่งมันไม่จบ2เพราะหลับตาตามคนนำทางตาบอดพาหลงทางใช่ไหมตอนนี้เราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมาชี้ทางใหม่ที่ถูกต้องให้ท่านเดินแล้วรับรองว่าไม่หลงทางแน่นอนหลุดพ้นแน่ๆในชาตินี้ด้วยขอให้ตั้งปณิธานไว้ฉันจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาในภพชาตินี้แล้วก็เดินตามวิถีจิตจักรวาลที่เรากล่าวจิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิไม่ต้องการล่าสาวกแต่มาบอกความจริงให้ท่านฟังเพื่อพาท่านกลับบ้านท่านท่องเอาไว้ครับเราจึงไม่มีสาขาเราจึงมีแต่จิตจักรวาลสถานธรรมเอามาชะล้างจิตใจท่านด้วยวิธีการปฏิบัติด้วยไซโคโชคแล้วก็เป็นหอพระคัมภีร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าในยุคพลังงานเก่าที่จะผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่ให้จิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยเป็นบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศไทยนี่คือความยิ่งใหญ่ของจิตจักรวาลสถานธรรมและถ้าท่านปฏิบัติตามคำสอนที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาได้ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่จิตวิญญาณของท่านยังจะไม่ต้องตายเพราะมันยังไม่ถึงเวลาต้องตายกฎแห่งกรรมทั้งหลายของท่านที่อายุไขที่กำหนดมาจะถูกยกเลิกทั้งหมดถ้าท่านเชื่อเราและปฏิบัติตามพระเจ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแนะนำมานี่คือข่าวดีสำหรับท่านเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านใช้ปัญญาของท่านประการที่สามเพราะมนุษย์ต้องหลุดหล่นคือตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะปฏิเสธและไม่ใฝ่รู้อนุตตรธรรมปฏิเสธและไม่ใฝ่รู้อนุตตรธรรมหาว่าอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์พูดเลยไม่รู้ศาสดากูไม่ได้สอนเด็กคนหนึ่งเดินมาข้างถนนตัวเล็กๆเรากลัวโดนรถเฉี่ยวชนนะพอเราเห็นปั๊บเนี่ยสัญชาตญาณของเราเนี่ยมันจะคิดทันทีคิดอะไรเฮ้ยลูกใครวะมาเธอเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยใครปล่อยลูกปล่อยเด็กคนนี้มาอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเราจะคิดถึงพ่อแม่ของไอ้เด็กคนนั้นทันทีและเนี่ยท่านรู้ว่าตัวท่านมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านไม่ใช้หลักการเดียวกันเพื่อจะถามตัวเองว่าและจิตวิญญาณของกูหรือจิตวิญญาณของมึงอ่ะมาจากไหนอ่ะใครเป็นพ่อแม่ของจิตวิญญาณมึงพ่อแม่ของจิตวิญญาณของมึงกับพ่อแม่ของจิตวิญญาณของกูเนี่ยเป็นพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่าทำไมเราไม่คิดอ่ะใครห้ามไม่ให้คิดอะไรปิดมิติทางปัญญาของท่านไว้พระบิดาบอกว่านี่ไม่รู้จักฉุกคิดพระองค์ให้สัญชาตญาณมาแล้วเห็นเด็กอยู่เราไม่รู้จักเลยแถวเนี้ยเราไม่เคยรู้ว่าเด็กแถวนี้มีเด็กแถวนี้อยู่ด้วยนะพอเห็นมันเดินอยู่ข้างถนนเราก็ตกใจเฮ้ยมันมาเดินเดี๋ยวเฉียวรถชนเฉียวชนตายพ่อแม่มันไปไหนวะเนี่ยพ่อแม่มันเป็นใครวะเนี่ยเห็นไหมนึกถึงพ่อแม่จริงไหมแต่ไม่เคยเลยรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายก็ต้องมีการสวดศพส่งวิญญาณแล้วไม่เคยถามว่าจิตวิญญาณเวลาตายแล้วมันไปไหนจิตวิญญาณน่ะก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์มันมาจากไหนใครเป็นพ่อแม่มันใครเป็นอีพ่ออีแม่ของมัน
นะจิตวิญญาณไม่ฉุกคิดเลยมนุษย์เราเป็นคนหลายสแตนดาร์ดเป็นคนหลายมาตรฐานจริงๆครับนี่คือข้อ3ครับประการที่4ครับที่เรายังต้องหลุดหล่นเพราะเรารู้ไม่จริงครับเพราะหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าไม่ได้และแน่นอนหมุนไม่เป็นด้วยครับปล่อยให้มันหมุนโดยอัตโนมัติเหมือนการใช้สมองซีกซ้ายอ่ะคิดดีดีชั่วชั่วมั่วมั่วกันไปเห็นไหมฮะแล้วก็บางทีคิดก็ไม่ได้ใช้หลักอิทัปปัจเจตาคือคิดด้วยหลักของเหตุและผลตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นึกอยากจะนึกก็นึกนึกอยากจะคิดก็คิดบางทีได้แต่นึกเป็นลูกอีช่างนึกแต่คิดไม่เป็นแค่นึกจะพูดก็พูดเลยนะแค่นึกจะทำก็ทำเลยนึกจะปล้ำก็ปล้ำเลยแทนจะคิดว่าเฮ้ยปล้ำไม่ได้เว้ยผิดกฎหมายเว้ยโมโหมากเลยมึงยั่วโมโหกูนะกูคว้ามีดมาได้กูนึกจะแทงกูแทงแม่งเลยแทนที่จะคิดด้วยการยั้งคิดว่าเฮ้ยนี่มันเมียกูเฮ้ยนี่มันคนรักกูคู่มั่นกูนะเฮ้ยกูจะไปฆ่ามันได้ไงวะถึงแม้มันทำแล้วผิดหูผิดตาผิดใจกูเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยั้งสติไม่ได้ครับพอนึกปั๊บทำเลยครับไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกที่ขาดมหาสติใช้แต่จิตหยาบใช้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนแสดงว่าใช้ขันห้าเป็นไหมล่ะใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ขันห้าหมุนกรรมจักรโดยระบบอัตโนมัตินี่จึงหลุดลนเห็นไหมเวลาสอนธรรมะเนี่ยเวลาเรียนธรรมะท่านต้องเรียนว่าท่านจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเกิดเป็นกรรมจักรหรือให้มันเกิดเป็นธรรมจักรบ้างกรรมจักรบ้างมั่วๆกันไปเหมือนสัตว์มันมีแต่สมองก้อนเดียวที่จะใช้ในการสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตเอาชีวิตให้รอดกินอยู่หลับนอนกินขี้ปี้นอนนั่นแหละจิตวิญญาณของสัตว์มันใช้ขันห้าทำหน้าที่ตรงนี้สัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะทั้งหลายเหมือนมนุษย์เลยนะแต่ถ้าเห็นพวกเดียวกันมันก็จะรักกันมันก็หมุนธรรมจักรด้วยขันห้าแต่ถ้าเห็นต่างพวกกันมาจะมาแย่งอาหารมันจะก้าวร้าวใส่กันนั่นคือการหมุนกรรมจักรแต่พระบิดาให้มนุษย์มีสมองก้อนโตสัตว์ไม่มีเพราะกลัวว่ามนุษย์เราจะไปใช้วิธีแบบสัตว์มันเพื่อจะแก้ปัญหาพระองค์คิดดีแล้วเลยออกแบบสมองสองซีกเอาไว้อย่างแยบยลติดต่อกับพระเจ้าก็ได้ด้วยเนี่ยติดต่อกับมนุษย์คนอื่นคือใช้คลื่นความจิตคลื่นพลังจิตสื่อสารกันให้ใช้แต่แทนที่จะคิดนึกแล้วคิดก่อนที่จะพูดนึกแล้วคิดก่อนที่จะทำไม่อะกูนึกแล้วกูพูดเลยนึกแล้วคิดเลยถามว่ามันต่างกับสัตว์ไหมล่ะครับใช่ไหมเราจะเรียกว่าตัวเราเป็นมนุษย์ได้ไหมไม่ได้เพราะเราคนตัวให้เป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จเลยจิตหยาบยังทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณโดยเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณยังไม่ได้เลยพี่น้องครับนี่คือปัญหาว่าทำไมตายแล้วจึงต้องหลุดแล้วต้องหล่นถ้าหลุดลงนี่ลงนรกเลยนะครับเราไม่พูดวันนี้ลงนรกเลยครับถ้าหลุดลงนะคือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องหลงล่วงหล่นลงไปในนรกมันเหมือนเมฆฝนตะเกียบครับถ้ามันมีน้ำเยอะมากเพราะมวลมันเยอะใช่ไหมกรรมมันเยอะมันเวลามันลอยขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมถ้าหลุดแล้วหล่นก็คือแค่น้ำที่อยู่บนพื้นแล้วเดี๋ยวสักครู่มันก็แห้งแล้วลอยขึ้นไปเป็นเมฆใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าน้ำนั้นมันเยอะมันก็ซึมลงไปใต้ดินพี่น้องครับน้ำที่ทรงลงซึมลงไปใต้ดินคือปริมาณของน้ำที่มีจากก้อนเมฆมันมากเกินกว่าที่จะอยู่บนพื้นได้เพราะถ้ามันน้อยๆเนี่ยมันยังไม่ทันซึมลงไปหรอกครับมันแค่อยู่พื้นผิวแฉะๆก็น้ำที่ฝนตกน้อยมันก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าตกมากนะมันลงไปในดินซึมลงไปในพื้นโลกถ้าซึมไม่ทันหรือซึมไม่หมดมันก็จะไปขังอยู่ในที่ลุ่มนะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเหมือนอย่างที่เราให้ท่านดูในวิสุทธิปัญญา Facebook ที่เราให้ดูภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำทุกวันนี้พระบิดากำลังใช้น้ำกับไฟชำระโลกใช่ไหมแล้วถามว่าชำระโลกยังใช่ครับและพระบิดาก็เปิดโอกาสให้มนุษย์เราทำสงครามกับเชื้อโรคเพื่อบอกว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการมีวินัยในการดำเนินชีวิตและต้องป้องกันตัวเองด้วยการไม่สร้างประจุลบให้เกิดขึ้นต้องหมุนธรรมจักรอย่างเดียวเราจึงต้องสอนเรื่องธรรมจักรเกือบทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้พูดถึงเรื่องมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นต้องหลุดพ้นมันก็เรื่องของธรรมจักรเรื่องของขันธ์5นี่แหละถูกไหมใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าพูดในมุมนี้เท่านั้นหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ไม่ได้เพราะใช้ความเป็นอัตโนมัติเสียเคยตัวไม่มีครูคนไหนสอนให้หมุนขันธ์5มีแต่สอนให้ดับขันธ์5ซึ่งมันผิดหมดยังไม่สายนะรู้ตัวแล้วยังไม่สายพระบิดายังให้โอกาสมนุษย์นะให้เราประกาศในวันนี้ประการที่5ทำไมมนุษย์จึงหลุดหล่นเพราะจิตหยาบทำจิตวิญญาณหลงมิติจิตหยาบทำจิตวิญญาณหลงมิติจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนรกพอรักษาหายแล้วจิตวิญญาณก็ต้องการจิตหยาบ
รูปธรรมใหม่กลุ่มใหม่ในภพชาติใหม่ที่ได้รับโอกาสให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อจิตหยาบเรียนรู้ใหม่เผื่อมันจะไม่ซื่อบื้อเหมือนกับไอ้จิตหยาบของกูในชาติที่แล้วคล้ายๆเงี้ยมีความหวังอะแต่ปรากฏว่าเป็นร้อยเป็นพันภพชาติแล้วไม่เคยสมหวังสักภพชาติหนึ่งก็คงต้องรอให้บุตรเอกของพระบิดาคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคือเราเนี่ยมากล่าวความจริงให้ฟังมาเฉลยทั้งหมดก็เรียกว่ามาหงายในสิ่งที่คว่ำให้มีแสงสว่างลอดเข้ามาเนี่ยอย่ากลัวแสงสว่างที่เราพามาฝากท่านคนที่หลับตานานๆเนี่ยนะเวลาให้ลืมตาขึ้นในที่ที่มีแสงสว่างเนี่ยตามันจะสู้แสงสว่างไม่ได้มันจะงงกับแสงสว่างจะมึนๆงงๆเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาฟังสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาแรกๆเราก็ไม่ว่าท่านหรอกไม่ถือท่านอาจจะงงๆอาจจะงงๆงงๆงงงงงงงงงงงงเหมือนปล่อยไฟมาอะไรพรร้องเพลงงกงึกงักงักงกงกงักอะไรนั่นนะก็จะงงๆกันอยู่บ้างถูกไหมใช่ไหมแมนบอกครับจิตหยาบทำจิตวิญญาณหลงมิติก็เลยต้องหาโอกาสกลับไปรักษาตัวรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็แบ่งภาคให้จิตหยาบทำหน้าที่ใหม่โอเคมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะประการที่6มนุษย์หลุดหล่นเพราะอะไรเพราะตายแล้วยังต้องกลับมาเกิดอีกไงครับพี่น้องครับตายแล้วต้องกลับมาเกิดอีกเพื่อต้องทำหน้าที่ของตนให้ลุล่วงหน้าที่ของตนก็คือหน้าที่ของจิตหยาบเองและหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาด้วยต้องทำให้มันบรรลุครับนี่คือเงื่อนไข6ประการที่ทำให้มนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยต้องกลับมาเกิดใหม่เขาเรียกว่าหลุดลนมันหลุดพ้นไม่ได้และท่านก็ไม่หลุดลอยด้วยที่ท่านไม่หลุดลอยเพราะว่าท่านไม่ได้ไปนั่งคร่ำเคร่งอยู่การปฏิบัติเข้าฌานเข้ากรรมฐานถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมอย่างคร่ำเคร่งกรรมใหม่ไม่ก่อแต่กรรมเก่าไม่ได้แก้และก็หลงทำหลงทางว่าไปทางนั้นน่ะถูกต้องแล้วอย่างที่เราบอกอะดับความทุกข์ได้แสดงว่ากูดับอัตตาได้แสดงว่ากูเป็นอนัตตาแล้วกูนิพพานแล้วอย่างนี้เขาเรียกนิพพานแบบตาลยอดด้วนนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องให้ความรู้อีกว่าแล้วทำไมจึงต้องมีสังสารวัฏให้มันลึกลงไปอีกทำไมจึงต้องมีสังสารวัฏเราอธิบายหยาบๆไปแล้วนะลองดูวิชาการบ้าง1เพราะจิตหยาบไม่กินขนมปังของพระบิดานี่เห็นไหมขนมปังของพระบิดาก็คืออนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงใหพระบุตรเอกในยุคอดีตและพระบุตรเอกในยุคปัจจุบันก็คือเรานำมากล่าวให้ท่านฟังซึ่งเป็นคำเฉลยที่พวกท่านไม่รู้ว่าไม่รู้เป็นคำเฉลยที่พวกท่านรู้ผิดเนี่ยเอามาเติมเต็มให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมหรืออนุตตรธรรมเพราะเรามาปิดยุคพลังงานเก่าทุกคนต้องได้รับคำเฉลยเหมือนทุกคนทำข้อสอบแล้วนะครูบาอาจารย์ที่ออกข้อสอบให้ก็ต้องมาเฉลยข้อสอบให้ฟังว่าที่ทำไปนะข้อไหนถูกข้อไหนผิดแต่นี่ยังมีเวลามาเฉลยก่อนเวลาท่านก็จะสามารถแก้ตัวหรือแก้ไขใหม่ได้ยังพอมีภพชาติเหลือให้ท่านได้มีโอกาสได้เกิดใหม่อีกอย่ารังเกียจสังสารวัฏเสียก่อนก็แล้วกันสิ่งที่ท่านต้องทำคือติดอาวุธทางปัญญาให้ได้เข้าถึงความรักบริสุทธิ์รักเพื่อให้ได้เหมือนกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่จิตวิญญาณสอนมาแล้ว30กว่าปีรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตซ่องท่องกันได้แต่ทำไม่ได้หรือบางทีไม่ได้ทำด้วยใช่ไหมนะเพราะจิตหยาบไม่กินขนมปังของพระบิดาแปลว่าไม่เชื่อฟังและไม่ทำตามคำสื่อสอนของพระองค์เพราะจิตวิญญาณต้องได้รับการเยียวยาอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะจิตวิญญาณต้องการมาเริ่มต้นใหม่อันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะจิตวิญญาณต้องการมีจิตหยาบใหม่อันนี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมเพราะจิตวิญญาณต้องการมาชำระกรรมเราจะบอกให้ท่านฟังขยะของใครหรือขยะบ้านใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเรื่องของผลกรรมที่เป็นขยะทางพลังงานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสูญสลายหายไปไหนไม่ได้เรากล่าวซ้ำนะตะกี้เราก็บอกไปแล้วกรรมมีทั้งบวกและลบอนุภาคของกรรมเป็นดั่งประจุไฟฟ้าถ้ามันเป็นบวกก็เป็นมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นโปรตอนถ้ามันเป็นลบศักยภาพทางไฟฟ้าของกรรมนั้นมันจะเป็นอิเล็กตรอนวิบากกรรมของมนุษย์เช่นทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งหรือทำบุญชาตินี้หวังว่าจะได้เจอสิ่งดีๆในชาติหน้าท่านครับทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะแทนที่จะได้ผุดได้เกิดแทนที่จะได้หลุดพ้นก็หลุดพ้นไม่ได้ทั้งที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะดันทะลึ่งไปอธิษฐานเอาไว้เป็นสัจจะว่าที่ฉันทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลในชาตินี้ฉันอยากจะได้ดีจะพบเจอสิ่งที่ดีๆมิตรที่ดีๆเจอความร่ำรวยไม่ว่าร่ำรวยหวยร่ำรวยทรัพย์ร่ำรวยอะไรขอไปเลยทำความดีงามแล้วขอซึ่งไม่ได้ให้พระเจ้าหรือพระบิดาเป็นผู้ทรงประทานรางวัลในการทำความดีงามให้พระองค์จะให้รางวัลที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่ไม่ใช่ขยะของจิตวิญญาณแต่ถ้าไปทำความดีงามแล้วต้องการให้รางวัลตัวเองแสวงหา
รางวัลของความดีงามของตัวเองขยะล้วนๆเนี่ยทำความดีแล้วหวังว่าจะร่ำรวยในชาติหน้าท่านก็จะต้องมาจัดการประจุบวกที่มันเป็นโพซิทีฟนะเป็นโพซิทีฟเป็นโปรตอนแต่ข้างในมีรหัสกรรมท่านต้องกลับมาเกิดเพื่อจะรับกรรมนั้นเพื่อจะมาชดใช้รหัสกรรมที่เป็นประจุบวกนั้นแล้วใช้แล้วเนี่ยมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อท่านต้องสำนึกว่าโอ้ยกูเนี่ยไม่น่าอธิษฐานไม่ได้ว่าทำความดีงามแล้วต้องมีชาติหน้าเลยจริงๆหน้าที่ก็คือไม่ควรกลับมาเกิดแล้วเพราะสิ้นยุคแล้วต้องไม่กลับมาเกิดแล้วถ้าไม่กลับมาเกิดจะไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์เหมือนไอ้พวกหลุดลอยก็ไม่ได้ต้องกลับบ้านและจะกลับบ้านยังไงวะกูอะไรแบบเนี้ยต้องมีสำนึกในชาตินี้เพราะท่านฟังเราอยู่ถ้าท่านเป็นหนึ่งในจำพวกที่เราพูดท่านต้องสำนึกซะว่าชาตินี้กูมาอยู่บนหอคอยงาช้างชาตินี้กูเกิดมาแล้วกูคาบช้อนทองชาตินี้กูเกิดมากูร่ำรวยเป็นเศรษฐีร่ำรวยบารมีชื่อเสียงร่ำรวยบริวารอะไรพอแล้วนะสำนึกแล้วไม่เอาแล้วมันชาตินี้มันจบแล้ววางแล้วไอ้สิ่งดีๆนะมันไอ้ความเป็นบวกเนี่ยที่เป็นประจุบวกเป็นวิบากกรรมหรือบุพกรรมแม่เหล็กที่มันเป็นบวกมันจะกลายเป็นกลางทันทีที่ท่านสำนึกมันได้ส่วนไอ้เป็นลบเหมือนกันชีวิตที่ระทมปัญหาของชีวิตที่เจอไม่ว่าในครอบครัวหรือข้างครอบครัวปัญหาบนเตียงนอกเตียงถ้ามันถ้าเจอปัญหาขอให้ท่านมีสติและสำนึกถูกสำนึกผิดเท่านี้แล้วผลกรรมของท่านจะถูกจิตหยาบในชาตินี้ชำระให้จิตวิญญาณก็สอบอมอยอหอสบายมากอย่าห่วงเพราะจิตหยาบฉลาดเนี่ยเมื่อมาฟังเราอนุตตรธรรมพูดจิตหยาบของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยสงสารจิตวิญญาณของตัวเองมั้งถึงแม้ชาติที่แล้วจิตหยาบของท่านไม่ได้เป็นตัวการทำให้จิตวิญญาณของท่านต้องกลับมาเกิดใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยแต่ท่านเป็นจิตหยาบดวงใหม่ในภพชาติใหม่ภพชาตินี้ถือว่าเฮงๆไหมล่ะได้เจอพระบิดาได้เจอเราได้รู้ความจริงใช่ไหมจิตหยาบได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่จงปิติมหาปิติเถอะครับในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่นะฮะโอเคไหมเพราะยังล้มเหลวในพันธสัญญา6อยู่จิตวิญญาณยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญา6ได้เราต้องมาเฉลยเมื่อเฉลยแล้วจิตหยาบของท่านในวันนี้จำไว้ครับว่าพันธสัญญา6ข้อคืออะไรท่านจะต้องปฏิบัติเพื่อช่วยให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยบรรลุในพันธสัญญาทั้ง6ข้อนั้นเราบอกแล้ววันนี้เราไม่พูดเพราะเวลาน้อยไปค้นหาก้อนเก่าๆที่เราได้สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเอาไว้ให้ชาวโลกทั้งโลกได้ฟังย้อนหลังได้นะนี่คือทำไมจึงต้องมีสังสารวัฏเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องบอกท่านทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมไหนๆนะมรรคผลสูงสุดต้องหลุดพ้นเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มาแตกแขนงไปพูดในวันหน้าพูดรวมไม่ได้ชุดเดียวกันในก้อนเดียวกันนะทำไมต้องมีกฎแห่งกรรม1เพื่อให้จิตหยาบได้เรียนรู้เพื่อให้จิตหยาบคือจิตหยาบในภพชาติเนี้ยได้เรียนรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรดีงามอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณเป็นโทษต่อจิตวิญญาณอะไรถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรดีงามอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งเป็นเรื่องของจิตหยาบทางโลกเองเพราะคนเป็นคน2มิติต้องมีกฎแห่งกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมรู้แล้วจำได้อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ควรก็อย่าทำในครั้งต่อไปใช่ไหมอะไรที่ทำแล้วถูกต้องแล้วก็จำไว้ก็ทำต่อไปนะประการที่2ทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมเพื่อให้จิตหยาบยกระดับจิตสำนึกจิตสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองนะส่วนมากมันจะนึกในเรื่องที่ใกล้ตัวนึกเพื่อตัวเองนึกเพื่อเอามากกว่านึกเพื่อให้และนึกด้านลบมากกว่านึกด้านบวกก็ให้จิตหยาบเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนนะเมื่อนึกลบเอาไว้เยอะแล้วก็หัดนึกบวกบ้างนึกเอาไหมมองลบแล้วให้หัดมองบวกบ้างหรือมองอย่างเป็นกลางบ้างนึกแบบกลางๆบ้างอะไรแบบนี้มันเป็นการให้โอกาสมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะยกระดับจิตสำนึกจิตสำนึกที่สูงสุดก็คือจิตสำนึกด้านบวกนึกออกนึกเองนึกเอาจะเป็นนึกด้านบวกเมื่อนึกด้านบวกแล้วมนุษย์ก็จะรู้ว่าเราก็จะมีอารมณ์ด้านบวกเมื่อเรามีอารมณ์ด้านบวกเราก็จะคิดบวกพอเราคิดบวกปั๊บเราก็จะพูดบวกเราก็จะทำบวกนี่คือการสั่นสะเทือนทางจิต3นึกด้านบวกที่เราเคยกล่าวซ้ำบ่อยๆมันเป็นภารกิจที่จิตหยาบจะต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองในการสั่นสะเทือนจิต3นึกด้านบวกอย่างที่เรากล่าวพี่ๆน้องๆครับจึงต้องมีกฎแห่งกรรมเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณและจิตหยาบของท่านเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ถูกต้องนั่นเองประการที่3เพื่อให้จิตหยาบช่วยชำระกรรมเก่านี่อธิบายไปแล้ว
มีกฎแห่งกรรมที่ต้องเผชิญซ้ำซากๆเพราะยังสอบตกอยู่ก็ต้องมีกฎแห่งกรรมนั้นน่ะกฎแห่งกรรมนั้นน่ะซ้ำๆอยู่เช่นเจอคนที่เขายั่วโมโหให้หงุดหงิดชอบยั่วชอบเย้าชอบแย่ให้หงุดหงิดทำงานที่บริษัทชอบยั่วชอบเย้าให้หงุดหงิดเราไม่รู้จักคิดที่ให้อภัยก็เลยไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยเราเครียดจนปสด.ต้องกินยานอนหลับกินยาคลายเครียดนี่คือท่านสอบตกและท่านก็ไปโกรธเกลียดเครียดแค้นพวกมันแต่ท่านราวีสู้มันไม่ได้ท่านลิ่งกดดันท่านรู้ไหมท่านก็จะถูกมันยั่วยุทุกวันมันไม่มีวันยกเลิกเลยครับแต่ถ้าท่านต้องการจะยกเลิกการที่พวกมันกวนสถีนยั่วยุยั่วโมโหทำให้ท่านเครียดต้องกินยานอนหลับกินยาคลายประสาทเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยมันให้ได้ไม่ถือสาไม่หาความนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นมีจิตเมตตามันนะสงสารมันนะรักมันให้ได้อดทนอดกลั้นให้อภัยให้ถ้าท่านมีแบบนี้กับมันไปเรื่อยๆไม่เกินปีนึงหรอกอีเวียนนี่จะเลิกทำชั่วกับท่านท่านลองพิสูจน์ดูสิใช่ไหมยิ่งไปนะขิงก็ราคากระแรงกับมันเสร็จเพราะท่านสอบตกมันก็เลยแสดงบทละครนั้นก็แปลว่ามันออกข้อสอบให้ท่านทำไปเรื่อยๆเพราะถ้าท่านสอบตกคือกวนตีนมันกลับไปโมโหมันกลับไปถึงแม้ไม่ทำร้ายมันแต่ท่านโมโหมันโกรธและกดเก็บกดเนี่ยกดดันเนี่ยเท่ากับท่านสอบตกจิตวิญญาณของมันเห็นว่าท่านยังสอบตกอยู่มันก็ยื่นข้อสอบข้อนี้ให้เรื่อยๆเผลอๆยื่นทีๆมากขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่อยากแสดงนะมึงสอบตกมันกูยื่นถึงกับมึงเรื่อยๆแล้วมึงจะได้สอบผ่านๆเร็วๆผ่านๆๆๆๆเข้าใจไหมมันชีวิตทั้งชีวิตท่านก็เลยทนไม่ได้บางทีก็ต้องลาออกจากบริษัทนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยท่านโง่เองนะท่านไปที่ใหม่ท่านก็จะไปเจอไอ้เจ้ากรรมนายเวรของท่านเนี่ยที่มันดักรอเพราะเขาวางแผนมาแล้วว่าท่านต้องหนีแน่นอนพอหนีแล้วก็ไปเจอไอ้เวรคนพวกนี้อีกแต่หน้าใหม่มันก็จะยั่วยุโยโมโหอีกอ่ะเพียงแต่บทบาทลีลาของบทละครที่มันแสดงต่อท่านเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องคนละแบบคนละอย่างท่านจำไว้ครับสอบตกต้องสอบ3ชั้นต้องสอบใหม่มันวิธีการสอบให้ได้มีคำตอบเดียวรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงมันกลับคืนโอเคไหมหรืออย่างนั้นก็เฉยเฉยไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นเฉยเฉย

มันเป็นอย่างนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประการที่4เพื่อให้จิตหยาบเกิดสติทางวิญญาณถ้าพลาดแล้วขาดสติมันก็ทำให้ต้องมีเวรมีกรรมเกิดขึ้นมีผลกรรมเกิดขึ้นถ้าเราไม่อยากเกิดเวรเกิดกรรมเกิดผลกรรมเราก็จะมีมหาสติคือมีธรรมชาติสมาธิถูกไหมเราจะระวังตัวเราทุกอิริยาบถเมื่อเราระวังตัวได้ทุกอิริยาบถคือไม่ทำผิดไม่คิดชั่วกับตัวเราเองหรือกับใครก็ตามนี่แสดงว่าเรามีสติทางวิญญาณนึกออกยังฮะเนี่ยมันเมื่อมันเจอประสบการณ์ซ้ำๆซากๆในสิ่งที่เราพลาดมันทำให้เราเนี่ยสามารถมีสติและทำให้เตือนตัวเองได้ว่าเฮ้ยถ้ากูพลาดอีกแม่งก็เหมือนเดิมมันกูต้องไม่พลาดอีกการที่คิดว่ากูต้องไม่พลาดก็ต้องมีผิดบาปอีกเนี่ยแสดงว่าเรามีสติทางวิญญาณพี่น้องครับประการที่5เพื่อให้จิตหยาบพาจิตวิญญาณกลับบ้านจิตวิญญาณกลับเองไม่ได้ครับพี่น้องครับถ้าไอ้จิตหยาบมันยังสร้างเวรสร้างกรรมอยู่เนี่ยจิตหยาบจะช่วยส่งจิตวิญญาณกลับบ้านได้ก็คือ1จิตหยาบต้องไม่ก่อกรรมใหม่2จิตหยาบต้องช่วยแก้ไขกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติให้มันเป็นโมฆะให้สิ้นนี่แสดงว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะเบาแล้วน้ำหนักตัวเบาแล้วสิ่งที่3สิ่งที่จิตวิญญาณจะต้องการได้รับจากจิตหยาบก็คืออย่าไปทำลายพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่เรียกว่าเมิร์คบาถ้าเป็นมนุษย์เรียกว่าจิตใต้สำนึกจงอย่าไปทำลายพลังอำนาจของเขาด้วยการไปต่อสายตรงจากแบตเตอรี่คือจากจิตวิญญาณแล้วเอาพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่เรียกว่าพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยเอามาสั่งเล่นเอามาใช้เล่นเอามาดึงความรวยเอามาบอกหวยเอามาตัดตะเกียบเอามาแสดงอิทธิฤทธิ์ซึ่งใช้แล้วมันจะหมดไปจะสิ้นเปลืองเหมือนแบตเตอรี่ถ้าไม่ติดเครื่องยนต์เนี่ยไปต่อสายตรงเอามาใช้เดี๋ยวไฟก็หมดแบตจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันอย่างที่3นะครับต้องไม่แอบต่อสายลัดสายตรงเพื่อเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกมาใช้ที่ชอบสั่งจิตใต้สำนึกดีนักอ่ะท่านระวังไว้เลยเวลาตายแล้วจะรู้สึกเราจะเตือนท่านในฐานะที่เป็นพี่ๆน้องๆกับท่านแล้วเราอยากให้ท่านอ่ะมีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็คือมีพลังทางนั้นเมื่อขบามากพอที่จะดีตัวเองหนีแรงดึงดูดของโลกหนีแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมและหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของเอกภพผ่านประตูมิติที่เรียกว่าดานะพาลัยออกไปได้ถ้าจิตวิญญาณท่านเป็นคนดีแต่โง่ซื่อๆเซ่อๆไม่มีพลังไม่มีอำนาจต่อให้เป็นคนดียังไงก็หลุดพ้นออกไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราเตือนเลิกซะไอ้ลูกศิษย์คนไหนที่เราเคยเตือนไว้แล้วยังดื้อยังหิวแสงยังอยากดังอยากจะเป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นอยากอุตริเพราะรู้เรื่องพวกนี้มีใครบ้างครับที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสั่งจิตใต้สำนึกแล้วเป็นเศรษฐีจริงได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวก็หมดพี่น้องครับเพราะมันประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นการทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองเราไม่ได้อิจฉานะเราพูดความจริงให้ท่านฟังนะเราถ้าท่านทำดีแล้วเราก็ยกย่องแล้วเราก็ส่งเสริมแต่สิ่งนี้ไม่ดีเราขอพูดตรงไม่มีใครเตือนท่านหรอกเพราะท่านเห็นแก่โลกเห็นแก่อามิตรเห็นแก่ทรัพย์สมบัติในการเป็นครูสอนคนอื่นและเห็นแก่ร่ำรวยเรามีความฉลาดทางปัญญาของสมองมี1สมองกับ2มือนะและพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองพัฒนาทักษะในการใช้สมอง2ซี่นะแล้วขยันหน่อยรู้จักฉลาดอดออมหน่อยชาตินี้มันจะรวยก็ช่วยไม่ได้ครับพี่น้องแล้วรวยได้ครับรวยได้นะไม่ต้องรวยเพราะฟลุกหรอกหรือไม่ต้องรวยเพราะอำนาจลี้ลับหรอกนะมันเป็นการทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองแล้วเดือดร้อนแล้วอย่างที่4อย่างสุดท้ายก็คือท่านต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลแล้วให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีปิติรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วปิติอิ่มเอิบนี่คือการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเมคบาของจิตวิญญาณแล้วเห็นคนอื่นเขาทำความดีงามดีใจไปกับด้วยเขาเรียกว่าโมทนาสาธุมันเหมือนกับเราทำเองไหมนี่คือการสตาร์ทจิตวิญญาณของท่านแบตเตอรี่ของท่านเพื่อเอาพลังเติมเข้าไปครับนี่คือพลังทางจิตวิญญาณไม่ใช่ดีแต่ใช้ต้องใช้พลังจิตวิญญาณมันใช้โดยอัตโนมัติโดยผ่านจิตสำนึกของท่านอยู่แล้วจิตใต้สำนึกอย่าไปเสือกกับมันครับเนี่ยถ้าจะช่วยให้จิตสำนึกมีพลังอำนาจมันสร้างกุศลเนี่ยมันทำความดีงามเนี่ยไม่ว่าต่อหน้าคนอื่นหรือหลังคนอื่นนะไม่ต้องมีแตรนำหน้าเวลาทำบุญเนี่ยนะให้มีปิติอยู่กับตัวเองนั่นคือรางวัลที่ท่านจะได้รับรางวัลที่จิตวิญญาณของท่านจะได้รับพี่พี่น้องน้องที่รักทั้งหลายครับนะเราฝากไว้นะครับเพื่อให้จิตหยาบเบิกบานในการเป็นมนุษย์พี่น้องครับนะบางทีนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหดหู่ห่อเหี่ยวเช่นเกลียดทุกข์เบื่อทุกข์เบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อชีวิตเบื่อเมียเบื่อผัวเบื่อลูกเบื่อโลกเบื่อสารพัดท่านมีแต่ใช้จิตใต้สำนึกของท่านล่อยหลอลงไปเรื่อยเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่ได้ชัดแบตไม่ได้ชัดพลังความมีปิติความมีเบิกบานมีความเบิกบานคือมีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มองเห็นคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์

กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาอนุญาตให้ฉันมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระเจ้าเพื่อมาเรียนรู้ว่าที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ด้วยพระปรีชาโดยพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเองพระองค์ออกแบบไว้ในห้องทดลองที่ว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยฉันได้เป็นตัวแทนของพระองค์มาทดลองทดสอบว่าที่ทรงวางแผนไว้นะมันสำเร็จได้จริงไหมมันต้องแก้ไขอะไรมันยอดเยี่ยมแค่ไหนอย่างไรเป็นตัวแทนของพระเจ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นตัวแทนของพระเจ้ามันสุดยอดใช่ไหมใช่ไหมเรายังภูมิใจเลยที่เราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลที่พระองค์ทรงมอบพระโอวาทที่พระองค์สื่อผ่านเรามาให้เรากล่าวกับท่านให้มาทำหน้าที่แทนพระเจ้าอีกหน้าที่หนึ่งแต่เป็นมาคนเดียวเพื่อช่วยท่านทั้งโลกอ่ะเรายิ่งภูมิใจมากท่านไม่ภูมิใจเลยที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์แล้วมาทำหน้าที่อยู่บนโลกเนี้ยใช่ไหมท่านต้องมีความสุขและสนุกกับการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่เห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ตั้งแต่ชาติที่แล้วฆ่าตัวตายไปชาตินี้ก็เป็นหนึ่งใน7ภพชาติที่ต้องมาฆ่าตัวตายอีกอ่ะถ้าโชคดีเจอผู้สมดุลทางจิตวิญญาณเขาพูดประโยคเดียวมันจะเลิกฆ่าตัวตายกรรมของมันจะจบตรงนั้นถึงแม้ไม่ครบ7ภพชาตินะถ้ามันโชคดีนะแต่สมัยนี้ยุคนี้หาผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณที่แท้จริงพบง่ายหรือพบยากครับพี่น้องครับส่วนมากเจอพวกไหนล่ะครับเห็นไหมฮะบางทีบางคนก็อาจจะเจอแต่ไม่รู้ตัวก็ได้เดินผ่านผู้มีความสมดุลทางจิตวิญญาณนะทำหน้ายิ้มยิ้มแย่แย่ก็เดินผ่านไปเหมือนผ่านตอไม้เหมือนผ่านกอไม้ใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆครับนี่คือคำตอบว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมสุดท้ายที่จะกล่าวต่อท่านทั้งหลายพระโอวาทศักดิ์สิทธิ์จากองค์จิตจักรวาลจะฝากท่านเอาไว้ท้ายหลักสูตรของวันเสาร์ถึงคาบเกี่ยวมาเป็นวันอาทิตย์แล้วพอตีสองไปแล้วใช่ไหมจะฝากเอาไว้ให้ท่านเป็นคำเตือนแล้วไปคิดเป็นการบ้านหาคำตอบเองวันหน้าเราจะสร้างบทเรียนและสื่อกับพระเจ้ามาอธิบายให้ท่านฟังว่าสไลด์แต่ละชิ้นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรฟังให้ดีนะจะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้เราจะทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 3-5 วินาทีพระโอวาทศักดิ์สิทธิ์จากองค์จิตกวาลต้องการให้โอวาทกับท่านทั้งหลายผ่านพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยผ่านปากเราเนี่ยบอกท่านทั้งหลายว่าประการแรกพระองค์ไม่ได้ให้ใส่หมายเลขนะจำข้อไหนสลับไปสลับมาก็ได้ไม่ต้องคิดแบบจิตมนุษย์อย่าหนีสังคมเพราะท่านจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้อย่าหนีสังคมอย่าโดดเดี่ยวอย่าวิเวกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าท่านหนีสังคมนั่นแสดงว่าท่านทิ้งสังคมท่านกำลังปฏิบัติผิดอนุตตรธรรมสอนให้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีสังคมนะไปปฏิบัติธรรมหรือไปดำเนินชีวิตคนเดียวไม่ได้ค้าขายท่านไปอยู่ในเมืองที่มีตัวท่านคนเดียวท่านจะค้าขายอะไรกับใครยิ่งในสังคมหมู่มากเท่าไหร่ท่านผลิตสินค้าขายหรือหาของป่ามาขายถ้าหาของได้มาเยอะๆท่านก็ต้องการคนในสังคมนั้นเยอะๆเพื่อเป็นลูกค้าของท่านเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของพวกท่านพวกท่านก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันพระบิดายังให้ทางโลกใช่ไหมทีมต้องมีทีมซินเนอร์จี้ก็คือต้องมีพลังร่วมของหมู่คณะเวลาทำงานเป็นทีมต้องมีพลังร่วมของทีมคือร่วมมือก็คือร่วมทำนั่นแหละร่วมแรงร่วมพลังและร่วมใจเราแถมให้ด้วยร่วมจิตวิญญาณด้วยพลังอำนาจถึงจะเกิดขึ้นสูงสุดเหมือนกับพลังงานความรักที่ต้องใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์นั่นเป็นสมการพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ต้องมีสังคมทิ้งสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าหนีสังคมท่านไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้แน่นอนบอกได้เลยว่าหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ยกเว้นหลอกตัวเองว่านิพพานแบบตามยอดด้วนเท่านั้นสไลด์ที่สองที่เป็นคำเป็นพระโอวาทที่เป็นคำเตือนจากพระบิดาที่ฝากเรามาถึงพวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนเราเอาการ์ตูนมาประกอบให้ท่านได้ดูว่ามันเข้าใจไหมว่าเป็นยังไงการสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิเท่านั้นการสวดมนต์ท่านสวดได้เพราะท่านจำบทสวดได้ถูกต้องไหมไม่สลับไปสลับมาถ้าท่านจำได้และถ้าท่านมีสมาธิท่านก็จะสามารถสวดกี่จบก็ได้ใช่หรือไม่แต่ถ้าท่านจำไม่ได้หรือถ้าท่านขาดสติหรือถ้าท่านไม่มีสมาธิต่อให้เคยจำได้พอไม่มีสมาธิปั๊บท่านจะสวดมนต์ถูกบทไหมครบไหมนึกออกไหมเห็นไหมฮะส่วนคนที่เข้าใจว่าการสวดมนต์นั้น
เป็นการทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยไปสวรรค์ได้ไม่ได้ผู้ที่จะหลุดลอยไปสวรรค์หลุดลอยไปค้างบนนั้นน่ะแต่กี้เราบอกนั้นนะต้องมีน้ำหนักตัวน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณน้อยกว่ามนุษย์โลกซึ่งน้อยกว่ามนุษย์โลกได้ไงกรรมใหม่ไม่ก่อกรรมเก่ายังอยู่กรรมใหม่ต้องไม่สร้างใหม่นึกออกไหมครับถ้าท่านนั่งสวดมนต์เนี่ยท่านสวดได้ทั้งวันทั้งคืนไหมล่ะไม่ใช่ไหมท่านต้องเลิกสวดมนต์ท่านต้องมีเพื่อนมีสังคมมีคนนู้นคนนี้เที่ยวด่าคนนั้นนินทาคนนี้เผลอปากอ่ะเพราะสันดานติดมาจากอดีตชาติมันอยู่ในสัญญาขันน่ะยังไม่มีมหาสติที่จะคอยจัดการกับสันดานที่ติดมากับสัญญาขันเนี่ยท่านก็ก่อเวรก่อกรรมแล้วมันอย่าไปคิดนะว่าไปสวรรค์ได้หลุดลอยได้นี่ได้ยังไงก็ต้องหลุดลนลงมานะเกิดมาแล้วมานั่งเคาะล็อกบล็อกแบบนี้อีกถ้าไม่เข้าใจนะนี่คือคำเตือนคำที่สองคำเตือนคำที่3อย่ายึดติดคัมภีร์แค่เพียงเล่มเดียวตอนต้นรายการพระองค์ก็ตรัสไปแล้วผ่านเรามาว่ากว่าเราจะเรียนจบมหาลัยปี4หรือเราจะเรียนจบชั้นประถมต้นถึงป4ประถมปลายป5ถึงป7มัธยมต้นคือม1ถึงม8อะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ตำรามากกว่า1เล่มเราถึงจบได้เผลอๆตำราในหลักสูตรไม่พอเราต้องไปหาตำรานอกหลักสูตรแต่เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนมาเพิ่มด้วยเพราะไอ้ครูมันเสือกทะลึ่งไปออกข้อสอบจากนอกตำราแต่เป็นวิชาเนี้ยไปออกข้อสอบนอกตำราแล้วออกความจำด้วยแล้วมึงไม่สอนกูแล้วกูจะรู้ได้ยังไงในตำราก็ไม่ได้เขียนไว้กูจะได้ตอบมึงได้ก็ตอบไม่ได้พอเราสอบตกก็หาว่าเราไม่เก่งใช่ไหมเพราะครูมันทะลึ่งไปออกข้อสอบนอกตำรานะแล้วถ้าเด็กคนไหนทำได้ส่วนมากมันไปกวดวิชาทั้งนั้นวิธีแบบนี้เป็นวิชามารสอนให้เด็กเนี่ยไปเข้าโรงเรียนเพื่อกวดวิชาเพราะกูเป็นครูสอนกวดวิชามันกูเอาที่กูสอนในกวดวิชามาออกข้อสอบแล้วไอ้เด็กนักเรียนที่จนๆมันไม่ได้ไปเรียนกวดวิชามันจะตอบได้ไหมมันก็สอบตกสินี่ไงนี่คือความไม่ดีอ่ะตรงข้ามไม่ดีคือความเลวใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นในสังคมจากจิตสำนึกต่ำตมของคนในแต่ละคนในแต่ละอาชีพมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องครับชั่วโมงนี้ไม่ใช่ชั่วโมงที่จะมาดินทาว่าใครนะแต่พูดเรื่องจริงให้ท่านฟังอย่ายึดติดคัมภีร์เพียงเล่มเดียวและไม่ใช่เล่มเดียวนะยึดติดพระศาสดาคือครูคนเดียวด้วยอย่าเพราะอะไรเพราะท่านจะไม่รู้จริงท่านจะไม่รู้มากความรู้ของท่านจะไม่มีความรู้ความคิดของท่านจะไม่มีมิติมันจะแบนๆมันจะไม่ลึกซึ้งมันจะไม่แยบยลไม่มีครูคนไหนหรือไม่มีตำราเล่มไหนสามารถจะบันทึกหรือจะบอกท่านได้ครบถ้วนในสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งอย่างท่านต้องรู้ใช่ไหมเนี่ยสอนกันมาเนี่ย 6,800 ปีเศษแล้วพระบิดาส่งเรากลับมาเพื่อมาปิดยุคเห็นไหมหลายสิ่งที่เราพูดท่านยอมรับไหมว่ามันเป็นความรู้ใหม่ของท่านท่านไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่ปฏิบัติตามเดินตามกลางคนนำทางตาบอดนั้นมันพาหลงทางหลงยังไงและจะเดินให้ถูกทางต้องเดินยังไงท่านเพิ่งรู้ในคืนนี้ใช่ไหมล่ะพี่น้องครับเห็นไหมท่านเพิ่งรู้นะมันเป็นอย่างนั้นอ้าวสไลด์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ขี้เกียจนับแล้วอย่าปิดอายตนะจะสั่นสะเทือนขันห้าไม่ได้ขันห้ามันจะต้องสั่นสะเทือนร่วมกันกับอายตนะทั้ง6ด้วยภายนอก5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่มันนึกเองคิดเองได้ด้วยถึงเป็นอายตนะภายในไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงเป็นอายตนะภายนอกนะไอ้นั่นพวกคนนำทางตาบอดมันสอนไว้นะคนละเรื่องกับจิตจักรวาลหรือพระเจ้าสอนนะท่านก็จำไว้ฟังให้ทันนะแล้วเปลี่ยนวิธีคิดซะนะเปลี่ยนมุมมองซะใช่ไหมเราจะสั่นสะเทือนขันห้าได้ก็ต่อเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหรือจิตเราเนี่ยที่สั่นสะเทือนด้วยการนึกเองเนี่ยนะมันต้องมีตัวที่เป็นตัวก่อเหตุนะครับตัวก่อเหตุก็คือนะอัตตาหรือมายาของสรรพสิ่งที่เป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวท่านหรือที่เกิดขึ้นในจิตท่านเช่นตัวทุกข์ตัวสุขอะไรพวกนี้พอมันเกิดสิ่งนี้ผ่านอายตนะหรือกลไกอายตนะตัวไหนก็แล้วแต่มันจะถูกสั่นสะเทือนตรงไปยังจิตหยาบซึ่งอยู่ข้างในที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนะส่งไปหาเจ้าอาวาสจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องยังนั่งเฉยๆอยู่นั่งเข้าฌานอยู่เฉยๆจิตหยาบก็คือเจ้าอาวาสจะรู้ทันทีว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่วัดถูกไหมมีหมูหมากาไก่เข้าวัดหรือมีคนมาทำบุญที่วัดเจ้าอาวาสต้องรู้ต้องตื่นรู้ตลอดพอเจ้าอาวาสรู้ปั๊บหนึ่งในขันห้าขันแรกก็คือรูปธรรมรูปก็คือรูปธรรมนะมันเป็นนามรูปธรรมเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมถ้าหากว่าจิตเนี่ยในช่วงเวทนาขันเมื่อสัมผัสรู้แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมหรือเป็นมายามันจะกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนเกิดขึ้นหมดเลย
ความสุขก็มีอัตราเกิดขึ้นความทุกข์ก็มีอัตราเกิดขึ้นความดีความชั่วก็มีอัตราเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากจิตหยาบนะโดยที่มันจะสั่นสะเทือนผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตเนี่ยถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่มีสิ่งเร้าไม่มีสิ่งเร้าจิตมนุษย์ไม่มีเงื่อนไขขันห้ามันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะมันจะนิ่งอยู่งั้นเนี่ยนึกออกไหมมันท่านไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำนะไม่ได้ยินอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้พูดกับใครไม่มีใครพูดด้วยไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเพราะหลับตาแล้วนั่งเฉยๆไม่ได้กินลิ้นก็ไม่รับรู้รสอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5มานอกจากมีจิตของตัวท่านเองที่เป็นจิตที่เป็นอายตนะภายในที่มันเหมือนลิงเหมือนข้างมันนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่นึกเอาเองนึกไปเรื่อยมันจิตมันนึกอะไรได้มันก็สั่นสะเทือนขันธ์5ได้จากจิตอย่างเดียวจิตซึ่งเป็นทั้งตัวรับรู้และจิตเป็นตัวรู้ที่จะนึกนั่นแสดงว่าถ้าท่านไปนั่งปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำท่านจะเก่งในการดูแลจิตของท่านแต่ท่านจะเก่งในการดูแลจิตของท่านเขาเรียกว่าเก่งแต่ในบ่อนถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่านักเลงเขาเรียกเก่งแต่ในบ่อนใช่ไหมเก่งแต่ในบ่อนก็คืออยู่ในที่ที่ตัวเองอยู่คนเดียวแต่พอออกนอกบ่อนเนี่ยตัวเองควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นอกบ่อนไม่ได้บ่อนนี้ตัวกูเป็นเจ้ามือไงตัวกูเป็นนักเลงเป็นเจ้ามือกูก็ควบคุมทุกอย่างได้หมดเพราะกูปิดหูปิดตาหมดเลยแต่พอออกไปนอกบ่อนกูควบคุมไม่ได้ห้ามไม่ให้คนข้างบ้านกวนตีนกูห้ามมันได้ไหมใช่ไหมห้ามไม่ให้เมียกูผัวกูที่อยู่ใกล้กูเป็นลูกเป็นผัวเมียกันคนรับใช้มันอย่ากวนตีนกูที่มันอยู่ในบ้านกูห้ามมันได้ไหมนี่ก็เรียกว่านอกบ่อนกูห้ามไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะตอนที่กูฝึกกูปฏิบัติกูอยู่กับกูของกูคนเดียวกูอยู่ในบ่อนของกูคนเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้โอกาสที่ท่านจะนิพพานอย่างแท้จริงคือหลุดพ้นนะจะดับการเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี่ยตามขั้นตอนของขันธ์5ดับนะฮะดับตามขั้นตอนดับสิ่งที่อยู่ในขันธ์ที่มันเป็นขยะทั้ง5ขันธ์เนี่ยมันมีขยะเราจะดับมันไม่ได้เลยเพราะเราใช้ขันธ์5ไม่เป็นเราใช้ขันธ์5ไม่ได้เพราะหันหลังให้กับสังคมต่อมาครับวันหลังเขาอธิบายมากนะนี่พูดนำมาให้ท่านไปคิดต่อไปการบ้านนะนะเราเห็นว่าไม่อยากรบกวนเวลาหลับเวลานอนของท่านมากเพราะวันนี้พระองค์สื่อเรื่องหนักมากเป็นเรื่องใหญ่มากๆด้วยใครไม่รู้กลับบ้านไม่ได้แน่นอนจะถูกคัดทิ้งแน่นอนครับเพราะเฉลยหมดเปลือกแล้วครับเขาเรียกเปิดหมดเปลือกไม่ยักไว้เลยครับพูดหมดเรามีความสุขด้วยที่ได้บอกความจริงกับท่านทั้งหมดเนี่ยและถือว่าเป็นคนแรกในจักรวาลนี้มาบอกท่านด้วยนะทั้งที่เราเป็นแค่พระบุตรเอกเป็นแค่อนุตตรธรรมาจารย์นะเราไม่ใช่พระศาสดาเราก็ภูมิใจนะระหว่างที่พวกท่านรอพระศาสดามาจุติเอาสิ่งที่พระบิดาผ่านเราที่เป็นอนุตตรธรรมมาจารย์มาบอกเล่ากล่าวความจริงให้ท่านอย่ารออยู่เปล่าๆอย่ารออยู่เฉยๆปฏิบัติตั้งเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เริ่มปฏิบัติเลยนะศีลสมาธิปัญญาพระองค์เตือนว่าช่วยให้รู้แจ้งได้ครับช่วยให้ท่านรู้แจ้งได้นะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาท่านจะมีสมาธิได้มีศีลได้ท่านต้องมีสติด้วยนะแต่พื้นที่ไม่พอเขียนศีลสมาธิปัญญาช่วยให้ท่านรู้แจ้งได้ทุกสิ่งเป็นสัพพัญญูก็ได้ครับเนี่ยเพราะจะมีอำนาจทางจิตมีอำนาจทางปัญญาจิตเนี่ยสามารถมีจิตเป็นทิพย์สามารถล่วงรู้นั่นรู้นี่เนี่ยได้หมดถ้าถือศีลฝึกสมาธิและฝึกการใช้ปัญญาจิตจะฉลาดมากในการทำงานร่วมกับกายหยาบคือร่วมกับสมองแต่ช่วยให้รู้แจ้งได้เข้าใจทุกอย่างได้ครับแต่หลุดพ้นไม่ได้แค่ถือศีลปฏิบัติสมาธิใช้ปัญญาเป็นช่วยให้รู้แจ้งได้แต่ช่วยให้จิตวิญญาณของท่านนะหลุดพ้นไม่ได้คิดเอานะว่าเพราะอะไรพระองค์ให้บอกนี่จะน่าจะเป็นสุดท้ายมั้ยสไลด์สุดท้ายพี่น้องครับข่าวดีจริงๆหลายคนบอกโอ้ยหนักหัวแต่อยากฟังต่อเนี่ยสไลด์สุดท้ายพระองค์ให้เรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าปฏิบัติกรรมฐานการเลือกเส้นทางปฏิบัติกรรมฐานวันหนึ่งมีอาชีพในการนั่งกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนะปลายทางของมันคือฌานอภิญญา6มีฌานสูงแล้วก็ได้อภิญญา6อภิญญา6ก็คือตัวรู้ที่จะสามารถมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดกิเลสเล็กๆที่มันเกิดตามอภิญญา1ถึง5ก็คืออุตริมนุสธรรมมันเป็นฤทธิปาฏิหาริย์
ที่เกิดตามขั้นตอนของสภาวะจิตที่มันมีพลังอำนาจที่จะแสดงฤทธิ์ได้มันจะดับฤทธิ์จากอภิญญา1 2 3 4 5ได้ต้องใช้อำนาจของจิตที่ได้จากอภิญญา6เท่านั้นที่จะดับเพราะฉะนั้นที่ท่านปฏิบัติกันอยู่หรือคฤหัสถ์คฤหัสถ์พยายามจะไปปฏิบัติตามนะท่านเราว่าพวกท่านไปไม่ถึงหรอกเพราะไม่ได้เคร่งครัดไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้เคร่งขรึมไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและเผลอๆปฏิบัติไม่ถูกด้วยปลายทางก็คืออภิญญาฮะอภิญญา6ที่จะมาดับอภิญญาทั้ง5ที่เป็นฤทธิ์ก็แปลว่าหาทำแล้วมาทำลายทิ้งเสียเวลาไหมแทนที่จะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไม่งั้นหลุดพ้นไปนานแล้วต้องใช้เวลาไม่รู้กี่พรรษากี่ภพชาติก็ไม่รู้นะต้องมาต่อยอดทุกภพชาติมันถึงจะบรรลุตรงนี้ได้นี่คือคำกล่าวบอกคร่าวๆให้ท่านฟังที่พี่น้องๆทั้งหลายครับวันนี้เป็นการสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าจากองค์จิตจักรวาล นะครับครั้งที่346เรากราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนอันล้ำค่าแก่มนุษย์แล้วก็ทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดผ่านการสื่อระบบจิตสู่จิตแบบvertical telepathy ระหว่างลูกกับพระองค์เนี่ยเป็นการถ่ายทอดสดขอพระองค์ทรงเมตตาลูก2สิ่งสำหรับคืนนี้ครับสิ่งแรกก็คือลูกขอโมฆะกรรมที่พระองค์จะทรงเมตตาต่อลูกด้วยถ้าลูกกล่าวอะไรไปแล้วไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นสิ่งเร้าผ่านอายตนะช่องทางใดช่องทางหนึ่งของพี่ๆน้องๆของลูกที่ลูกรักและเอาความรักจากพระองค์เนี่ยมาฝากเขาแต่เขาไม่เข้าใจแล้วเกิดอคติเกิดการเสียสมดุลลูกกราบพระบาทพระบิดาขอพระองค์ทรงทำให้กรรมที่เกิดขึ้นตรงนั้นโดยการที่ลูกไม่ได้ขาดสติและไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทของลูกหรือเกิดการจงใจใดๆขอพระบิดาทรงละเว้นโทษกรรมนั้นให้กับลูกด้วยนะแล้วก็เราในนามของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่มีความตอนใดก็ตามทำให้ท่านรู้สึกว่ามันเป็นเงื่อนไขด้านลบมันเป็นการทำลายความสุขสงบของจิตหยาบของท่านเราก็ขอกราบอโหสิกรรมขออโหสิกรรมด้วยส่วนท่านใดที่ก้าวล่วงเราเนื่องจากเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านเราเกิดมาเพื่อให้ท่านก้าวล่วงเราร้ายเบาขนาดไหนก็ตามเราก็ยินดีให้อโหสิกรรมแก่ท่านเพราะเราต้องการกลับบ้านในชาตินี้เหมือนกันเมื่อเสร็จภารกิจหน้าที่จะอีก100ปีหรืออีก200ปีแล้วแต่พระบิดาจะทรงเมตตาเราก็จะอยู่ทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อช่วยโลกและให้ลูกๆของพระองค์ที่มาจากฟ้าสีครามเด็กๆจากยุคพลังงานใหม่ได้ทำหน้าที่มาทำหน้าที่ถือคบเพลิงต่อจากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในยุคพลังงานเก่านี่นะลูกจะอยู่รอเพื่อจะทำหน้าที่จนถึงวันนั้นขอสุขภาพพลานัยที่แข็งแรงจงเป็นของลูกทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอย่าได้แก่อย่าได้เหี่ยวอย่าได้ชราขอให้เป็นหนุ่มยาวนะเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะเขาว่าเป็นสาวนานก็ไม่ต้องขอพระบิดาทรงเมตตาและพี่ๆน้องๆจำไหมครับเอาไปปฏิบัตินะมันเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่มากมันเป็นขนมปังแต่ละก้อนซึ่งทุกวันเสาร์เป็นขนมปังหนึ่งก้อนที่พระองค์เนี่ยทรงปรุงด้วยมือของพระองค์เองด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแล้วให้เรามาประทานผ่านเรามาเพื่อมอบให้กับพวกท่านท่านเพียงหน้าที่แค่หยิบเอามาแล้วบริโภคเท่านั้นถ้าแค่นี้ท่านทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้แล้วนะสมควรแก่เวลาที่เราจะต้องจากกันขอให้ท่านพักผ่อนนอนหลับอย่างมีความสุขนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับขันห้าเนี่ยที่เราต้องมากล่าวถึงว่าดับเองได้ถ้าตายแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่ากว่าพันปีมาแล้วมนุษย์หลายคนสร้าง mindset ในเรื่องนี้แบบผิดๆเอาไว้ถ้าท่านไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ซึ่งมันเป็นอนุตตรธรรมนะที่เรากำลังจะกล่าวกล่าวเรื่องขันห้าเนี่ยแต่เป็นอนุตตรธรรมท่านจะใช้ verb to do and verb to doubt เนี่ยไม่ได้ถ้าท่านยังใช้ความเชื่อแบบเดิมในการปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตท่านจะไม่สามารถนิพพานแท้จริงได้ได้แต่นิพพานเทียมเท็จเท่านั้นนิพพานเทียมเท็จก็คือนิพพานแบบตาลยอดด้วนนิพพานแบบเข้าข้างตัวเองว่าตอนเนี้ยจากการที่กูมีอัตตาตัวกูเนี่ยเปลี่ยนเป็นอนัตตาแล้วซึ่งเปลี่ยนจากมีอัตตาเป็นอนัตตาด้วยวิธีการที่หลายคนเชื่อว่าต้องดับขันธ์5ดับขันธ์5ทั้งที่อนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลได้ทรงสร้างขึ้นมาทรงกำหนดให้ขันธ์5เนี่ยเป็นเครื่องมือของสัตว์และมนุษย์ได้ใช้เพื่อสั่นสะเทือนตนเองครั้งเดียวแต่ทำให้เกิดผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนใน2มิติท่านฟังดีๆนะครับขันธ์5คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณเนี่ย5ขันธ์เนี่ย5กลุ่ม5กองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สัตว์ประจำโลกหมูหมากาไก่ทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่ามดแมลงตัวกระจิ๋วล้วนใช้ขันธ์5เท่านั้นท่านเชื่อเราไหมไม่ใช่มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวที่เป็นมนุษย์ที่ต้องใช้ขันธ์5ที่มีขันธ์5ให้ใช้มันเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันตรงนี้ว่าถ้าท่านเป็นจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานยังไม่ได้มามีภพชาติเป็นมนุษย์นั้นจิตวิญญาณของท่านไม่มีขันธ์5ให้ใช้แต่พอจิตวิญญาณของท่านได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ได้อยู่ในมิติของจิตวิญญาณที่ล่องลอยไปๆมาๆได้มาเกิดในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่ากายสังขารเมื่อจิตวิญญาณของท่านมาเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายที่นั่งฟังนั่งชมพระโอวาทอยู่หรือนั่งฟังที่เรากล่าวพระโอวาทอยู่ตัวท่านหรือสัตว์ที่ได้มาเกิดมามีชีวิตกลายเป็นสัตว์สองมิติเป็นคนสองมิติเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต่างกันระหว่างสัตว์กับมนุษย์ต้องใช้ขันธ์ห้าเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตเป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตไม่งั้นเนี่ยจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการสั่นสะเทือนตนเองใน2มิติคือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านพลังงานกับมิติของกายสังขารหรือมิติโลกทางกายภาพโดยสั่นสะเทือนครั้งเดียวได้ทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นทั้งในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านพลังงานกับการสั่นสะเทือนของกายหยาบที่เป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมถ้าด้านจิตวิญญาณก็คือมโนกรรมถูกไหมกายกรรมก็คือเกิดผลลัพธ์ของการกระทำตีหัวหมาเจ็บหมาร้องเองหรือหันมากัดเรานั่นคือผลกรรมที่เกิดขึ้นทางกายภาพด่าแม่เจ๊กมันก็โกรธมันก็ด่าตอบหรือมันอาจจะหาไม้ตะพดมาฟาดกระบาลเราที่ไปด่ามันนั่นคือผลกรรมที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพขณะเดียวกันที่เราตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนั้นเนี่ย
ไอ้เพราะเราใช้ขันห้าเนี่ยแหละที่พระองค์ทรงกำหนดให้มีขันห้าให้ใช้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำในมิติของจิตวิญญาณด้วยท่านสังเกตนะไอ้คำว่าวิญญาณตัวสุดท้ายของขันห้าเนี่ยรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณวิญญาณตัวนี้มันคือพลังงานเป็นพลังงานกรรมหรือเป็นผลลัพธ์ของการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์ที่เมื่อสั่นสะเทือนจิตของตัวเองแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ของการกระทำในสองมิติท่านต้องเข้าใจตรงนี้กับเราก่อนนี่คืออนุตตรธรรมที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกมิอาจบอกท่านได้เพราะว่าผู้ที่รู้ความจริงนี้คือผู้สร้างก็คือพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลที่พระองค์ทรงเมตตาพวกท่านและส่งเรามาบอกพวกท่านถ้าท่านเข้าใจผิดท่านไม่มีวันนิพพานแท้ท่านไม่มีวันหลุดพ้นออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นอนันตจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเพื่อกลับคืนบ้านเกิดของจิตวิญญาณที่เรียกว่าแดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าได้ถ้าท่านเข้าใจผิดและไม่ยอมรับความจริงตรงนี้เพราะไม่มีใครพูดให้ท่านฟังพอมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลโดยพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตากล่าวผ่านเรามาบอกให้พวกท่านฟังท่านก็ไปยึดติดกับพระศาสดาองค์เดียวของท่านและท่านก็ปฏิเสธที่จะไม่ฟังและไม่คิดตามท่านก็เลยไม่ได้รู้ความรู้ใหม่เพราะท่านไปคิดว่าครูของท่านเนี่ยประเสริฐที่สุดในจักรวาลไม่มีครูคนใดหรอกครับที่สามารถจะรู้ความจริงได้หมดทุกเรื่องไปลองถามครูที่โรงเรียนท่านสิถ้าท่านยังเรียนหนังสืออยู่ว่าครูท่านบอกได้ไหมว่าพ่อแม่ของท่านเป็นใครครูรู้ไหมพ่อแม่หนูเป็นใครครูรู้ไหมวันเกิดหนูวันเดือนปีเกิดวันอะไรหนูเกิดโรงพยาบาลไหนแพทย์ที่ทำคลอดตัวหนูให้แม่พยาบาลที่ทำคลอดตัวหนูให้กับคุณแม่ของหนูท่านชื่ออะไรท่านถามแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านตอบได้ไหมความจริงเรื่องส่วนตัวของท่านเนี่ยตอบได้ไหมครูบาอาจารย์ที่ว่าเก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องส่วนตัวของท่านได้พระบิดาจึงส่งเราซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของท่านน่ะมาบอกเรื่องส่วนตัวของมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาที่เกิดเวียนเกิดว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเนี่ยให้ได้รู้ความจริงว่าพวกท่านน่ะจิตวิญญาณของท่านน่ะเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพ่อของท่านก็คือพ่อของเราทรงมีพระเมตตาให้เราเนี่ยกลับมาเกิดเพื่อจะมาบอกความจริงนี้กับพวกท่านซึ่งความจริงนี้คืออนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมหรือโลกุตตรธรรมอย่างที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกสอนพวกท่านไว้สังเกตไหมเราจะไม่พยายามไปพูดตรงนั้นเลยเพราะว่าพระศาสดาท่านสอนเอาไว้ดีแล้วแต่เราจะไปเอาที่ถาศาสดาที่ท่านนับถือเนี่ยมากล่าวซ้ำก็เฉพาะประเด็นที่พวกท่านสร้างmindsetกันผิดๆแล้วทำให้หลงทางนิพพานทำให้หลงทางกลับบ้านเหมือนอย่างเรื่องนี้ครับเรื่องขันห้าเนี่ยเรากำลังกล่าวย้ำให้พี่ๆน้องๆทุกชาติทุกศาสนาฟังว่าเรื่องขันห้าไม่ใช่เรื่องของคนที่นับถือศาสนาพุทธเรื่องขันห้าเป็นเรื่องที่คนทุกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามต้องศึกษาและต้องรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านแบ่งศาสนาแบ่งแยกพระศาสดาแบ่งแยกพระคัมภีร์ชาวพุทธก็จะปฏิเสธเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเรื่องก็อดชาวคริสต์ก็จะปฏิเสธเรื่องขันธ์5ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แต่ไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนผิดมันเข้าใจผิดเลยพาหลงทางกันหมดเราก็มาช่วยหงายกะลาให้มันช่วยกันมาล้อมวงมาฟังเราเอาแสงสว่างมาฝากเราไม่ได้มาหิวแสงหรืออวดอุตริพี่น้องครับเรากำลังย้ำนะครับว่ามีหลายคนพยายามที่จะหลีกหนีสังสารวัฏหลีกหนีการเวียนว่ายตายเกิดบอกว่ามันเป็นทุกข์มหันต์ที่จิตวิญญาณมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์นี่แต่เมื่อหลายวันก่อนเราเพิ่งได้ไปคุยกับสมภารผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบวชในทางวัดนะรูปหนึ่งครับท่านก็เมตตาให้ฟังว่าคำว่าวัฏสงสารเนี่ยของคนที่เป็นคนชาวพุทธเนี่ยไม่ได้หมายถึงเวียนตายเวียนเกิดเป็นนรกสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์ไม่ใช่สามภพไม่ใช่ไตรภูมิไตรภพนี่นะหมายถึงสวรรค์
ที่มีทั้งหมด31ภพภูมิก็คือ31ชั้นไปเวียนตายเวียนเกิดบนนู้นด้วยนะเราก็เพิ่งทราบโอ้ไว้วันหน้าเราจะหยิบฉวยเอาประสบการณ์ที่เราได้รู้จากพระบางรูปที่เป็นพระผู้อาวุโสนะสนทนาธรรมกับเราเนี่ยนั่นน่ะทางที่หลุดลอยไปทางนั้นโอ้โหมันมีทั้ง31ชั้นไม่ใช่16ชั้นฟ้า15ชั้นดินไม่ใช่16ชั้นนะ31ภพภูมิโอ้มีหน้าเขาถึงกลัวเนี่ยนั่นแหละเพราะหลงทางไงแต่วันนี้ถ้าฟังเรื่องขันธ์5เนี่ยอย่าดับนะอย่าอุตริไปดับมันนะไม่งั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเนี่ยจะเสียชาติเกิดเลยแล้วท่านก็จะกลับบ้านไม่ได้คือหลุดพ้นเหมือนที่พระพุทธองค์หรือเหมือนที่องค์เยซูคริสต์องค์นบีที่เสด็จกลับบ้านกลับคืนสวรรค์ไปหาพระเจ้าศาสนาพุทธก็ต้องกลับไปหาพระเจ้ามาจากไหนต้องไปที่นั่นไม่ใช่ไปลอยค้างต่องแต่งอยู่บนนั้นตั้งใจฟังนะฮะวันนี้ถ้ามีท่านผู้ใดที่เป็นนักบวชแล้วเคร่งครัดกับศาสนาพุทธมากๆเนี่ยแล้วท่านเป็นคนใจกว้างเนี่ยท่านลองนะทำจิตให้เป็นสมาธิและทำจิตให้สงบที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องขันธ์5พูดเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้โหฟังยากเข้าใจยากจนทั้งคารวาสบอกกูถอยห้อยๆๆดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าทำไมมันยากอย่างนั้นเราจะบอกให้ท่านฟังพระบิดาทรงทราบดีว่าลูกๆที่อาสาพระองค์มาทดลองแผนการบางอย่างที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำเรื่องง่ายๆให้ลูกๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาทดลองได้มาปฏิบัติและโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องกลับบ้านให้ได้เนี่ยจะต้องไม่ยากซับซ้อนที่ผ่านมาเรื่องนิพพานกลายเป็นเรื่องยากไปหมดเลยครับเป็นเรื่องยากไปหมดเราบอกท่านเลยนะไม่ต้องบำเพ็ญบารมีไปหลายภพชาติหรอกแล้วเวลาจะนิพพานเพื่อจะกลับบ้านนะนิพพานในความหมายว่ากลับบ้านพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองกลับบ้านแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพมันไม่ต้องผ่านทางประตูสวรรค์พอตายไปจากการเป็นมนุษย์ปั๊บกลับบ้านคือนิพพานได้เลยครับถ้าท่านรู้นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไปทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากแล้วก็สับสนกันเองหลงกันเองสับสนกันเองเลยมั่วไปหมดเลยครับฟังจิตจักรวาลกล่าวแล้วท่านจะรู้เลยว่าโอ้ยมันง่ายกว่าที่คิดเรื่องแรกอย่าริอ่านคิดจะดับขันธ์5เพราะปรารถนาจะนิพพานคำว่านิพพานของพวกท่านเนี่ยนะไม่ใช่ของจิตจักรวาล นะนิพพานของพวกท่านก็คือตายแล้วไม่กลับมาเกิดบนโลกเสรีนี้อีกโดยไม่เคยถามตัวเองว่าไอ้ที่ตายแล้วจิตวิญญาณไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้อีกเนี่ยแล้วจิตวิญญาณมันหายไปไหนอ่ะท่านพยายามดับขันธ์5เพื่อพยายามจะดับจิตวิญญาณของท่านเราบอกเลยนะจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์โดยเฉพาะมนุษย์ละกันอย่าไปยุ่งกับสัตว์เลยพวกเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นสัตว์ชั้นสูงแก่นแท้ของมนุษย์เราคือจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานพระบิดาใช้คำว่ารูปธรรมทางพลังงานถ้าแล้วก็จะหมุนนะหมุนรอบตัวเองเวลามองด้วยตาก็นึกว่าเป็นรูปวงกลมหรือทรงกลมแต่ถ้าจิตวิญญาณของมนุษย์หยุดหมุนนะนิ่งๆเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมมุมมีมุมแหลมๆนะเป็นลักษณะคล้ายๆทรงกลมเนี่ยแต่มีมุมแหลมๆเนี่ยหกมุมก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปมีจุดศูนย์กลางของการหมุนเนี่ยซ้อนทับกันอยู่แล้วก็มันก็หมุนเวลาหมุนก็คือต้องการเอาไอ้สามเหลี่ยมทั้งสามมุมเนี่ยซ้อนทับกันกับอีกสามมุมเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งหมุนเร็วให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เร็วมากเท่าไหร่มนุษย์คนนั้นก็ฉลาดมากเท่านั้นมีความเฉลียวฉลาดทางจิตวิญญาณมากเท่านั้นถ้าหมุนรอบนะแกนหมุนเดียวกันนะไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปเนี่ยถ้าหมุนนะเพื่อให้มันซ้อนทับกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยด้วยความเร็วต่ำมากเท่าไหร่ก็มีความเฉลียวฉลาดน้อยมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตานี่คืออภิปรายาไม่ใช่ฟิโลโซฟีเป็นเมตาฟิสิกส์ pure metaphysicsเห็นไหมครับนั่นเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานอย่าว่าแต่กล่องพลังงานเลยพี่น้องครับเรารู้ว่าในธรรมชาติเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติหรอก
แต่เป็นสิ่งที่พระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือในยุคของเราเนี่ยเราถวายพระนามว่าองค์จิตจักรวาลเนี่ยทรงเป็นผู้กำหนดสร้างเอาไว้เนี่ยมีอะไรครับของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานมี4อย่างของแข็งของเหลวแก๊สแปลสภาพได้เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาวะได้แต่พลังงานเนี่ยเป็นตัวตนแก่นแท้ของทุกสิ่งไม่มีวันนะที่จะสูญหายไปไหนได้แต่พลังงานนั้นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้แต่สูญหายไม่ได้มันคนที่คิดจะดับขันธ์5เพื่อหวังจะดับจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเข้าใจผิดอยู่2เรื่องเรื่องแรกไปเข้าใจว่าที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในขณะเป็นมนุษย์หรือบวชพระหรือเป็นนักพรตเป็นอะไรเนี่ยนะที่ท่านเป็นแบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านไปเข้าใจว่าเป็นจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านท่านไปเข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งนี่คือผิดอย่างที่หนึ่งแล้วท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเวลาขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นด้วยความที่พระบิดาทรงรักลูกรักลูกคือรักจิตวิญญาณกลัวจะกลับบ้านไม่ได้ถ้าเสื่อมหรือถ้าเสียสมดุลเกินเยียวยาเมื่อต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมมาเป็นมนุษย์อยู่ในมิติโลกเองพระองค์ก็เลยอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านน่ะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่เราเรียกว่าจิตหยาบซึ่งพวกท่านถ้าอยู่ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาหรือฟังการถ่ายทอดพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าที่เราสื่อมาเป็น30กว่าปีเนี่ยท่านจะได้ยินคำว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นการที่ท่านยังเป็นมนุษย์อยู่และพยายามจะดับขันธ์5เพื่อจะดับอัตตาตัวตนถ้าดับได้แสดงว่ากูไม่ต้องมาเกิดแล้วเพราะกูไม่มีตัวตนกูไม่มีหน้าที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์แล้วโดยไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณกูมาจากไหนจิตวิญญาณของกูเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมรู้อย่างเดียวว่าถ้ากูสามารถสกัดจิตวิญญาณของกูเนี่ยนะไม่ให้มันมีสังสารวัฏได้มีวิธีเดียวคือต้องดับมันดับอัตตาตัวตนซึ่งเป็นพลังงานเราบอกแล้วมันสูญหายไปไหนไม่ได้มันยังอยู่แต่ที่เข้าใจว่าดับได้แล้วนิพพานแบบตานยอดด้วนนะเป็นการโมเมนะครับไม่ใช่ลอจิกครับไม่ใช่หลักอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นเหตุและผลท่านต้องเข้าใจนะฮะว่าจิตวิญญาณท่านเป็นกล่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นคลื่นพลังงานหรือกล่องพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตัวเองมันไม่มีวันที่จะสูญหายไปไหนได้มีกล่องพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณที่ทำตัวเป็นขยะโรคโลกที่พระบิดาจะทรงคัดทิ้งอ่ะเวลาเมื่อพระองค์ชำระโลกอ่ะพระองค์จะทรงคัดทิ้งอ่ะพี่น้องครับจิตวิญญาณเหล่านี้ที่หลุดลอยเหมือนฝุ่น PM 2.5 เขาให้นะมาเกิดก็ไม่ยอมมาเกิดเขาให้ไปนรกเพื่อไปซ่อมจิตวิญญาณที่เสียสมดุลหลงมิติก็ไม่ยอมไปเขาให้หลุดพ้นนิพพานหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระบิดาหรือเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี่ที่เราพูดเป็นเรื่องเดียวกันก็ไม่ยอมไปมันก็กลายเป็นขยะอยู่ในจักรวาลพระบิดาไม่ได้สร้างอะไรที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้มันคือขยะอย่างเช่นเมฆฝนสกปรกเนี่ยเมฆฝนสกปรกนะไม่ใช่เมฆฝนธรรมดาพระบิดาไม่ได้สร้างแต่มันเกิดจากมนุษย์เราที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะผลิตประจุลบซึ่งเป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กภาษาโลกเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระแต่อิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติที่ลักษณะเหมือนกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าวงจร IC เป็นตัว IC เล็กๆตัวเดียวแต่ข้างในเนี่ยเป็นวงจรขนาดใหญ่ซึ่งมนุษย์โลกเราก็ทำได้นะเหวี่ยงประจุลบออกมาแล้วก็ไปเหนี่ยวรั้งเอาความชื้นสัมผัสก็คือเอาไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศมารวมตัวกันแล้วมีน้ำหนักมากกว่าเมฆธรรมดาก็ลอยต่ำเป็นเมฆฝนและพระบิดาก็ให้โลกเนี่ยเหนี่ยวรั้งดึงดูดให้มันตกลงมาเป็นฝนเพื่อเอาประจุลบนั้นลงดินลงมาเขาเรียกว่าต่อสายดินลงไปเก็บไว้ในแกนโลกไอ้ประจุลบที่เป็นขยะสกปรกจากจิตมนุษย์
ท่านนึกภาพออกไหมเนี่ยนี่คือความจริงนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านไม่ได้สูญหายไปอย่างที่ท่านคิดเพราะจิตวิญญาณของท่านที่เป็นกล่องพลังงานมันสูญสลายไปไหนไม่ได้แต่แตกสลายได้ถ้าถูกยิงทิ้งครับถูกกำจัดให้มันระเบิดจิตวิญญาณที่ล่องลอยจะถูกทำให้ระเบิดเพราะมันคือขยะเมื่อพระบิดาจะเปลี่ยนยุคไปสู่โลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่วันนี้เรายังไม่พูดถึงเพราะว่าเวลายังใกล้ก็จริงแต่ยังไกลพอที่จะคุยเรื่องอื่นก่อนคุยเรื่องอื่นให้ท่านฟังอย่างแรกนะอย่างที่สองครับที่เราบอกท่านว่าขันห้านะไม่ต้องไปดับมันนะถ้าท่านไปดับมันเนี่ยถ้าก็เท่ากับว่าอุตริฮะอุตริเพราะเราบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าขันห้าเนี่ยไม่ว่าสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ว่ามนุษย์จะเป็นคนสองมิติไม่ได้และจะทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกหรือความรักเนี่ยเป็นพลังงานของจิตในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกในขันห้าเนี่ยขันตัวสุดท้ายที่ใช้คำว่าวิญญาณหรือวิญญาณนักขันมันก็คือพลังงานพลังงานความชั่วก็เพราะจิตคิดชั่วจิตก็สรรเสริญขันห้าเป็นความชั่วก่อกรรมทำชั่ววิญญาณที่เป็นขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายก็จะเป็นคลื่นพลังงานที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พร้อมกับต่อมไร้ท่อในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันจะเหวี่ยงคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าเป็นความชั่วใช่มั้ยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นด้านลบออกมาก็เรียกผลกรรมด้านลบในมิติของจิตวิญญาณไอ้วิญญาณตัวเนี้ยครับซึ่งไอ้คนนำทางตาบอดเนี่ยไปแปลความหมายของคำว่าวิญญาณตัวนี้มั่วซั่วว่าคือจิตวิญญาณพอเข้าใจผิดปั๊บก็เลยไปมองว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยคือรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณวิญญาณก็หมายถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เราพูดถึงเนี่ยไปเข้าใจว่าเป็นจิตวิญญาณทั้งที่จริงๆมันคือพลังงานเป็นผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของจิตที่ทำหน้าที่ร่วมกันกับกายหยาบแล้วเหวี่ยงพลังจิตออกมาท่านนึกภาพออกมั้ยอ่ะใช่มั้ยคลื่นความคิดคลื่นความรู้คลื่นความรักนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณซึ่งเกิดจากจิตเหวี่ยงมันออกมาพอไปเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นจิตวิญญาณเข้าปั๊บเลยไปแปลว่าอ๋อไอ้ขันห้านี่เองมันคืออัตตาขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างมันเป็นอัตตาพอกูเกิดมาเป็นมนุษย์กูมีขันห้าเพราะฉะนั้นถ้ากูดับขันห้าได้กูก็ตายพอตายแล้วกูไม่ต้องเกิดเพราะขันห้ามันดับนี่คือสิ่งผิดสองข้อเสียหายมากมันทุกวันนี้คำว่านิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าพอตายแล้วกูหายสาบสูญมึงไม่ต้องไปสนใจกูหายไปไหนบางคนกูรู้กูขึ้นไปเป็นชั้นดุสิตยามาแล้วก็อีก31ภพภูมิที่เราคุยตอนต้นๆตะกี้ว่ามีหลวงพ่อที่เขาเคร่งครัดปฏิบัติแบบเนี้ยกรรมฐานจ๋าเนี่ยคุยให้เราฟังเนี่ยบอกว่าไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่ใช่เฉพาะโลกกับนรกไปอยู่บนนั้นด้วยแล้วเวียนไปเวียนมาจากชั้นนั้นไปชั้นนี้เราก็ไม่เข้าใจนะเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้เลยเราไม่มีความรู้หรอกตรงนั้นแต่เรารู้ว่าไปทางนั้นน่ะหลงทางนะเพราะฉะนั้นขันธ์5มีไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้ให้ใครดับเอาล่ะท่านบอกว่าท่านดับขันธ์5ด้วยวิธีไหนครับท่านดับขันธ์5โดยท่านเอาความทุกข์มาเป็นตัวตั้งเหมือนกับว่าจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะจริงๆนะถูกส่งให้มาเกิดนะให้มาเกิดเพื่อทำหน้าที่อันสำคัญในนามของพระเจ้าบนโลกนี้แต่เพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมว่าจิตวิญญาณท่านมาจากไหนและท่านไม่เคยใส่ใจด้วยเนี่ยความรู้เรื่องจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกทำไมถูกบังคับให้มาหรือว่าท่านอาสามาเองนี่แหละคืออนุตตรธรรมเนี่ยคืออนุตตรธรรมนี่คือที่มาที่ไปถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์เราจะมีความรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของมนุษย์ได้อย่างไรถูกไหมก็เข้าใจกันผิดหมดเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่มาเกิดเพื่อให้เกลียดทุกข์กลัวทุกข์แล้วจับเอาทุกข์มาเป็นจำเลย
ทุกวันนี้เวลาท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเอาทุกข์มาเป็นจำเลยปฏิบัติเพื่ออะไรกูจะได้พ้นทุกข์มาเพื่อทุกข์อ่ะท่านรู้ไหมจิตวิญญาณของท่านขันอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไม่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้ขันอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพื่อเข้ามาเหมือนกับนักบินอวกาศของนาซาที่ถูกส่งไปกับยานเพื่อไปโคจรรอบโลกบนยาน Discovery ไปตรงนั้นแล้วเนี่ยนักบินอวกาศเป็นผู้ขันอาสาเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่บนนั้นคืออะไรต้องเรียนรู้นู่นนั่นนี่ว่าอยู่ในสภาวะที่ไร้น้ำหนักแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเวลาฉี่เวลาขี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะขอโทษนะพูดภาษาชาวบ้านเขาต้องเรียนรู้เขาไม่ต้องใช้ verb to do and verb to down ต้องไปทดลองและเวลาทดลองก็มีระเบียบในการทดลองมีขั้นตอนในการทดลองมีวิธีการมีกระบวนการซึ่งนักบินอวกาศนั้นต้องฝึกฝนก่อนที่จะถูกส่งขึ้นไปต้องฝึกฝนในห้องที่เป็นยานเทียมอ่ะแต่ทำให้อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักตอนอยู่บนโลกฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วซ่อมยานเองก็ได้ถ้ายานเกิดขัดข้องไม่งั้นไม่มีช่างอ่ะไปแล้วเนี่ยพวกนักบินอวกาศพวกเนี้ยก็ต้องสามารถซ่อมยานได้ไม่งั้นกลับไม่ได้ถ้าเกิดขัดข้องใช่ไหมเห็นไหมปฏิบัติแต่ของพวกท่านเนี่ยพระบิดาไม่ได้ให้เรียนรู้มาก่อนที่จะมาแต่ให้ท่านรู้ว่ามาเนี่ยมาเพื่อทำอะไรให้รู้ก่อนเลยว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แล้วต้องทำอะไรบ้างแต่เนื่องจากศาสดาที่เกิดจากโลกสอนได้แต่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมแต่พระองค์ท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องอนุตตรธรรมเพราะอะไรเพราะสมองมีแค่2ซีกซีกซ้ายก็เรียนรู้โลกิยธรรมซีกขวาก็เรียนรู้โลกุตตรธรรมแต่ที่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมเอาสมองส่วนไหนมาเรียนรู้ล่ะมนุษย์มีพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งสมองให้มนุษย์ไว้แค่2ซีกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงต้องส่งพระบุตรเอกลงมาโดยเฉพาะเราในยุคสุดท้ายเนี่ยมาเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยมาหงายกลาแล้วมาเฉลยทุกอย่างอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมนุษย์โลกและจักรวาลเราเฉลยได้หมดยกเว้นอย่าถามเรื่องส่วนตัวเรื่องเวรเรื่องกรรมส่วนตัวชะตากรรมส่วนตัวท่านวางแผนแต่ละคนวางแผนกันมาอะไรยังไงโอ้โหมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ถ้าเราคุยที่เป็นสากลพูดได้ทุกเรื่องโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจหรือยังครับเข้าใจร่วมกันหรือยังครับว่าที่สื่อพระโอวาทในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระอ่านแล้วบางคนข้ามไปเลยนะไม่สนใจจะดูซ้ำขันห้าดับเองได้ถ้าตายแล้วโอ้กูรู้จักขันห้าดีกว่ามึงอีกขันห้าใบกูรู้จักดีกว่ามึงอีก เราบอกแล้วเรากำลังกล่าวอนุตตรธรรมเป็นธรรมะที่ไม่มีมนุษย์โลกคนใดรู้มาก่อนนะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราจะสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ากล่าวสัจธรรมความจริงระดับอนุตตรธรรมท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เห็นไหมไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมและไปไงท่านก็ไปจับเอาความทุกข์มาเป็นจำเลยทั้งที่จริงๆแล้วท่านก็รู้ว่าความทุกข์ความสุขมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงแค่ตัวเวทนาตัวหนึ่งที่ทำให้จิตของท่านเนี่ยในกลุ่มเวทนาขันเนี่ยเป็นจิตกลุ่มหนึ่งนะในกลุ่มเวทนาขันมันสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นเพราะว่ามันเผชิญกับสถานการณ์และเงื่อนไขบางสิ่งและมันทนได้ยากพอจิตมันทนได้ยากมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสมมติทนได้ยากเจอปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้ต้องทุกข์ต้องทนต้องระทมต้องเศร้าหมองนี่คือความทุกข์แต่ถ้าเราแก้ปัญหานั้นได้ไอ้ความทุกข์ที่มีอยู่มันก็หายไปถูกต้องไหมจิตมันสงบไม่ต้องทนอะไรแล้วไม่เจอปัญหาก็ไม่ต้องทนทั้งที่พระพุทธองค์ก็สอนแล้วเรื่องอริยสัจ3ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็นั้นไปถอดความหมายผิดอีกมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ไปถอดความหมายผิดแล้วไปบอกพระศาสดาสอนมันก็เลยติดแงกกันอยู่ตรงนี้ครับทุกเวลาเราเกิดเวลาเราเจอความทุกข์เพราะพวกท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคารวะท่านเป็นนักปฏิบัติถูกต้องไหมท่านนั่งหลับตาอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่ะมันพอนั่งหลับตาอยู่คนเดียวความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นแต่จิตของท่านท่านหลับตาปิดอายตนะภายนอกทั้งหมด5อย่างปิดหมดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสปิดหมดเลยเหลือแต่จิตอย่างเดียวท่านนั่งหลับตาเพราะความทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่จิตของท่านไม่มีใครกวนตีนท่านไม่มีใครสร้างปัญหาให้กับท่านจิตท่านสร้างปัญหาให้กับตัวเองก็เลยเกิดความทุกข์ใช่หรือไม่ล่ะคิดไปเองนึกไปเองมโนไปเองแล้วก็ทุกข์เดี๋ยวท่านเลยไม่รู้ไงว่าปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์มันคืออะไรท่านรู้อย่างเดียวว่ามันเกิดแต่จิตของกู
แต่อย่าลืมนะพระบิดาเนี่ยให้ท่านทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีไม่ให้ได้ให้มาเกิดเป็นนักบวชแต่ถ้าท่านเลือกวิถีนักบวชท่านก็ต้องเข้าใจด้วยเข้าใจเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงเข้าใจว่าพระองค์จะเวลาเสด็จออกบวชเนี่ยพระองค์จะต้องศึกษาธรรมะหาธรรมะและต้องปฏิบัติธรรมะอย่างไรพระองค์จึงหลุดพ้นปรินิพพานนำไปแล้วได้แต่คนนำทางที่ก้าวตามพระศาสดาก็ยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหมบางรูปธรรมก็ล่องลอยไปค้างอยู่บนนั้นฟังเราบ้างดิว่าท่านพลาดตรงไหนท่านผิดตรงไหนมันถึงติดแงกอย่างนี้ครับถ้าหลงตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิสูงๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวท่านเองได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านจะไม่ได้ความรู้ใหม่อะไรเลยนะถ้ายังหลงตัวเองอยู่รู้กูเก่งพระศาสดาของกูเจ๋งตอนนี้ถามจริงๆพระศาสดาอยู่กับท่านไหมพระศาสดามีชีวิตอยู่กับท่านไหมแล้วท่านสามารถสื่อสารกับพระศาสดาของท่านได้ไหมนะไม่ว่าท่านนบีท่านเยซูคริสต์หรือพระพุทธเจ้าไม่ว่าท่านจะยอมรับนับถือศาสดาพระองค์ไหนท่านสื่อสารกับพระศาสดาได้เหรอท่านช่วยถามทีท่านสื่อได้ว่าที่เราบอกว่าอย่างขันห้าเนี่ยท่านเข้าใจผิดแล้วฝังอยู่ในmindsetจนกระทั่งหลงทางนิพพานเนี่ยถามว่าเราพูดจริงไหมท่านอย่าไปใช้ตัวเองตัดสินนะนี่เราสื่อจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาบอกท่านด้วยความรักและเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ฟังและคิดตามเราพอคิดตามเราและท่านเข้าใจท่านไม่ต้องบอกว่าท่านเชื่อเราแต่เป็นเพราะท่านเชื่อตัวท่านเองก็ได้เพราะเราไม่หิวแสงเราไม่เอาหน้าเราเอาความรู้เอาความจริงมาบอกท่านนะเพราะเป็นหน้าที่ของเราโอเคไหมเราไม่รู้มานั่งหลอกหลอนท่านตอนดึกๆทำไมเพราะเราไม่ใช่ผีนะ เราเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเราไม่ใช่ผีโอเคไหมนะนี่คือความจริงพี่น้องครับนะโอเคไหมล่ะนะขันห้าอย่าไปดับแล้วที่ท่านพยายามจะดับเพราะท่านไปมองว่าเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันคือชีวิตมันเวลาท่านเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะท่านมีขันห้านี่คือความคิดแบบโมเมมั่วๆอีกครับท่านรู้ไหมเราบอกให้ท่านฟังนะสัตว์ประจำโลกทุกชนิดทุกสปีชีส์ทุกไฟลัมโอเคไหมก็มีขันห้าให้ใช้ถามว่าทำไมเรารู้ก็พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงกำหนดไว้ให้สัตว์ใช้เพื่อที่จะสามารถมอบความรักหรือความเมตตาให้กับโลกได้ขณะที่มันรักผัวรักเมียรักพวกพ้องรักลูกของมันรักธรรมชาติของพระบิดารักโลกของพระบิดาเห็นไหมเขารักป่ารักธรรมชาติเขาก็เดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เบื่อไม่เซ็งเลยเดินไปรอบโลกเลยถ้าไม่ลงทะเลซะก่อนเขาก็ไม่พอเจอทะเลเขาก็หนีนะก็เดินกลับวันๆหนึ่งพอสว่างขึ้นพระบิดาให้หากินกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกับมนุษย์เราสมัยก่อนที่พระบิดาเอามนุษย์มาไว้บนโลกเนี่ยหลังจากที่สร้างสัตว์ประจำโลกเอาไว้แล้วนะนั่นแหละขันห้าเนี่ยที่ใช้ในมนุษย์เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตชนิดเดียวกันกับที่สัตว์ใช้ใช่ไหมแต่สัตว์เนี่ยเขามีแต่จิตวิญญาณเนื่องจากว่าเวลาเขาตายแล้วเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกพระบิดาจึงไม่ต้องห่วงไอ้รูปพวกนี้เพราะว่าไอ้รูปพวกนี้ก็คือพวกที่อาสามาเกิดเป็นไดโนเสาร์ทั้งนั้นน่ะไอ้ตัวที่ไดโนเสาร์กินพืชมันก็จะเป็นสัตว์กินพืชสัตว์ที่ไม่โหดร้ายไม่มีเขี้ยวยาวส่วนไอสัตว์ที่มันกินเนื้อสัตว์ด้วยกันกินเลือดเนื้อของสัตว์ด้วยกันกินสิ่งมีชีวิตด้วยกันไอพวกนี้เป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ชนิดที่มันกินเนื้อสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์พระบิดาก็ให้มันมาเกิดไม่ไอตัวไหนเนี่ยที่มันดุมากๆพระบิดาก็ให้มันมาเกิดนะเป็นตัวที่มีเขี้ยวไอตัวไหนที่มันไม่ดุมากเพราะว่าสันดานเสียแล้วไงมันแก้ไม่ได้เพราะสัตว์เนี่ยไม่มีนรกให้มันไปชำระไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยพระบิดาต้องการให้ลูกๆเนี่ยก็คือจิตวิญญาณเนี่ยต้องกลับบ้านเมื่อครบยุค 60,000 ปีเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งตอนนี้มันครบ 60,000 ปีแล้วพระองค์จะต้องให้เรามาตามมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยเอาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านไม่ใช่ไปหลุดลอยค้างอยู่บนสวรรค์เดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนฝุ่น PM 2.5 เดี๋ยวพี่ๆน้องๆช่างเทคนิคของเราวันชำระโลกที่โลกมืด56วัน8ราตรีนั่นเขาจะสอยทิ้งหมดเลยนะครับกลายเป็นแตกสลายเลยกล่องพลังงานของจิตวิญญาณแต่ละกล่องนี้แตกสลายแล้วมันจะดังเหมือนระเบิดจะดังเหมือนระเบิดเลยนะจะดังถึงขนาด12ถึง14เดซิเบลนะมันจะถูกทำให้แตกสลายเลยกลายเป็นคลื่นพลังงานที่ไม่สมดุลจะล่องลอยไปเพื่อกลับคืนไปสู่พระเจ้าเกิดมาจากไหนพระเจ้าก็คือเหมือนกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่นะคลื่นพลังงานที่แตกสลายเนี่ยก็จะลอยไปรวมตัวกันที่พระองค์ลอยกลับไปหาพระองค์
นึกภาพออกไหมมาจากไหนก็กลับไปที่นั่นเนี่ยแต่จะถูกทำให้แตกสลายถ้ายังเต๋ออยู่ไม่เชื่อเรารีบไม่รีบกลับบ้านนะจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคไหมนะตั้งใจฟังนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการที่สัตว์ต้องมีขันห้าก็เพราะว่าพระบิดาต้องการให้สัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกก่อนจะมีมนุษย์อ่ะมีรักพวกรักพ้องรักธรรมชาติรักผัวรักเมียรักลูกแล้วสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยผลิตวิญญาณวิญญาณก็คือผลิตพลังงานซึ่งเป็นวิญญาณขันที่ห้าจำไว้นะวิญญาณในขันห้าเรียกว่าวิญญาณขันนะไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ผ่านมาท่านเข้าใจผิดหมดมาเลยทุกอย่างเพี้ยนไปหมดอ่ะ

แต่ความจริงอันประเสริฐคนนำทางตาบอดพาพวกท่านเข้าใจผิดมาตลอดเราพระศาสดาไม่สามารถเสด็จกลับมาบอกความจริงกับพวกท่านได้พระบิดาจึงฝากให้เรามาบอกความจริงกับท่านท่านมีกึ๋นมีสมองท่านฟังแล้วคิดตามเราแล้วดูซิว่าเราพูดเท็จตรงไหนเราพูดความไม่จริงที่ไม่ใช่สัจธรรมตรงไหนแล้วหน้าตาหล่อๆแบบเราเนี่ยเป็นซาตานเป็นมารที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการนิพพานแบบตานยอดด้วนของท่านหรือเราอิจฉาท่านจริงหรือเปล่าหรือเราอยากดังโอเคนะมองเราด้วยจิตเมตตาเหมือนที่เรามองพวกท่านด้วยจิตที่เมตตาแล้วค่อยๆเรียนรู้ท่านไปเชื่อว่าความมีชีวิตในการเป็นสิ่งมีชีวิตของท่านที่เป็นมนุษย์เราบอกด้วยว่าของสัตว์ด้วยมันคือขันธ์5เพราะท่านบอกว่าถ้าไม่มีขันธ์5ก็ไม่มีทางหรอกที่จะมาเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ได้จริงครับแต่ผู้ที่ให้ขันธ์5กับจิตหยาบของท่านน่ะคือจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้ขันธ์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นผู้มอบให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตนเองในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เพราะไม่อยากให้จิตวิญญาณเนี่ยเสื่อมไม่อยากให้จิตวิญญาณในแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมบนโลกหรือทำให้เกิดการหลงมิติจากโลภะโทสะโมหะซึ่งทุกวันนี้ท่านก็รู้จักไอ้โลภะโทสะโมหะนี่แหละคือไอ้ตัวทุกข์ถูกไหมแล้วถามว่าใครอ่ะทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาในจิตหยาบของท่านน่ะก็คือจิตหยาบของตัวท่านเองไงไม่ใช่ขันธ์5อย่าไปไม่ได้เกี่ยวกับขันธ์5เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพูดให้ฟังเรื่องขันธ์5ว่าท่านสั่นสะเทือนโดยจิตหยาบไม่ถูกต้องไงมันถึงเกิดทุกข์เลยมองไม่เห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรื่องธรรมจักรพระองค์ทรงทูลถามใครก็ไม่รู้คล้ายๆถามตัวเองแล้วจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจิตวิญญาณกำลังเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะพงรู้แล้วว่าวิธีการดับทุกข์เนี่ยทำยังไงทุกข์สมุทัยนิโรธทุกข์คือให้รู้ว่าความทุกข์ของตัวเองนั้นมันเกิดจากปัญหาอะไรนี่คือตัวที่หนึ่งคือทุกข์หรือขันธ์ที่หนึ่งก็คือทุกข์สองสมุทัยพอเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาอะไรจึงทำให้เกิดทุกข์เราก็จะมาคิดพิจารณาว่าพิจารณาด้วยปัญญาด้วยมันหมองเนี่ยว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วงคือไม่ให้มันมีปัญหาอีกอย่างไรได้บ้างนี่คือสมุทัยตัวที่3คือนิโรธพอเรารู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เราเกิดความทุกข์นักทุกข์หนาเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันมีวิธีแก้ไขหลายๆวิธีเราก็จะมาพิจารณาว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนบ้างและมีวิธีสำรองไหมถ้าเลือกใช้วิธีนั้นวิธีนี้แล้วมันแก้ปัญหายังไม่เสด็จน้ำมันยังไม่ได้ผลต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนอีกหรือบางทีต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธีอะไรแบบนี้พอพิจารณาในขั้นที่2และขั้นที่3ก็คือขั้นนิโรธเนี่ยแปลว่าก็เอาไอ้สิ่งที่คิดว่าชัวร์คิดว่าใช่เอามาปฏิบัติถ้ามันชัวร์และใช่จริงปัญหานั้นก็ลุล่วงถูกไหมเมื่อมันลุล่วงปั๊บท่านยังจะทุกข์อีกไหมครับท่านก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมแต่พระพุทธองค์สอนว่าเนื่องจากปัญหาในชีวิตของมนุษย์นั้นมันมีที่มาของปัญหาอยู่สองทางท่านฟังให้ดีนะฮะอริยสัจ3กับมรรค8ท่านฟังเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังเฉลยก็ได้หงายกะลาให้ท่านฟังเพื่อให้แสงสว่างลอดเข้ามาตะกี้ทุกสมุทัยนิโรธมันเป็นปัญหาที่คนอื่นหรือคนรอบข้างสร้างขึ้นมาแล้วมันหยิบยื่นมาให้เราได้เผชิญชะตากรรมเผชิญเวรเผชิญกรรมเผชิญชะตากรรมเพราะไอ้คนรอบข้างมันสร้างปัญหาให้กับเราแต่ในชีวิตจริงนั้นพี่น้องครับเราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมในครอบครัวเราพ่อแม่ลูกบางทีนะปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเผชิญนั่นน่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่า

0: คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวคนในทีมงานหรือคนในองค์กรเป็นผู้หยิบยื่นมาให้เราไปเสียทั้งหมดหรอกแต่ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราทำตัวเราเองเราสร้างปัญหาขึ้นมาให้ตัวเราเองเพราะเราขาดสติขาดมหาสติเพราะเราใช้อารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนใช้กิเลสหนาตัณหาเยอะเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดและพฤติกรรมต่างๆปัญหานั้นจึงเกิดขึ้นกับตัวท่านเองท่านเข้าใจไหมปัญหาใดๆในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าสังคมของท่านจะเป็นสังคมแคบๆหรือสังคมที่กว้างใหญ่มันไม่ได้เกิดจากการที่คนรอบข้างเป็นผู้สร้างปัญหากับท่านอย่างเดียวเพราะท่านมองแบบนี้ใช่ไหมท่านเลยเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อมนุษย์ท่านเลยหนีเข้าป่าหนีเข้าถ้ำแล้วไปปฏิบัติธรรมไปแสวงสุขอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะไปโทษคนรอบข้างคนในสังคมใช่ไหมสร้างปัญหาให้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับตัวเองไปอยู่ในป่าในเขาจิตของตัวเองก็สามารถสร้างปัญหาให้กับตัวเองได้ท่านว่าจริงไหมครับนั่นแหละถ้าอยู่ในสังคมเนาะพระพุทธองค์ก็บอกว่าท่านยังอยู่ในสังคมพระองค์ไม่ได้สอนให้ไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวโอเคเห็นจากที่พระองค์สอนมรรคแปดคืออะไรครับสัมมาทั้งแปดอ่ะมันคือคำสอนคำสอนว่าอย่ารอให้ตัวเองอ่ะพวกเองอ่ะอย่ารอให้ตัวเองสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนแล้วค่อยมาหาวิธีแก้ปัญหามีแก้ปัญหามีวิธีเดียวอโหสิอโหสิหรือโอ้โหสิเพราะอะไรรู้ว่าปากมอมเขาเรียกว่าแกว่งปากหาเสี้ยนแต่จริงๆคำว่าเสี้ยนเนี่ยนะบางคนเขาบอกนะเพื่อนๆเราบอกแปลงแกว่งปากหาตีนเนี่ยเพราะไม่มีสัมมาวาจาพูดจาไม่ดีพูดจาไม่เพราะแล้วไม่คิดก่อนจะพูดไม่มีมหาสติซึ่งเป็นธรรมชาติสมาธิตามมรรควิถีจิตจักรวาลนึกอยากจะพูดก็พูดเขาได้ปากพร่อยพอพูดแล้วเนี่ยมันไปทำลายศักดิ์ศรีของคนอื่นพูดแล้วไปทำให้คนอื่นเขาด้อยค่าก็เรียกไปดูถูกเขาเนี่ยมีปัญหาไหมครับถามว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมนุษย์เราไม่เคยใส่ใจเวลามีปัญหาขึ้นมาทีไรโทษมือเนี่ยเพราะมือเนี่ยทำให้กูเป็นแบบนี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองเหมือนอย่างที่เราบอกว่าวัคซีนนะมัวแต่ไปพึ่งวัคซีนเวลาติดเชื้อจะไปนอนแบบอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปโทษคนนู้นโทษคนนี้ใช่ไหมโทษคนนู้นโทษคนนี้ก็บอกแล้วปากเราเชื้อเข้าทางปากจมูกเราเชื้อเข้าทางจมูกตาเราเชื้อเข้าทางตาแล้วมาจากไหนมือก็มือกูเนี่ยโทษใครครับไม่เคยโทษตัวเองเลยแล้วโอกาสจะปลอดภัยจากโควิดหรือจะรอดตายจากโควิดมีไหมจะมีสูงหรือจะมีต่ำถ้าวันๆมัวแต่โทษคนอื่นใช่ไหมรัฐบาลเอาวัคซีนมาให้ฉีดช้าท่านรู้ไหมฮะบางทีวัคซีนรัฐบาลมันก็กลัวเสียหน้าเหมือนกันนะเพราะบางทีเอาตังค์ไปจ่ายแล้วนะวัคซีนเนี่ยต้องซื้อล่วงหน้านะเอาตังค์ไปจ่ายแล้วไปเร่งมันไม่ได้นะมันบอกว่าเดือนนี้จะส่งวันนั้นจะส่งมันอาจจะไม่ส่งให้ก็ได้แล้วไม่มีสิทธิ์จะไปทวงนะต้องทำตัวเป็นเด็กดีเลยต้องหงออย่างเดียวเลยโอ้ไม่รู้ธุรกิจอะไรนะมันจะดีเท่ากับขายอาวุธเชื้อโรคแล้วก็ขายเสื้อเกราะป้องกันเชื้อโรคเราเรียกไปตามพวกนั้นนะขายดีมากราคาดีมากนะดีกว่าผลิตอาวุธขายต้องลงทุนเยอะต้องซื้อเหล็กซื้ออะไรมาใช่ไหมซื้อดินประสิวแล้วก็ต้องมีอะตอมของไฮโดรเจนออกซิเจนเพื่อจะทำเป็นนิวเคลียร์อะไรแบบนั้นฮีเลียมอะไรพวกนี้ต้องลงทุนสูงมากเลยอันนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะเลยอยู่ในห้องแลบใช่ไหมครับท่านเชื่อไหมที่เขาอ้างว่าวัคซีนเนี่ย2 cc วัคซีนเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยนะที่เป็นสารเหลวอะที่เขาอ้างวัคซีนคนที่ไม่ใช่นะนะมันเอามาจากไวรัสมาจากโปรตีนของไวรัส2 cc พี่น้องครับสามารถเอามาผ่านกรรมวิธีด้วยการผสมกับน้ำเกลือหรือผสมกับน้ำเนี่ยได้ถึง 2,000 โดส 20,000 โดสเราจำตัวเลขไม่ได้นะ2 cc เอามาผสมแล้วโอ้โหได้ออกมาเยอะแยะมากมายเลยท่านรู้ป่ะมันถึงรวยมหารวยและเพราะมันผสมเยอะเนี่ยมั้งคุณภาพมันเลยต่ำนะฉีดแล้วก็ยังติดเชื้อโควิด-19 อีกท่านเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องง้อผู้ขายอ่ะโอ้โหการค้าอะไรมันจะดีขนาดนั้นครับเราสอนเรื่องมาร์เก็ตติ้งสอนเรื่องการตลาดดีมานด์กับซัพพลายใช่ไหมนะความต้องการที่จะขายคือซัพพลายดีมานด์คือความต้องการในการผลิตถูกป่ะถ้าตัวไหนมันมากกว่าฝ่ายที่ยึด
1: ยึดถือตัวนั้นเนี่ยได้เปรียบอย่างนี้ใช่ไหมผู้ผลิตผู้ขายได้เปรียบถูกไหมพวกท่านกระหายกระเฮียนกระหือรืออะไรอะไรก็วัคซีนหารู้ไหมนะเดี๋ยวอีกปีนึงข้างหน้าเราจะพูดความลับให้ฟังนะครับว่าไอ้มอดเดี๋ยวมันก็ส่งของดีมาอีกครับตอนนี้มันส่งไวรัสทีเดียวมาแล้วใช่ป่ะครับเพราะว่ารักษายากบางคนก็ตายไปเนี่ยเพราะว่ามันได้รับอะไรครับแบคทีเรียเข้าไปครับแบคทีเรียที่เป็นพิษเนี่ยจากห้องแลบเนี่ยมันมีฤทธิ์เหมือนกับไวรัสและไวรัสมันก็มีพิษเหมือนแบคทีเรียมันแปลว่าจุลินทรีย์ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นทั้ง2ชนิดเนี่ยงั้นถ้าท่านไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเข้ามาช่วยในการรักษาโควิด-19 ยากครับที่จะหายท่านเชื่อเราและแต่ใช้ไม่เป็นนะไม่รู้ต้องใช้มันปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับท่านรู้ไอ้พวกนี้ไอ้บ้าพวกนี้มันดื้อยานะน้ำมันจะแหลมขึ้นแล้วก็ไอ้เมมเบรนเนี่ยที่เป็นเปลือกนอกที่เป็นกลมๆแล้วมันมีมงกุฎอ่ะไอ้เปลือกนอกเนี่ยมันจะหนามากมากกว่าเดิมมันจะหนาและเหนียวมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วไอ้หนามที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟมากกว่าเดิมนะวันหนึ่งเราจะบอกแล้วก็เขาจะเอาตัวเสื้อเกราะฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านอีกครับแต่เวลาเอาฉีดเข้าไปแล้วแอบใส่บางสิ่งเข้าไปด้วยเพื่ออะไรโอ้โชคดีคนมันเนี่ยกลัวนะกลัวไวรัสกลัวอะไรเยอะมากเอาละได้โอกาสแล้วแอบฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่อจะควบคุมมนุษย์เนี่ยเคยดูหนังเรื่องผีดิบป่ะเคยดูหนังเรื่องเชื้อโรคผีดิบป่ะเข้าไปในร่างกายของคนแล้วโอ้เนี่ยนะถูกควบคุมเขาบงการได้ใช้อิเล็กทรอนิกส์บงการได้น่ากลัวมากมนุษย์เนี่ยไว้วันหนึ่งค่อยบอกนะเราพูดเรื่องนี้ให้ฟังเพราะฉะนั้นพอแบบนี้ปั๊บก็เลยพยายามจะดับขันห้าเพราะคิดว่าถ้าดับขันห้าแปลว่าดับตัวตนของตัวเองได้แล้วดับอัตตาตัวเองได้แล้วเมื่อดับอัตตาตัวเองได้ก็บัญญัติคำขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าฉันเป็นอนัตตาแล้วทุกวันนี้ก็เลยเข้าใจเรื่องอัตตากับอนัตตาผิดหมดผิดเกือบหมดเอาไว้ติ่งไว้สักนิดนึงนะเข้าใจก็ผิดหมดท่านจำไว้นะเราจะพูดให้ฟังนะบางคนบอกว่าเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยนะเป็นอนัตตาจริงครับแต่บางคนบอกจิตวิญญาณนะเป็นอัตตาก็จริงครับ ทำไมเราจะพูดให้ฟังครับถ้าเราใช้คำว่าสรรพสิ่งถ้าเราใช้คำว่าสรรพสิ่งมนุษย์เราเนี่ยถ้าตามองไม่เห็นก็ไปมองว่าไอ้สิ่งนั้นนะไม่มีตัวตนสิ่งที่ไม่มีตัวตนแสดงว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีอัตตามันไม่ใช่อัตตาเนี่ยนิยามง่ายๆดื้อๆครับผิดนะฮะเอางี้อะไรก็แล้วแต่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านที่เป็นอายตนะภายนอกทั้ง5สิ่งใดก็ตามที่อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นมันได้รวมทั้งจิตที่เป็นอายตนะภายในด้วยสิ่งนั้นเนี่ยมีอัตตาทั้งนั้นครับสิ่งนั้นมีอัตตาเท่านั้นแต่สิ่งที่มันมีอัตตานั่นบางสิ่งมันก็มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาบางสิ่งมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกับจะไม่ใช่เป็นอนัตตาหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่ข้างถนนเราเดินไปเตะมันสะดุดมันหินก้อนนั้นมีอัตตาถูกต้องไหมถ้าไม่มีอัตตาท่านจะไปเตะมันได้ไหมสะดุดมันได้ไหมนะแต่แกนแท้ของหินก้อนนั้นหินก้อนนั้นที่เป็นหินเป็นที่มันมารวมตัวเป็นก้อนนะเป็นมวลก้อนแข็งที่ท่านเตะมันแล้วเล็บเท้าฉีกอะอัตตาตัวเนี้ยตัวตนของก้อนหินเนี้ยจริงๆแล้วมันคือมายามันคือมายาของตัวตนที่แท้จริงของหินก้อนนั้นไอตัวตนที่แท้จริงของหินก้อนนั้นแล้วหินแสดงความเป็นมายาออกมาแล้วเราบอกว่ามันมีอัตตาเนี่ยก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยมีอัตตาแล้วหินทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นอัตตานะเพราะอะไรมันเป็นมายาของพลังงานซึ่งเป็นแก่นแท้ในหินก้อนนั้นฟังแล้วงงไหมครับความจริงมันต้องอย่างนี้ครับซึ่งพลังงานที่อยู่ข้างในก้อนหินนั่นต่างหากที่มันใช้ความรักเหนี่ยวรั้งอนูเล็กๆพาร์ติเคิลของฝุ่นของหินดินโคลนอะไรก็แล้วแต่รวมตัวกันแน่นมันเหนี่ยวรั้งกันนะพลังงานเนี่ยมันยึดรั้งกันไว้ด้วยพลังงานด้านบวกคือความรักถ้าหินก้อนนั้นแข็งเป๊กแสดงว่าพลังงานที่อยู่ในหินก้อนนั้นมีคุณสมบัติของความรักสูงมากมันจึงทำให้หินก้อนนั้นแข็งเพราะฉะนั้นหินแข็งเนี่ยมันคือมายาของพลังงานความรักที่เกิดจากแก่นแท้ของหินก้อนนั้นคือรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นสีสันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของหินก้อนนั้นถ้ามีกลิ่นหรือสีสันที่ท่านเห็นคุณสมบัติของมันแข็งหรือนิ่มหรือเปราะ ล้วนเป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คือสรรพสิ่งที่เป็นพลังงานที่อยู่ในหินก้อนนั้นฟังให้ชัดๆนะอย่าไปแปลมั่วกันอีกและท่านทั้งหลายก็อย่าไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดเราพูดให้ท่านฟังได้ชัดไหมครับถูกไหมถ้าท่านไปทุบหินก้อนนั้นถ้ามันรักกันไม่มากหินก็จะแตกออกเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจในการเหนี่ยวรั้งซึ่งเป็นพลังงานความรักของพลังงานที่เป็นแก่นแท้ในหินก้อนนั้นที่มันเร้นตัวเองอยู่นั้นมันทนไม่ได้มันถึงแตกสลายแยกตัวออกมาเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเข้าใจเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านก็เหมือนกันครับหน้าตาหล่อแบบนี้สวยแบบท่านหล่อแบบเราฉลาดมากฉลาดน้อยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแก่นแท้ของเราทั้งนั้นเลยคุณสมบัติของแก่นแท้ก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันเชื่อมกันใช่ไหมคนที่เราบอกไงโง่เฮงมาจากไหนคนที่ชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นในอดีตชาติในอดีตชาตินะเวลาอิจฉาคนอื่นชอบทำชอบทำตาเหล่ใส่เขาแหมทำตาเหล่ใส่เขาพอมาเกิดชาตินี้จิตวิญญาณก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวเองชอบชอบแปลว่าทำอยู่จนเป็นกิจวัตรทำจนเป็นนิสัยอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมันประจำน่ะพระบิดาใช้คำว่าแสดงว่าเองชอบแบบนั้นใช่ไหมพอชอบแบบนั้นชาติที่แล้วอิจฉาตาร้อนเขาตาเหล่เขาทำตาเหล่ใส่เนี่ยพอชาตินี้กลับมาพอมาเกิดปั๊บจิตวิญญาณก็จะเอาคุณสมบัติของการเป็นคนตาเหล่มาให้ขอโทษเราไม่ได้ก้าวล่วงพี่ๆน้องๆที่มีอาการเป็นแบบนี้เพราะท่านรับชะตากรรมของท่านอยู่ท่านสำนึกสิครับที่ท่านเกิดมาชาตินี้แล้วตาเขตาเหล่เป็นเพราะชาติที่แล้วท่านชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นหมั่นไส้คนอื่นแล้วมีนิสัยสันดานแบบนั้นเนี่ยติดตัวเป็นประจำทั้งชีวิตไม่เคยมีสติไม่เคยมีสำนึกจะแก้ไขเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็จะเอาตรงนั้นมาเพราะอะไรอ่ะเพราะชอบแบบนั้นไงถ้าชาตินี้เป็นคนมีความรักมีความปรารถนาดีรู้จักให้รู้จักบริจาคเห็นไหมพอเกิดมาชาตินี้รับรองเลยท่านจะไม่ทุกข์ยากท่านจะมีแต่มิตรท่านจะมีแต่บริวารเวลามีการเดือดร้อนก็จะมีคนช่วยเหลือเพราะว่าท่านชอบแบบนั้นไงชอบช่วยเหลือคนเพราะมาเกิดชาตินี้ก็มีคนที่เคยช่วยเหลือท่านหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่มีคุณสมบัติช่วยชอบช่วยเหลือก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลท่านกรรมมันเป็นแบบนี้ครับโอเคไหมนะทีนี้พอมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมีชีวิตและมันทำให้เกิดความทุกข์เลยคิดง่ายๆเลยไม่คิดต่อไม่คิดอะไรละฉันจะพยายามจะดับทุกข์ให้ได้การปฏิบัติธรรมก็คือการหาทางพ้นทุกข์การปฏิบัติธรรมก็คือการหาทางดับทุกข์แล้วก็ไปกล่าวให้กับพระพุทธองค์ว่าพระศาสดาสอนแบบนั้นท่านออกบวชตอนนั้นท่านยังต้องศึกษาเรียนรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยบอกว่าอยู่ที่ในวังในรั้วในวังมันทุกข์นะท่านก็คิดเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมออกจากวังมากูคงไม่ทุกข์ไปเข้าป่าอยู่กับธรรมชาตินะปรากฏว่ามันก็ยังทุกข์ก็เลยเห็นฤาษีชีไพรชดินมันเอาหัวทิ่มดินบ้างไปนอนในโลงบ้างนะนั่งกำมือจนเล็บทะลุฝ่ามือบ้างไว้หนวดเขายาวรุงรังนั่งเพราะว่ามันพยายามที่จะอวดว่ามันเจ๋งมากมันเข้าถึงซึ่งความทุกข์พระพุทธองค์ก็ลองปฏิบัติตามพวกนั้นมีพระองค์ก็ไปเป็นลูกศิษย์นะตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพระองค์ต้องการที่จะเรียนรู้ไงเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะปรากฏว่านะการบำเพ็ญทุกขกิริยามันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่มรรควิธีที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้เลยมันไม่ใช่พระองค์เลยเลิกปฏิบัติก็เลยมาใช้ปัญญาแทนพระองค์ก็เลยมีธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เจออะไรก็เอามาเทศสอนเจออะไรเทศสอนใช่มั้ยนั่นแหละบางคนก็ไปเอาตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้นะว่าพระองค์เนี่ยปฏิเสธความทุกข์พระองค์หนีทุกข์พระองค์ต้องการพ้นทุกข์ไปติดแงกอยู่กับตรงนั้นน่ะแล้วทำไมตอนบั้นปลายที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์สอนอะไรยังไงทำไมไม่สนใจตรงนั้นทำไมไม่สนใจไอ้ตรงนั้นน่ะไปสนใจตอนต้นๆน่ะมิน่าถึงเข้าใจผิดว่าพระศาสดาตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ทั้งที่จริงๆพระองค์ตรัสรู้เรื่องอะไรมั้ยเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถ้าท่านไปสนใจธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านกำลังพูดเรื่องเดียวกันกับที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้เรามาเตือนสติพวกท่านท่านกำลังกล่าวเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เพราะอริยสัจสี่ตะกี้เราอธิบายให้ฟังแล้วถ้าท่านปฏิบัติโดยการใช้สัมมาวาจาหรือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะอะไรพวกนั้นท่านก็จะไม่มีปัญหาไม่มีใครมีปัญหากับท่านเลยเพราะท่านไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเขาแต่มีแต่คนอื่นสร้างปัญหาให้กับท่านโดยที่ท่านไม่ได้ไปทำอะไรเขานั่นแหละนั่นแหละพระองค์จึงบอกว่าปัญหาเกิดที่อะไรเหตุเกิดจากอะไรแล้วแก้ปัญหาที่ตรงนั้นใช้สมองซีกซ้ายเอาก็ได้ไม่ต้องใช้ปัญญาญาณชั้นสูงสุดประเภทที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ท่านไปคิดให้มันยากกันเองครับใช่ไหมนั่นสรุปว่ามนุษย์เราเนี่ยมาเกิดเพื่อให้ความรักกับโลกไม่ได้มาเกิดแล้วมาจับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอ่ะเป็นจำเลยและพยายามจะดับทุกข์ในจิตใจของตัวเองได้พอตัวเองบอกตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้กูพ้นทุกข์แล้วกูดับทุกข์ได้แล้วกูไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยพอกูไม่มีทุกข์แสดงว่าตัวตนที่บอกว่ามีความทุกข์มันหายแล้วมันดับไปแล้วเราก็เลยเตือนต่อคิดต่อสิครับและไอ้จิตตัวไหนล่ะที่มันบอกท่านว่าท่านพ้นทุกข์หมดทุกข์แล้วนะจิตตัวไหนล่ะครับท่านยังมีจิตอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ไอ้ตัวที่รู้ว่ามีทุกข์อยู่ท่านบอกท่านพยายามจะดับพอท่านดับทุกข์แล้วท่านก็ไปโมเมว่าไอ้จิตของท่านมันก็ดับไปแล้วด้วยคือจิตวิญญาณท่านดับไปแล้วด้วยเพราะมันไม่มีทุกข์แล้วไงไอ้ตัวที่รับรู้ว่าทุกข์มันไม่มีแล้วอ้าวและไอ้ตัวที่รับรู้ว่าทุกข์ไม่มีแล้วมันไม่มีเหรอครับมันยังมีอยู่ใช่ไหมครับเราพูดซ้ำสองครั้งนะเพราะเราชอบพูดไวท่านจะได้คิดทันนะมันท่านไม่สามารถจะไปดับจิตหยาบของท่านท่านก็ไม่สามารถจะดับได้ถ้าท่านอยากจะดับความทุกข์ท่านต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์ใช่ไหมกิเลสเนี่ยความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเพราะอะไรพอท่านชอบปั๊บท่านจะเกิดความอยากทันทีเลยเห็นไหมความอยากนี่ตัณหานะความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบนี่คือกิเลสนะนี่แหละมันทำให้ท่านทุกข์มันถ้าท่านเห็นอัตตามายาเห็นของสวยไม่สวยท่านวางซะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราก็เห็นคนนำทางตาบอดก็สอนญาติโยมแบบนี้อยู่ไม่ใช่หรอครับเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ปรุงแต่งนะมึงจะแก้ผ้ามาโชว์กูโชว์เชฟโชว์อะไรก็แล้วแต่กูก็เฉยเพราะกูเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นกูเห็นปั๊บกูวางไว้ตรงนั้นวางไว้แค่รู้ว่ามึงกำลังแก้ผ้าเต้นยั่วกูแต่กูก็วางเฉยวางเฉยแปลว่าอะไรเป็นยังไงอุเบกขาไงอยู่อย่างสงบรักสงบอยู่อย่างสงบไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุไม่ตกเป็นทาสการเย้ายวนไอ้ตะกี้แก้ผ้าโชว์ที่เราเย้ายวนยั่วยุคือกวนตีนจิตไม่ตกใช่ไหมมันพอจิตตกเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาทั้งหมดนี่คือกองทุกข์ทั้งนั้นนะครับถ้าไปกลัวทำไมอะครับพระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วว่าวิธีการที่จะจัดการกับความทุกข์ในชีวิตอะความทุกข์ที่คนอื่นคนรอบข้างยื่นมาให้ต้องทำยังไงทุกสมุทัยนิโรธความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตัวเองทำเองก็คืออย่าทำอย่าหาทำมันจะทำให้คนอื่นเขาโกรธไม่พอใจแล้วก็กลับมาทำร้ายเราใช่ไหมก็ด้วยการปฏิบัติสัมมาทั้ง8ปฏิบัติสัมมาทั้ง8เวลาจะพูดคิดก่อนพูดระวังคำพูดพูดให้เพราะพูดให้มีประโยชน์พูดแล้วทำให้คนฟังอยากฟังไม่ใช่ให้พูดแล้วทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยแปลว่าดูถูกเขาอย่างที่เราว่าเนี่ยเรื่องพวกนี้เรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากเลยแต่ท่านไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วจับเอามาเป็นจำเลยเลยละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณทั้งหมดเลยแล้วจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานได้ไงครับเพราะหลงทางหลงผิดตั้งแต่ต้นพี่น้องทั้งหลายครับโลกของเราพระบิดาทรงเมตตาให้เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าดาวเคราะห์โลกที่ท่านเห็นลอยอยู่เนี่ยพระศาสดาหรือพระพุทธองค์ทรงสอนพวกท่านแล้วว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่ไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าหรือพระบิดาเป็นคำสอนของพระพุทธองค์เห็นไหมถามว่าคนนำทางตาบอดใส่ใจกับประโยคศักดิ์สิทธิ์นี้ไหมดีแต่เอามาท่องแต่เวลาปฏิบัติจริงพาญาติโยมหลงทางหมดเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าเป็นยุคปัจจุบัน ถ้าไม่อยากให้เราไปเอาคำกล่าวของพระพุทธองค์มากล่าวเดี๋ยวหาว่าเราขโมยคำพูดคำกล่าวขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพูดอีกเราพูดแบบนี้ก็ได้ครับความรักช่วยให้โลกเวียงหมุนนี่พูดแบบนักวิชาการบนวิชาเกินนิดๆพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลมันเป็นลอจิกมันเป็นตรรกะพระพุทธองค์ใช้คำสมัยก่อนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสมัยจิตจักรวาลปลายยุคพลังงานเก่าพระองค์ปิดยุคแล้วจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วโลกกำลังจะเละเทะไปด้วยภัยพิบัติถ้าจิตของท่านเนี่ยไม่มีกฤตสติอาจจะอยู่ยากอาจจะสติแตกความรักช่วยให้โลกเวียงหมุนเป็นประโยคที่สอดคล้องต้องกันในความหมายทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กับที่เรากล่าวความรักช่วยให้โลกเวียงหมุนพระพุทธองค์กล่าวว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกธรรมะเมตตาที่เป็นธรรมะก็คือว่าเป็นความจริงนะความเมตตาหรือความรักในธรรมชาติเนี่ยซึ่งจิตวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติเดียวคือความรักพระผู้เป็นเจ้ามีคุณสมบัติเดียวคือความรักพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์จิตวิญญาณของท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะพระบิดากลัวว่าจิตวิญญาณของท่านจะกลับบ้านไม่ได้เพราะมันจะสกปรกไม่บริสุทธิ์ก็เลยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยให้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็คือแทนตัวเองเวลาตายแล้วถึงเวลาจะกลับบ้านนะก็จะได้กลับได้เพราะไม่สกปรกมาแค่ไหนกลับไปแค่นั้นมาอย่างไรก็กลับไปอย่างนั้นนั่นคือหลุดพ้นนิพพานพี่น้องครับเมตตาธรรมก็คือความรักที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของท่านที่เป็นธรรมชาติคำว่าค้ำจุนโลกก็แปลว่าความรักความเมตตาจากจิตวิญญาณของท่านมันสามารถช่วยให้โลกเสรีหรือดาวเคราะห์โลกดวงนี้สมดุลได้คำว่าค้ำจุนค้ำจุนแปลว่าค้ำจุนเพื่อทำให้โลกนั้นสมดุลเราเคยยกตัวอย่างต้นมะม่วงกิ่งใหญ่ก็จริงแต่มันมีลูกดกดกพอมันโตขึ้นโตขึ้นกิ่งก็จะห้อยลงห้อยลงห้อยลงแล้วใครปลูกมะม่วงก็จะรู้นะว่ามะม่วงเป็นต้นไม้ที่กิ่งของมันกรอบมากเวลาเขาจะเก็บมะม่วงเขาไม่ปีนขึ้นไปบนต้นหรอกเขาจะต้องหาวิธีใช้กระไดบ้างอะไรบ้างเก็บเพราะเขากลัวมันจะหักโค่นลงมาเนี่ยพอมันห้อยลงมาปั๊บเนี่ยถ้าลูกมันโตขึ้นวันหนึ่งเนี่ยลมพัดมานิดเดียวกิ่งก็จะหักลูกมะม่วงผลมะม่วงนั่นก็เสียหายหมดเขาเลยต้องหาไม้มาค้ำหาไม้ไผ่มาค้ำหาไม้ที่มีสองง่ามแบบเนี้ยเอามาค้ำกิ่งมะม่วงเอาไว้ค้ำจุนกิ่งมะม่วงเพื่อให้มันสมดุลแปลว่าไม่ให้มันหักโค่นลงมาโลกก็เหมือนกันนะถ้าโลกไม่สมดุลมนุษย์และทุกสรรพสิ่งจะดำรงอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เอาใกล้ๆตัวพวกท่านเนี่ยเพียงแค่ถ้าโลกหมุนช้าลงหรือโลกหมุนเร็วขึ้นกว่าทุกวันนี้หรือโลกหมุนไปแล้วแกว่งไปถกแทกถกแทกสายไปสายมาคนทุกคนที่อยู่บนโลกสิ่งทุกสิ่งที่อยู่ในระบบโลกมีปัญหาทั้งนั้นแค่โลกเนี่ยเวียงหมุนช้าลงกว่าปกติเนี่ยมนุษย์ก็จะเห็นผีแล้วครับหูก็จะได้ยินเสียงผีคุยแล้วครับแค่โลกหมุนช้าลงกว่า24ชั่วโมงต่อรอบเนี่ยมิติมันจะถูกเปิดเพราะตาที่3ของมนุษย์เราพระบิดาปิดมิติเบื้องหลังมิติโลกซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมิติของจิตวิญญาณพระองค์ทรงปิดมิติไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงเพื่อปิดมิติของตาที่3ไว้เพราะไอ้ตาที่3เนี่ยมันจะมองเห็นผีมันจะได้ยินเสียงผีอายตนะของท่านเนี่ยจะเพี้ยนไปหมดเลยจะสับสนไปหมดเลยที่เขาบอกว่าเวลาพระบิดาชำระโลกเดี๋ยวจิตวิญญาณทั้งหลายมันจะฟื้นขึ้นมาจากหลุมคล้ายๆในหนังเลยครับเราก็ไม่ได้เอาหนังมาพูดหรอกแต่คนสร้างหนังเขียนบทน่ะเขาก็ใช้แรงบันดาลใจเขาเขียนมาก็คือใช้สัญชาตญาณเราจะบอกให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยสำคัญมากความรักนี่สำคัญมากเพราะมันช่วยให้โลกหมุนได้ความรักเนี่ยจากจิตของมนุษย์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเฒ่าแก่แม่ไม้เด็กเล็กความรักในจิตความรักจากจิตวิญญาณของทุกคนรวมทั้งความรักของสัตว์ทุกตัวที่อยู่บนโลกนี้ที่มีขันธ์5ให้ใช้ พราะขันธ์5นี่แหละมันเป็นกระบวนการที่จะทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผลิตสร้างพลังงานความรักที่พระพุทธองค์เรียกว่าเมตตาธรรมเนี่ยเวียงออกมาเพื่อมอบให้กับโลกแล้วทำให้โลกนี้สมดุลแล้วถามว่าโลกสมดุลสมดุลยังไงเรียกว่าสมดุลท่านเห็นไหมโลกหมุนถ้าทุกสิ่งในจักรวาลของพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นต้องการที่จะรักษาสมดุลของระบบสิ่งนั้นจะต้องหมุนรอบตัวเองเสมอครับลูกข่างท่านเห็นไหมลูกข่างที่เด็กๆลูกๆหลานๆของท่านเล่นอ่ะนะเขาจะใช้เชือกพันไหมแล้วก็เหวี่ยงเพี้ยงมันไปใช่ไหมครับลูกข่างมันก็จะหมุนตามจำนวนรอบของเชือกที่เรากระชากถ้ามันหมุนติ้วติ้วติ้วเร็วๆนะลูกต่างลูกข่างนั้นก็จะตั้งหมุนตั้งดิ่งอยู่บนแกนของมันใช่ไหมแต่ถ้ามีแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองน้อยลงลูกข่างจะเริ่มแสดงอาการเสียสมดุลสายฮาวายทันทีต๊อกแกล๊กต๊อกแกล๊กต๊อกแกล๊กพอมันหมดแรงหมดพลังเหวี่ยงหมุนมันก็จะล้มโลกของท่านก็เหมือนกันครับจิตวิญญาณของท่านนะเราบอกนะที่กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์อ่ะและพยายามจะหนีความทุกข์อ่ะมันเลยละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่อุตส่าห์ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเนี่ยเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเลยไม่รู้ใช่ไหมเราจะบอกให้จิตวิญญาณท่านเนี่ยขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาสู่อนันตจักรวาลและมาจุติหรือมาเกิดบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมาเอาความรักไม่ใช่มาเอานะเอาความรักที่ติดตัวมาเนี่ยมามอบให้กับโลกที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าความเมตตาหรือเมตตาธรรมเอามามอบให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้ในการทำให้โลกเนี่ยเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ก็คือตามที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดไว้คือ24ชั่วโมงต่อรอบโดยประมาณต้องให้24ชั่วโมงต่อรอบต้องหมุนด้วยความเร็วเท่านี้และความเร็วนี้ต้องคงที่ด้วยโลกก็จะไม่ล้มโลกก็จะไม่หมุนไปสายไปเพราะหมุนอยู่ในอากาศก็เหมือนลูกข่างที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่คือภารกิจหลักที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องใช้ขันธ์5ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เนี่ยไม่ว่าสัตว์กับมนุษย์ต้องใช้ขันธ์5ไม่งั้นจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้นึกภาพออกยังแล้วต้องทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมด้วยปลีกวิเวกก็ไม่ได้ครับไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวนะเหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้ใช้อายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยก็ไม่ได้ครับขันธ์5จะทำหน้าที่ไม่ได้จะสั่นสะเทือนไม่ได้นึกภาพออกไหมแล้วถามว่าความรักที่เรานะเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกเรารักกันเนี่ยไอความรักจากจิตของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันไปช่วยทำให้โลกหมุนและทำให้โลกสมดุลได้ยังไงพระพุทธองค์ก็กล่าวจิตจักรวาลโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็กล่าวคนละประโยคกันแต่เรื่องเดียวกันมันไปทำอะไรถ้าท่านเพิ่งมาฟังนะฮะตั้งใจฟังนิดนึงครับเราจะเอาตัวเราเองออกจากโลกออกไปจากจักรวาลไม่ได้เพราะเราเป็นหนึ่งในโลกหนึ่งในจักรวาลจะแยกตัวเองนี่พวกมนุษย์นั่นพวกสัตว์นั่นพวกศาสนานั้นนี่พวกศาสนานี้จะแยกแบบจิตมนุษย์ไม่ได้ทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยในอนันตจักรวาลล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเป็นเรื่องเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นนี่เราพูดอย่างมีหลักการและเหตุผลคือพูดเป็นวิทยาศาสตร์โอเคครับพี่น้องครับสิ่งแรกเวลาพระบิดาสร้างโลกขึ้นมาพระบิดาสร้างโลกขึ้นมาพระบิดาทรงวางแผนว่าเอระบบโลกเนี่ยมันจะสมดุลได้อย่างไรไม่ต้องบอกหรอกนะว่าพระองค์สร้างโลกขึ้นมาเพื่อให้โลกเนี่ยทำหน้าที่ค้ำจุนอนันตจักรวาลทั้งระบบเพราะเราเคยพูดเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วแล้ววันนี้เราจะไม่พูดแต่เราจะพูดแค่โลกพระองค์ทรงคิดออกแบบและวางแผนว่าถ้าจะให้โลกเนี่ยสมดุลเนี่ยโลกต้องหมุนรอบตัวเองเหมือนกับพระองค์เองอ่ะพระองค์ก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สมดุลจิตจักรวาลหรือพระเจ้าเนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานเหมือนอยู่ที่แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยที่ท่านพระองค์ท่านหมุนอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงสมดุลจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยมีการหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาก็แปลว่าฐานที่ประทับของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเป็นผู้สูงส่งเพราะมาจากพระเจ้าเวลาอยู่ในกะโหลกศีรษะท่านเนี่ยก็จะมีแท่นที่ประทับให้และบริเวณที่ประทับก็คือต่อมพิทูอิทรีจิตวิญญาณท่านอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีแต่จะมีการสั่นสะเทือนแล้วส่งคลื่นพลังงานเนี่ยโดยใช้พลังของจิตใต้สำนึก เคลื่อนที่ไปทุกเซลล์อวัยวะและร่างกายภายในชั่วพริบตาเดียว600รอบต่อวินาทีจนถึง 2,400 รอบต่อวินาทีอยู่ที่ว่าจิตวิญญาณของใครมีบุญบารมีสูงส่งมากน้อยกว่ากันอยู่ที่ตรงนั้นตั้งแต่600จนถึง 2,400 เฮิร์ตซ์คือหมุนเป็นรอบนะนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นพระองค์รู้เลยว่าต้องหาวิธีทำให้โลกนี้หมุนให้ได้พระองค์ก็ทรงคิดได้ออกแบบได้ว่าอ๋อเอาก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนึบคล้ายตังเมแต่เป็นธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100% ที่หาบนโลกไม่ได้ออกซิเจนที่เราหายใจนี่มันก็ไม่บริสุทธิ์ 100% แต่ที่เป็นธาตุออกซิเจนคล้ายตังเมที่พระองค์ใส่ไว้ในแกนโลกน่ะบริสุทธิ์ 100% ที่ต้องทำให้มันบริสุทธิ์ 100% เพราะอะไรเพราะว่าอะตอมของธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100% มันจะมีความเซนซิทีฟแปลว่ามันจะมีความว่องไวในการทำปฏิสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นทั้งบวกและลบถ้าเป็นลบมันก็จะเป็นพวกเดียวกันมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็เอาไปเก็บเขาเรียกว่าเอาไปเก็บเป็นพวกเดียวกันเอาไปเก็บแต่ถ้าเป็นบวกเช่นมนุษย์เราเนี่ยมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าจิตของมนุษย์เราสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกแบบนี้คลื่นพลังงานจิตก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกพอบวกลงไปอะตอมของธาตุออกซิเจนพระองค์ทรงกำหนดสร้างให้มันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบเพราะมันเป็นพวกคนละพวกกันเท่านั้นแหละครับการปฏิสัมพันธ์กันก็เกิดขึ้นปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นในแกนโลกก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์เขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นเวลามีการระเบิดเกิดขึ้นในแกนโลกปั๊บนะฝั่งนี้ระเบิดเพราะเป็นเวลากลางวันอีกฝั่งหนึ่งไม่ระเบิดเพราะเป็นเวลากลางคืนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะจะหลับใช่ไหมต้นไม้ก็หลับสัตว์หรือมนุษย์ก็หลับเนี่ยมันก็ไม่ระเบิดมันเมื่อมันมีการระเบิดอยู่ซีกเดียวมันก็จะทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนนั้นเกิดการบิดตัวเกิดขึ้นพอบิดตัวปั๊บพอเช้าขึ้นมาอีกฝั่งโลกอีกฝั่งหนึ่งที่สว่างฮะก็จะตื่นขึ้นมาไอ้ฝั่งที่สว่างอยู่ก็จะมืดก็นอนนะไอ้ฝั่งนี้ก็จะระเบิดอีกเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเหมือนกันก็จะเกิดการบิดตัวก็ทำให้โลกนี้เหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องได้นาซาไม่ทราบแต่จิตจักรวาลทราบและท่านที่ฟังอยู่ท่านก็ทราบแล้วไม่เชื่อก็ดำลงไปในแกนโลกแล้วพิสูจน์เอาว่าเราพูดจริงไหมและปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเนี่ยที่มันเป็นฟิชชั่นไม่ใช่ฟิวชั่นนิวเคลียร์มี2ปฏิกิริยาฟิวชั่นกับฟิชชั่นถ้าเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่อย่างที่เกิดในแกนโลกเนี่ยเวลาอะตอมของธาตุออกซิเจนมันมีการระเบิดเกิดขึ้นเพราะมีประจุบวกจากความรักจากจิตมนุษย์และสัตว์หรือต้นไม้เนี่ยลงไปในถึงแกนโลกมันก็จะทำให้ก๊าซออกซิเจนเนี่ยนะแตกตัวและระเหยขึ้นมาผ่านชั้นใต้ดินขึ้นมาให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ได้หายใจต้นไม้ต้นไร่ได้ใช้ประโยชน์เห็นไหมออกซิเจนมาจากไหนล่ะมาจากแกนโลกครับพี่น้องครับพระองค์ทรงติดตั้งก้อนออกซิเจนเอาไว้นึกออกยังแต่ถ้าท่านเหวี่ยงโลภะโทสะโมหะออกมามันไม่เกิดอะไรขึ้นในแกนโลกเลยครับมันช่วยให้โลกมีการระเบิดที่แกนโลกแล้วทำให้บิดตัวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความสมดุลที่พระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันเกิดไม่ได้ครับความระยำค้ำจุนโลกไม่ได้พี่น้องครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้เข้าใจนะฮะนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จิตสำนึกของมนุษย์เราต่ำตมใช่ไหมครับมีโลภะโทสะโมหะที่เรียกว่าไม่มีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมก็แปลว่ามีโลภะโทสะโมหะมากมายงมงายลุ่มหลงโลกก็เลยขาดแคลนพลังงานความรักโลกก็เลยหมุนช้าลงพอโลกหมุนช้าลงปั๊บแกนหมุนของโลกสายทอกแทกทอกแทกสายไปสายมาบางวันมืดเร็วบางวันมืดช้าท่านเห็นเปล่าแล้วก็มีอากาศภูมิอากาศวิปริตแปรปรวนเห็นเปล่าทุกวันนี้นะผสมผสานกันกับที่ช่างเทคนิคเขาปฏิบัติด้วยเขาทำโทษหรือเขาชำระโลกด้วยกับการที่โลกวิกฤตเองด้วยเห็นไหมฮะถูกไหมแกว่งไปแกว่งมามีปัญหาแล้วระบบปัญญาของมนุษย์ก็มีปัญหาการสื่อสารทางจิตของมนุษย์เราก็มีปัญหามีอุปสรรคไปหมดเลยครับเพราะโลกไม่สมดุลเห็นไหมและออกซิเจนก็เหลือน้อยลงนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำที่เกิดจากออกซิเจนน้อยลงกระทันหันท่านรู้สึกไหมว่าท่านเหนื่อยง่ายขนาดนักกีฬาเล่นฟุตบอลไปแค่ร้อยนาทีลงไปนั่งกับพื้นเป็นตะคริวเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อขาดออกซิเจนมันเลยมีอาการเกิดตะคริวเกิดขึ้นนั่นขณะที่เขาซ้อมเป็นประจำนะ เพราะอะไรครับเพราะออกซิเจนมันเจือจางนี่คือความจริงพี่น้องครับท่านดูภาพที่ท่านเห็นอยู่บนจอพระบิดาเอาก้อนธาตุออกซิเจนใส่ไว้ในโลกและพระองค์ก็ทรงออกแบบอ่ะเป็นนักคิดอ่ะพระบิดาเนี่ยพระองค์จะสั่งให้โลกมันหมุนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยก็ได้นะพระองค์เนี่ยมีพระดิษฐานุภาพสั่งได้ครับเช่นพระองค์สร้างน้ำเนี่ยสั่งว่าถ้ามันร้อนให้มันระเหยร้อนให้มันเดือดถ้าเดือดมากๆอุณหภูมิสูงก็ให้มันระเหยเป็นไอเมื่อระเหยเป็นไอไปเจอความชื้นนะก็สามให้มันควบแน่นมาเป็นหยดน้ำจากหยดน้ำกลายมาเป็นก้อนเมฆจากก้อนเมฆถ้าหนักมากๆให้มันตกลงมาเป็นฝนถ้าเจอความเย็นจัดๆให้น้ำเปลี่ยนสถานะมาเป็นน้ำแข็งจากน้ำแข็งถ้าอากาศสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นก็ให้น้ำแข็งนั้นละลายกลายเป็นของเหลวพอต้มให้เดือดก็กลายเป็นไอใช่ไหมนี่คือพระองค์สั่งมันไว้มันไม่ใช่ธรรมชาติพระองค์สั่งมันไว้ใช่ไหมน้ำมันเป็นอย่างนี้และน้ำจะเริ่มเป็นน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึง4องศาแค่น้ำเนี่ย4องศาเนี่ยบริเวณผิวน้ำเนี่ยถ้ามันน้ำมันนิ่งๆอยู่นะมันจะเริ่มจับกันเป็นแพน้ำจะเริ่มกลายเป็นคราบน้ำแข็งนะแค่4องศาน้ำก็เริ่มจะเป็นน้ำแข็งแล้วอุณหภูมิลดลงไปเรื่อยจนถึงลบติดลบท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับถามว่าใครกำหนดธรรมชาติกำหนดหรือพระเจ้าหรือพระบิดาพระผู้สร้างเป็นผู้กำหนดทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วยท่านอย่าไปมองเห็นแค่ธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์เป็นมายาแต่เบื้องหลังมายานั้นมันมีเห็นแต่ราขึ้นขนมปังถ้าท่านไม่มองเบื้องหลังของราที่มาขึ้นขนมปังเนี่ยท่านต้องบอกเลยว่าโอ้โหขนมปังชิ้นนี้แม่งวิเศษมากเลยนะเพราะอะไรวางเฉยๆเนี่ยราเกิดขึ้นได้ขนมปังวิเศษแต่ถ้าท่านต้องการกินขนมปังนะท่านไม่ต้องการความวิเศษแบบนั้นใช่ไหมขนมปังของกูวิเศษด้วยวางทิ้งไว้ข้ามคืนยังไงราก็ไม่ขึ้นขนมปังกูวิเศษแล้วแต่ท่านจะมองแล้วแต่ท่านจะคิดไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรเกิดเองได้หรอกที่ท่านบอกธรรมชาติธรรมชาติกับพระบิดาทั้งนั้นน่ะท่านเชื่อเราอธิบายเบื้องหลังธรรมชาติให้ท่านฟังได้ก็แล้วกันเนี่ยพระองค์ก็ติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนไว้อย่ามาถามเราว่าพระองค์ทรงรู้ได้ยังไงก็ต้องทรงทดลองไงแค่ทรงกำหนดนึกสิ่งที่พระองค์กำหนดมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะถ้าท่านรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือกอดหรือองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่นะที่เป็นอนัตตาพระพุทธองค์ไม่ใช่พระองค์องค์จิตจักรวาลนะพระบิดาหรือพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางหรือเป็นคลังหรือเป็นศูนย์รวมของแก่นแท้ของอนุภาคของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาสรรพสิ่งเป็นอนัตตาเช่นเวลาจะเกิดคลื่นความถี่เกิดขึ้นในบรรยากาศอนุภาคตัวแรกเราเคาะของปงอนุภาคของคลื่นตัวแรกมันเกิดขึ้นทันทีเลยเกิดขึ้นจากความว่างเกิดขึ้นจากความไม่มีท่านนึกภาพออกไหมนะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยรู้พอเคาะโค้งมงเคิร์ฟของการเสียดสะเทือนของคลื่นเสียงมันจะเป็นอย่างนี้เลยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงซึ่งมันก็ไปตามอนุภาคภาษาฝรั่งใช้ว่า particle แปลว่าอนุภาคของคลื่นเล็กๆอ่ะเป็นอนุภาคตัวแรกที่มันเกิดขึ้นน่ะอนุภาคตัวแรกที่เกิดขึ้นและตัวต่อๆมามันล้วนมาจากความว่างคือความเป็นสุญญตามาจากความไม่มีพระองค์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของแก่นแท้ของความไม่มีอีกนะคุณนะนึกออกมั้ยนะเพราะฉะนั้นแค่พระองค์ทรงกำหนดนึกพระองค์แค่สั่นสะเทือนทุกสรรพสิ่งมันก็เกิดขึ้นได้แล้วมันวันหน้าเราจะพูดให้ท่านฟังนะว่าสรรพสิ่งที่มีอัตตาสรรพสิ่งที่มีอัตตาล้วนเป็นสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นผู้สร้างทั้งสิ้นถ้าพูดสั้นๆคืออนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาโอเคไหมทิ้งเชื้อไว้แค่นี้เอาไปคิดต่อนะพี่ๆน้องๆครับพระองค์ก็เลยคิดสร้างสรรพสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นต้นใหญ่สูงขึ้นมาแล้วมีใบเขียวๆนะใบเขียวๆก็มีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมแล้วก็องค์ประกอบทางเคมีของสีเขียวในใบไม้ต้นไม้เนี่ยนะท่านเชื่อไหมว่ามันมีโครงสร้างทางเคมีของมันเนี่ยเหมือนกับฮีโมโกลบินที่เป็นเม็ดเลือดแดงหรือสีแดงในเลือดมนุษย์เลยเหมือนกันเด้เพียงแต่ว่า ตัวหนึ่งเนี่ยมีเหล็กนะมีเหล็กคือมนุษย์เราเนี่ยเลือดสีแดงมี Fe มีเหล็กนะฮะเป็นตัวหลักนะแต่ของต้นไม้อ่ะนะมันจะมีตัวแมกนีเซียมหรืออะไรไม่รู้นะแมกนีเซียมนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันไม่ใช่เหล็กเหมือนในเลือดของมนุษย์แต่โครงสร้างของต้นไม้ก็มีเลือดเหมือนกันก็เรียกว่ามีเลือดสีเขียวนะแต่ของมนุษย์มีเลือดสีแดงเพราะมีเหล็กอยู่แปลกไหมเนี่ยถามว่าธรรมชาติสร้างเหรอนี่ไม่ใช่พระบิดาสร้างพระเจ้าสร้างก็อดเป็นผู้สร้างธรรมชาติสร้างเองไม่ได้พี่ๆน้องๆครับพระองค์ก็ทรงออกแบบพระองค์เรียกต้นไม้ใหญ่ที่ทรงสร้างขึ้นไว้บนโลกเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการผลิตพลังงานความรักที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเวียงออกมาให้กับโลกแล้วโลกก็จะรับเอาไปใช้ในการทำให้เกิดการระเบิดของอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกตามแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้พระองค์เรียกสิ่งที่พระองค์สร้างว่าตนใหม่เป็นภาษาไทยพระองค์ทรงเรียกว่าตนใหม่แล้วในที่สุดนานวันเข้าคนรุ่นหลังๆก็เลยเพี้ยนเป็นบอกว่าต้นไม้ท่านเห็นไหมครับมาจากตนใหม่คำว่าตนนี่คือตัวตนคำว่าตนมาจากคำว่าตัวตนตัวตนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกเสรีที่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือต้นไม้ต้นไม้ก็คือต้นใหม่คำว่าตนก็คือคนคำว่าตนกับคำว่าคนก็คือคนใหม่มนุษย์คนหนึ่งนะต้นไม้คนต้นไม้คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งแต่มนุษย์ก็ยังเรียกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งกูไม่ใช่ต้นไม้เว้ยเพราะฉะนั้นกูเป็นมนุษย์กูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่คือที่มาพระองค์ก็สร้างต้นไม้ขึ้นมาเห็นไหมหนึ่งต้นหนึ่งต้นก็คือหนึ่งคนแล้วแต่ละคนแต่ละต้นเนี่ยมีหน้าที่โดยอิสระในการผลิตสร้างความรักเพื่อมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนแต่ปรากฏว่ามันยังให้พลังอำนาจพลังงานด้านบวกให้กับโลกไม่พอเพราะต้นไม้ต้นหนึ่งให้ความรักกับโลกน้อยมากไม่พอจะทำให้โลกเนี่ยเกิดการระเบิดที่แกนโลกแล้วเหวี่ยงหมุน24ชั่วโมงต่อรอบได้เพราะน้ำหนักมวลบนโลกแล้วก็น้ำหนักมวลในแกนโลกมันเป็นสัดส่วนที่พระองค์เนี่ยจะต้องเอามาคิดคำนวณว่าโลกใบนี้มันจะต้องหมุนได้อัตราเร็วต่อรอบเท่าไหร่กี่ชั่วโมงมันถึงจะสมดุลนั่นเองครับปรากฏว่าแผ่นดินบนโลกนี้พระองค์สร้างไว้เนี่ยพระองค์ทรงปลูกต้นใหม่หลายต้นนะจนเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วอ่ะมันยังไม่มากพอที่จะทำให้โลกนี้สมดุลได้พี่ๆน้องๆครับพระองค์ก็เลยทรงคิดต่อไปว่าเอแล้วเราจะสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมแบบไหนอ่ะแบบเพชรต้นใหม่หรือต้นไม้เนี่ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วอ่ะเราจะสร้างอะไรขึ้นมาอีกที่จะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะสามารถมอบพลังความรักร่วมกันกับไอ้ต้นใหม่ต้นไม้หลายต้นที่ทรงสร้างไว้เต็มโลกช่วยกันให้ความรักกับโลกและทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลได้พี่น้องครับนี่คือที่มาของต้นใหม่ครับนี่คือที่มาของต้นใหม่ครับมนุษย์เรียกว่าอะไรครับไดโนเสาร์เป็นทำไมต้องสร้างไดโนเสาร์ตัวใหญ่อะเอาก็ต้นไม้ของพระองค์ต้นเบลเลอร์พระองค์เนี่ยพระเจ้าหรือก๊อดเนี่ยทรงเป็นพระองค์ใหญ่มากเป็นดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากเพราะคนเราเวลาตัวโตๆหรืออะไรใหญ่ๆท่านสังเกตไหมมันมักจะทำอะไรใหญ่ๆคนอะไรตัวเล็กๆเนี่ยนะคนไหนตัวเล็กๆมันก็จะวาดภาพหรือทำอะไรเล็กๆเนี่ยพระองค์แรงบันดาลใจของมนุษย์เนี่ยมาจากพระเจ้าไดโนเสาร์ตัวเหมือนท่อนซุงเลยใช่ไหมครับพระองค์เห็นต้นไม้ล้มโอ้โหต้นใหญ่พระองค์ก็เลยสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกนี้แล้วให้มีตีนมีอะไรเดินได้ถามว่าทำไมก็มันไม่มีที่ที่จะอยู่แล้วอ่ะจะยึดไว้กับโลกมันไม่มีต้นไม้เนี่ยต้นใหม่ต้นไม้เนี่ยพระองค์สร้างไว้เต็มโลกไปหมดแล้วมันถ้าจะสร้างเพิ่มขึ้นมาไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมชนิดนี้มันต้องอยู่กับป่าได้ถามว่าถ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้สร้างสิ่งที่เรากล่าวไม่ใช่อนุตตรธรรมเราจะกล่าวความจริงให้ท่านฟังได้เหรอว่าแรงบันดาลใจในการสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาเป็นต้นใหม่เป็นต้นใหม่บนโลกนี้เพื่อทำงานร่วมกันกับต้นไม้ป่าไม้ของพระองค์ต้นใหญ่ๆได้เราจะอธิบายได้เหรอครับเราไม่ใช่เป็นนักเล่านิทานเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็สร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแล้วให้อยู่กับป่าได้มันไดโนเสาร์เนี่ยไม่ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมจะอยู่กับที่ก็ตอนนอนเวลานอนก็เกยกันกายกันได้เพราะว่าครอบครัวเดียวกันก็รักกันน่ะใช่ไหมตัวผู้ตัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินทางต่ออยู่ในป่าไปใช่ไหม ปรากฏว่านะพอสร้างแล้วเนี่ยพอสร้างแล้วเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าไดโนเสาร์มันโตขึ้นเรื่อยๆไดโนเสาร์อ่ะต้นไม้ใหญ่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆพระองค์ให้ไดโนเสาร์มันกินพืชพอนานวันเข้าเนี่ยต้นมันสูงไปเรื่อยๆขณะที่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ส่วนมากมันใหญ่ในแนวขนานกับพื้นมันก็ต้องวิวัฒนาการตัวเองต้องปีนป่ายต้นไม้ไปกินยอดไม้ แต่ถ้าเลยกว่าที่ปีเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วเพราะหางมันก็หนักใช่ไหมหางยาวหางหนักเกะกะปีนต้นไม้ก็ไม่ได้ไดโนเสาร์บางชนิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคือทำตัวให้เล็กลงใช่ไหมเพื่อจะกินใบไม้ยอดไม้ได้บางตัวไม่แล้วหิวมากกูหน้ามืดกูไล่จับพวกเดียวกันกินเลยก็กลายเป็นไดโนเสาร์ที่ดุร้ายไดโนเสาร์บางตัวก็กูบินได้เลยหาทางวิวัฒนาการตัวเองให้มีปีกแล้วก็บินได้ถูกไหมแต่พระองค์เห็นว่าเฮ้ยจิตวิญญาณของไอ้พวกนี้มันเสียหายเว้ยมันมากินกันเองมาฆ่ากันเองนะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำหนักมันเป็นตันเลยทำให้น้ำหนักมวลทั้งต้นไม้ป่าไม้และน้ำหนักมวลของไดโนเสาร์เป็นฝูงเลยที่อยู่บนโลกเนี่ยมันทำให้น้ำหนักบนพื้นผิวโลกดันทะลึ่งหนักมากหนักกว่าน้ำหนักที่พระองค์ติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนไว้ในแกนโลกอีกครับปรากฏว่ามันทำให้โลกเสียสมดุลเข้าไปอีกแทนที่จะทำให้โลกสมดุลก็คือน้ำหนักถ้าน้ำหนักบนพื้นผิวโลกมันมากกว่าในแกนโลกการหมุนของโลกมันก็จะแกว่งมันก็จะสายเพราะมันเสียสมดุลพระองค์เลยต้องยกเลิกไดโนเสาร์ไม่เอาละไดโนเสาร์ยกเลิกด้วยการทำให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะนะแล้วไอ้กระเด็นออกไปก็เสียชีวิตในอวกาศแต่เสียชีวิตแล้วจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ที่เสียชีวิตในอวกาศนั่นน่ะพระองค์ก็ให้กลับมาเกิดเป็นสัตว์ที่พระองค์สร้างใหม่ขึ้นมาจนเต็มโลกไปหมดจนทุกวันนี้หลายสปีชีส์เลยนะไอตัวที่มันโหดร้ายมากๆนะที่มีเขี้ยวนะกินเลือดเนื้อพี่ๆน้องๆด้วยกันเนี่ยพระองค์เลยทำให้มันตัวเล็กลงเช่นเล็กเป็นแบบจระเข้เล็กแบบตัวแลนรู้จักไหมตัวแลนที่มนุษย์เรียกว่าเฮ่ตัวเงินตัวทองนะหรือเสือ สิงโตใช่ไหมที่ดุร้ายนั่นแหละเป็นจิตวิญญาณที่มาจากไดโนเสาร์ที่กินเลือดเนื้อเพราะพวกนี้เป็นสัตว์ประจำโลกอาสาแล้วสัจจะก็คือสัจจะเมื่อมาเกิดแล้วพระองค์ให้กลับบ้านแดนสุญญตาก็ไม่ได้เพราะก็ต้องสร้างสัตว์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้มันอยู่ให้มันเหมาะสมใช่ไหมถ้ามันตัวใหญ่เหมือนไดโนเสาร์เดี๋ยวมันก็ไปฆ่าคุณกินสัตว์อื่นหมดก็ไอตัวดุๆก็ให้เล็กๆแล้วก็เสือสิงโตอะไรพวกนี้ก็ให้มันเจ้าป่านะแล้วให้มันกินแค่อิ่มแล้วก็ไม่ไปกินเพิ่มอีก แล้วก็มีวงจรชีวิตที่ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าไม่ต้องไปลงนรกใช่ไหมจิตวิญญาณของสัตว์เห็นไหมครับนึกภาพออกยังครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไดโนเสาร์ที่พระองค์สร้างพระองค์ก็มอบขันห้าเอาไว้แล้วสัตว์ไดโนเสาร์พวกนี้อยู่มาทั้งสัตว์ป่าสัตว์บ้านทุกวันนี้เขาก็ใช้จิตวิญญาณในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเขาไดโนเสาร์เนี่ยเขาก็ใช้จิตวิญญาณเขาขับเคลื่อนแต่เวลาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำทั้งในมิติโลกทางกายภาพและในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณเขาต้องใช้ขันห้าทั้งนั้นแต่จิตวิญญาณของสัตว์เนี่ยเขาใช้ขันห้าอีตอนที่เขารักรักผัวรักพ่อรักแม่รักลูกรักธรรมชาติของพระบิดารักป่าไม้ของพระบิดาแต่ถ้ามันผิดกลิ่นผิดฝูงผิดพวกขึ้นมามันก็ดุดันตอนนั้นพระบิดายังไม่มีเครื่องป้องกันอะไรพอเขาก้าวร้าวดุดันเขาก็กัดกันฆ่ากันถูกต้องไหมตีกันใช่ไหมตอนนั้นเขาจะเหวี่ยงพลังงานความไม่รักออกมาคือความก้าวร้าวนั่นคือการหมุนกรรมจักรที่เราพูดถึงหมุนกรรมจักรสำหรับมนุษย์แต่สัตว์มันไม่มีกรรมจักรเพราะสัตว์มันไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในการที่ต้องไปลงนรกและสำคัญสุดคือมันไม่ต้องกลับบ้านมันไม่ต้องหลุดพ้นเขายังไงไงก็จะเป็นสัตว์ประจำโลกอยู่อย่างนั้นพระบิดาก็เลยปล่อยเลยตามเลยตอนไหนที่เองนะหมุนกรรมจักรอยู่เองให้ความรักกับโลกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตอนไหนเองรักการรักพวกรักพ้องเองก็หมุนธรรมจักรใช่ไหมเองก็ให้ความรักกับโลกได้นึกภาพออกไหมครับแต่ปรากฏว่าพลังงานความรักที่สัตว์พวกนี้ใช้ขันห้าในการหมุนธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกเนี่ยมันเป็นความรักที่เป็นพลังงานที่ไม่คงที่และ ไม่เพียงพอกับโลกด้วยเขาก็เลยนะพระบิดาก็เลยนะให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อผลิตสร้างใช่ไหมนึกออกไหมพอให้เป็นอย่างนี้แล้วไม่เอาละไดโนเสาร์หายตัวไปแล้วนะเพราะมันมีปัญหาพระองค์ก็ย้ายไดโนเสาร์ ส่วนหนึ่งใช้คำว่าขนย้ายจากโลกเสรีเนี้ยไปไว้ที่ดาวดวงหนึ่งซึ่งอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยเราพูดไปอย่างนี้นะสักวันหนึ่งนะนาซาทำมีปัญญาบินไปสำรวจดาวพฤหัสหรือดวงจันทร์ในวงโคจรของดาวพฤหัสได้แล้วไปพิสูจน์ว่าที่เราพูดในจริงไหมพวกนั้นน่ะจิตวิญญาณก็ไปอยู่ที่นู่นแต่ที่ตายในอวกาศกระเด็นออกไปเพราะโลกหยุดหมุนชั่วคราวแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยร่างกายเขาแหลกระเบิดแต่จิตวิญญาณเขายังอยู่พระบิดาก็สร้างสัตว์ขึ้นมามากมายเลยครับให้มาทำหน้าที่แทนสร้างสัตว์ประจำโลกขึ้นมามากมายฮะไดโนเสาร์ก็เลยเอามาเป็นการ์ตูนไว้เป็นที่ระลึกนะครับโลกก็ยังหมุนนะพลังงานความรักช่วยโลกหมุนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทั้งดุร้ายและก็ไม่ดุร้ายไอ้พวกไม่ดุร้ายเนี่ยก็คือพวกที่กินพืชเป็นอาหารนะครับไม่ได้กินเลือดเนื้อของสัตว์ด้วยกันใช่มั้ยก็มาเป็นสัตว์พวกนี้และสัตว์พวกนี้ที่ท่านเห็นปั๊บๆที่เราทำให้ท่านดูเผื่อท่านง่วงนอนจ้องไว้จะได้ตาลายจะได้หายง่วงเขาก็ใช้ขันธ์5ในการสั่นสะเทือนโดยใช้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยสั่นสะเทือนขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณ5ขันธ์ไอ้วิญญาณเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยก็คือพลังงานความรักหรือพลังงานความร้ายที่สัตว์ทั้งหลายอุ่ยออกมาให้กับโลกแต่ต้นไม้อ่ะให้แต่ความรักอย่างเดียวนะแต่มันน้อยมากภาษาจีนกาบอกอีเตียนเตียนเนี่ยคือว่าน้อยมากมันไม่พอเพราะโลกมีมวลเบลเทอร์พระองค์เลยต้องสร้างสัตว์ไว้หลายสปีชีส์บินในอากาศก็ได้อยู่ในโพรงไม้ก็ได้อยู่ในรูใต้ดินก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนเขาก็ได้อยู่ในทะเลก็ได้ใช่ไหมพระองค์สร้างไว้เยอะแยะมากมายอยู่ในอากาศก็ได้แต่ปรากฏว่าพี่ๆน้องๆครับพระองค์ก็ค่อยเพิ่มขึ้นปรากฏว่าอ้าวมีสัตว์สวยป่างามแล้วมันยังไม่มีความเพียงพอที่ทำให้โลกนี้สมดุลได้เพราะโลกจะต้องค้ำจุนเอกภพทั้งเอกภพด้วยโลกจะต้องค้ำจุนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพด้วยเพราะโลกจะต้องมีพลังอำนาจสูงมากถ้าพลังอำนาจน้อยๆต้อยต่ำนะมันไม่สามารถจะค้ำจุนเอกภพทั้งระบบได้เดี๋ยวก็เสียหายกันไปการใหญ่พระองค์ก็เลยต้องคิดต่อไปอีกนะวะคิดต่อไปอีกว่าใช้จิตวิญญาณของสัตว์ประจำโลกสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วยังให้ความรักกับโลกไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกสมดุลได้ยังหมุนรอบตัวเองยังแกว่งอยู่ยังช้าอยู่เลยต้องสร้างอะไรครับก็เลยจำเป็นต้องสร้างมนุษย์โลกขึ้นมาก็เลยจำเป็นต้องสร้างมนุษย์โลกก็คือคนสองมิติขึ้นมาพี่น้องครับเพื่ออะไรครับแต่มนุษย์เนี่ยเป็นกลุ่มของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเข้ามาปฏิบัติภารกิจพิเศษแบบนักบินอวกาศของนาซาขันอาสาเจ้านายเดินทางไปที่ยาน Discovery ที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อไปปฏิบัติการทดลองในห้องแลบในอวกาศแม้กระทั่งเชื้อโรคร้ายบางชนิดมันก็แอบไปคิดค้นกันอยู่บนนั้นท่านเชื่อไหมเพราะว่าอยู่บนนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครจับได้นึกออกป่ะขึ้นไปปฏิบัติสั่นสะเทือนแต่เนื่องจากว่าจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยหนึ่งในพันธสัญญา6ข้อที่ให้ไว้กับพระเจ้าก่อนที่จะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ก็คือเสร็จภารกิจแล้วสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วคือเมื่อครบ 60,000 ปีจิตวิญญาณของท่านรับปากพระเจ้าว่าจะกลับบ้านหลุดพ้นออกไปจากด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติของเอกภพหรืออนันตจักรวาลจะกลับบ้านเหมือนอย่างที่พระศาสดาทุกพระองค์ที่ท่านหายสาบสูญออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่หายสาบสูญและตัวตนยังอยู่ในอนันตจักรวาลทรงเสด็จกลับคืนพระนิเวศของพระเจ้าก็คือแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานยกเว้นพระองค์ที่สัญญาว่าจะกลับมาเท่านั้นนะกลับไปแล้วก็กลับมาใหม่เพื่อมาทำหน้าที่นะท่านนึกภาพเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็เลยมีจิตหยาบพระบิดาทรงเมตตาให้เป็นพิเศษจิตวิญญาณของสัตว์ไม่มีจิตหยาบในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของสัตว์เพราะเขาไม่ต้องกลับบ้านจิตวิญญาณจะเปื่อยไม่เปื่อยจะสมดุลหรือเสียสมดุลไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็ต้องเกิดแล้วตายอยู่ในโลกนี้แหละแต่จิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ครับโลกนี้ไม่ใช่บ้านของท่านไม่ใช่บ้านของจิตวิญญาณของท่านต้องกลับ ถ้าท่านมาหลงโลกหลงมายามาหลงทุกข์ก็แปลว่าติดทุกข์ถูกไหมกลัวความทุกข์นี่ก็แปลว่าติดทุกข์ทั้งที่ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้หมดถ้ามีวิธีการแล้วจะไปกลัวทุกข์ทำไมน่าจะคิดว่าจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอะไรเงี้ยตอนนี้เรามาพูดให้ฟังก็ไม่ฟังแล้วไม่เชื่อนะนะไม่ฟังไม่เชื่อเราก็เลยบอกให้ท่านฟังว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์

เออเองพูดเองเออเองไม่เคยคิดว่าพระศาสดาจะทรงเห็นด้วยไหมที่คนนำทางตาบอดอย่างท่านคิดแบบนั้นใช่ไหมถ้าไม่มีความรักโลกมันหยุดหมุนพอโลกหยุดหมุนเนี่ยเอกภพของพระเจ้าที่เป็นห้องทดลองของพระบิดาเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยมันชิบหายหมดมันดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าโลกไม่สมดุลถ้ามนุษย์ไม่สมดุลถ้ากาแล็กซี่ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพไม่สมดุลเอกภพทั้งระบบก็ไม่สมดุลครับโลกนี้จึงสำคัญมากมนุษย์จึงสำคัญมากพระองค์จึงยอมให้ใช้ศาสดาเปลืองมากอะมนุษย์โลกเนี่ยท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้พระบิดาให้เรามาเตือนท่านว่าเลิกคิดซะที่จะดับขันห้าทิ้งแล้วมองว่าขันห้าเนี่ยทำให้กูทุกข์ไม่ใช่หรอกตัวท่านนั่นแหละทำให้ขันห้าทุกข์ทำให้ทุกขันห้าน่ะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจิตหยาบของท่านมันเหลวไหลเองจิตวิญญาณเป็นพระประธานอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมในกายสังขารจิตวิญญาณไม่ได้ออกมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยครับเหมือนกับพระประธานน่ะไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรเลยครับภารกิจทั้งหมดของวัดนั้นคือเจ้าอาวาสเผอิญมีผู้ช่วยก็คือเด็กวัดเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาสอะไรบัดนั้นนะในมนุษย์เป็นอย่างนี้พี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระบิดาจะทรงเมตตาให้เรามาพูดเรื่องง่ายๆที่ถ้าหลายคนคิดผิดจนทั้งทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากให้ท่านฟังภายในเวลาอันสั้นตั้งใจฟังให้ดีนะภพชาตินี้ท่านนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จท่านสามารถพาจิตวิญญาณของท่านนิพพานกิเลสตัณหาและพาดวงจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาที่ท่านจากมากันได้ทุกคนอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจฟังเรามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมเคยฟังเรื่องขันห้าไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้มันวุ่นวายอะไรมันยุ่งยากนักหนาวะไม่นิดไม่แน็ตแม่งนะอะไรก็ไม่รู้ฟังวันนี้จะรู้เลยมันง่ายพี่น้องครับหาคำตอบขันห้าคืออะไรคำตอบก็คือขันห้าก็คือเรานิยามของเราส่วนมากเราจะแบ่งเป็นข้อๆเพื่อให้ท่านเข้าใจทีละขั้นตอนนะหนึ่งขันห้าก็คือกระบวนการทางจิตถ้าเป็นสัตว์ก็กระบวนการทางจิตวิญญาณถ้าเป็นมนุษย์ก็คือกระบวนการของจิตหยาบซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนที่สัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขีดเส้นใต้ซะนะครับกระบวนการทางจิต5ขั้นตอนหรือขันธ์5ที่สัตว์และมนุษย์ต้องใช้ไปดับมันได้มั้ยถ้าสัตว์และมนุษย์ต้องใช้ดับไม่ได้และต่อให้พยายามจะดับก็ดับไม่ได้ดับจริงก็ไม่ได้คิดจะดับก็อุตริดับไม่ได้ท่านไม่มีอำนาจที่จะไปดับขันธ์5ที่คิดว่าดับได้อ่ะมันแค่ดับสิ่งที่สมมุติที่เป็นมายาว่าดับทุกข์ได้เท่านั้นนะครับแล้วพอดับทุกข์ได้ปั๊บท่านก็โมเมว่าดับอัตตาที่เป็นตัวรู้ว่าทุกข์อ่ะทิ้งนั่นคือโมเมประการที่3กระบวนการทางจิต5ขั้นตอนที่สัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์นั้นๆถ้าเป็นนกก็เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนกถ้าเป็นหมาก็เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมหมาถ้าเป็นแมวก็เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมแมว นะนั่นแหละสัตว์และมนุษย์ต้องใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยจิตปัญญาด้านบวกใน2มิตินี่คือสเต็ปที่4ที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจไปทีละสเต็ปกระบวนการขันธ์5คือกระบวนการทางจิต5ขั้นตอนที่สัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยจิตตปัญญาด้านบวกใน2มิติเพื่ออะไรเพื่อมอบความรักให้โลกและทุกสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเช่นท่านรักผัวรักเมียรักพ่อรักแม่รักลูกรักหลานเนี่ยใช่ไหมท่านมอบให้กับทุกสิ่งแล้วที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านแต่ขณะที่ท่านรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียรักลูกรักหลานของท่านจิตของท่านเนี่ยที่มันสั่นสะเทือนไปขันห้าเนี่ยในอีกมิติหนึ่งมันก็จะแบ่งปันพลังงานความรักมอบให้กับโลกในมิติที่สองตาเปล่าของท่านมองไม่เห็นแต่มันมีจริงไม่งั้นโลกมันหมุนด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ได้ยังไงครับถ้าบอกว่าโลกเกิดจากบิ๊กแบงอ่ะเป็นล้านปีมาแล้วโลกมันยัง

หมุนด้วยอัตราเร็วคงที่อยู่เงี้ยพอมันไม่คงที่ปั๊บพระบิดาก็จะทรงแก้ไขมันไปเรื่อยจำนวนรูปธรรมน้อยลงก็เพิ่มจำนวนรูปธรรมมากขึ้นคนชั่วมากขึ้นก็กำจัดคนชั่วคัดคนชั่วทิ้งเพื่อเปิดโอกาสให้คนดีเนี่ยได้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนอยู่บนโลกใบนี้พระองค์ก็มีช่างเทคนิคของพระองค์คอยดูแลโลกเสรีมาโดยตลอดนึกออกไหมครับไม่งั้นทั้งเอกภพห้องทดลองของพระองค์อ่ะก็เจ๊งกระบงภาษาชาวบ้านบอกชิบหายวายวอดไปหมดแล้วแหละใช่ไหมมันจึงต้องมีคนดีไอ้คนชั่วถูกคัดทิ้งไปใครเป็นคนดีก็พระองค์ก็คัดไว้ถูกไหมใช่ไหมนะแล้วก็ประการที่6ตามที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ท่านลองอ่านตามเราบนจอดูนะขันห้าก็คือกระบวนการทางจิต5ขั้นตอนที่สัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยจิตตปัญญาด้านบวกใน2มิติเพื่อมอบความรักให้โลกและทุกสิ่งตามที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เห็นไหมฮะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเอกภพเนี่ยเป็นไปตามที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบไว้แล้วพวกท่านเป็นจิตวิญญาณที่ขันอาสามาว่าจะลองมาปฏิบัติตามแบบที่พระองค์ออกแบบไว้ดูซิว่ามันจะได้ผลจริงตามที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ไหมปรากฏว่าทุกอย่างพระองค์ทรงออกแบบไว้ในพระองค์ทรงพระปรีชามากนะสอดคล้องตรงกันมีแต่มนุษย์อุตริเท่านั้นแหละที่ใช้ขันห้าของพระองค์ไม่เป็นและไปหาว่าเป็นตัวปัญหาเลยพยายามจะดับมันนะพระเจ้าทรงคิดไว้ดีแล้วแต่มนุษย์อุตริเองใช่ไหมพี่น้องครับเนี่ยคือขันห้าทีนี้เมื่อเรารู้ว่าขันห้าคืออะไรแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้กันต่อไปก็คือทำไมมนุษย์และสัตว์ต้องมีขันห้าทำไมมนุษย์และสัตว์ต้องมีขันห้าท่านตอบได้ไหมทำไมมนุษย์และสัตว์ต้องมีขันห้าคำตอบหาคำตอบกันนะทำไมต้องมีขันห้า อย่างแรกเลยก็เพราะว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างทรงกำหนดเอาไว้ทรงกำหนดไว้ให้ใช้ทรงกำหนดเอาไว้ไว้ทำอะไรทรงกำหนดเอาไว้ให้จิตวิญญาณใช้เป็นเครื่องมือทรงกำหนดเอาไว้ให้จิตวิญญาณใช้เป็นเครื่องมือสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือสัตว์เพื่อก่อให้เกิดกรรมแปลว่าก่อให้เกิดการกระทําใน2มิติพร้อมกันมิติอะไรมิติโลกทางกายภาพที่เป็นกายกรรมวจีกรรมและอีกมิติหนึ่งคือมิติพลังงานด้านของแก่นแท้ก็คือด้านของจิตวิญญาณมิติของพลังงานก็แปลว่าท่านรู้นี่พลังงานพลังจิตมีจริงใช่ไหมพลังจิตก็คือพลังงานจิตใช่ไหมพี่น้องครับเห็นไหมนี่ไงพลังงานจิตจะเกิดมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีขันห้าไม่มีขันห้าแล้วก็จิตวิญญาณของท่านก็จะไม่สามารถแบ่งปันความรักมอบให้กับโลกแบ่งปันความรักให้กับทุกสรรพสิ่งไม่สามารถจะแบ่งปันได้ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมแบ่งปันความรักมอบให้กับโลกแบ่งปันความรักให้กับทุกสรรพสิ่งไม่สามารถจะแบ่งปันได้ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อแบ่งปันความรักมอบให้กับโลกแบ่งปันความรักให้กับทุกสรรพสิ่งไม่สามารถจะแบ่งปันได้ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อแบ่งปันความรักมอบให้กับโลกแบ่งปันความรักให้กับทุกสรรพสิ่งไม่สามารถจะแบ่งปันได้ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อแบ่งปันความรักมอบให้กับโลกแบ่งปันความรักให้กับทุกสรรพสิ่งไม่สามารถจะแบ่งปันได้ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้

ถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้พี่น้องครับเพื่อก่อกรรมโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรสังเกตไหมฮะพระบิดาจะทรงมีพื้นดินเป็นภาคเป็นทวีปนะฮะ